0: แล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะรวมทั้งสวัสดีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันเข้ามาทักทายทางไลน์ด้วยนะคะ
1: ขอบคุณทุกท่านค่ะในช่วงนี้มาที่ข่าวที่ฉันเกริ่นไว้เมื่อสักครู่แหมธุรกิจนี่ปรับมุมคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะโรงหนังในจีนแห่งหนึ่งค่ะกลายเป็นไวรัลนะเพราะว่าเขาเพิ่งจะเปิดตัวบริการสุดสร้างสรรค์ให้พนักงานออฟฟิศคนทำงานทั้งหลายเนี่ยนะคะเข้ามา have a nap ค่ะคือเข้ามานอนงีบหลับช่วงพักเที่ยงในโรงหนังได้คือยังไงดีกินข้าวอย่างรวดเร็วแล้วก็รีบมานอนซะหรือบางคนก็ไม่กินนอนก่อนนะคะบางวันที่อาจจะนอนไม่พอหรือว่าจีนเนี่ยเขามีวัฒนธรรมการงีบนะซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะคะเบาะนั่งของโรงหนังแห่งนี้เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเบาะนอนราบได้นะ South China Morning Post รายงานเอาไว้นะคะว่า Chinese Cinema offers noon nap service with flat seats to boost lunchtime business คือเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าปกติเวลากลางวันของวัน weekdays วันธรรมดานะคะก็ไม่ใช่เวลาที่คนจะมาดูหนังกันอยู่แล้วเวลาเขาจะมาก็จะมาตอนเย็นตอนค่ำบ้างหรือบางทีก็เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะโรงหนังแห่งนี้เนี่ยชื่อโรงภาพยนตร์หลูหมี่อ้ายค่ะอยู่ที่เมืองซีอานมณฑลเสฉวนนะคะเขาเริ่มให้บริการนี้เนี่ยมาตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วนะคะแล้วค่าบริการสมาชิกรายเดือนคือ200บาทสำหรับคนที่ใช้บริการคนเดียวมาแบบง่วงๆและเหงาๆนะคะแล้วก็300บาทค่ะสำหรับผู้ใช้บริการแบบมาเป็นคู่ซึ่งสมาชิกเนี่ยสามารถเข้ามานอนงีบในโรงภาพยนตร์ที่เขาจัดพื้นที่ให้นะคะทุกวันทำการได้ค่ะเขาบอกว่าเวลาวันธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาดูหนังใช่ไหมคะก็เลยจัดเตรียมโรงภาพยนตร์เอาไว้2โรงเพื่อให้บริการนี้โดยเฉพาะก็จะมีเบาะที่สามารถปรับนอนราบได้เนี่ยทั้งหมด76ที่นั่งนะคะแล้วก็จะเข้าพักแบบนี้ได้ตั้งแต่เที่ยงถึงประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะโดยภายในโรงหนังเขาก็จะมีบริการแบบเต็มที่เหมือน first class เลยมีบริการผ้าห่มกาแฟเครื่องดื่มฟรีตกลงจะได้นอนหรือไม่นอนนะกินกาแฟด้วยแล้วมีที่อุดหูมีผ้าปิดตานะสำหรับใช้แล้วทิ้งนะคะเนี่ยจำหน่ายในราคาย่อมเยาชิ้นหนึ่งเขาบอกว่า30บาทเท่านั้นเองแต่ว่าข้อกำหนดก็คือคุณจะต้องปิดเสียงโทรศัพท์และถ้าหากว่าจะคุยเนี่ยต้องเดินออกไปข้างนอกไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะรบกวนผู้นอนท่านอื่นนะคะก็เลยเนี่ยแหละเขาบอกว่าใครคุยหรือใครกรนเสียงดังก็จะมีคนมาปลุกให้ไปใช้เก้าอี้นวดนอนดีกว่าเถอะจะได้ไม่รบกวนคนอื่นเขาใส่ใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าปกติเนี่ยเขาจะต้องนอนงีบที่โต๊ะทำงานซึ่งแน่นอนมันก็จะอยู่ในสภาวะที่ nervous system นะหรือว่าระบบ alert ของร่างกายเนี่ยมันก็ไม่พักมันอยู่ในสภาวะที่ทำงานแต่ว่ามาที่เนี่ยโอ้ได้หลับจริงเพราะว่าโรงหนังเนี่ยมืดสะอาดนอนได้สบายหลับง่ายมากขึ้นนะคะคือการนอนงีบช่วงกลางวันเนี่ยถือเป็นธรรมเนียมที่แพร่หลายในจีนนะคะเพราะว่าคนจีนเขาเชื่อกันว่ามันส่งผลดีต่อสุขภาพโดยผลสำรวจจากสมาคมวิจัยการนอนหลับแห่งประเทศจีนเนี่ยเขามีสมาคมนี้ด้วยนะคะเผยแพร่ออกมาบอกว่าชาวจีนมากกว่า170เนี่ยนิยมงีบตอนกลางวันอย่างน้อย30นาทีคือถ้าตามหลักการ power nap เนี่ยมันจะต้อง15นาทีขึ้นไปบางคนคือนอน15นาทีได้แล้วแต่ว่าบางคนเขาต้องนานกว่านั้นนะคะก็เนี่ยแล้วแต่อย่างน้อยก็นอนให้สมองได้พักผ่อนอาจจะไม่หลับก็ได้แต่ว่านอนหายใจนิ่งๆดูลมหายใจเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ระบบ nervous system ของร่างกายเนี่ยมันได้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็อาจจะมีแรงกายแรงใจไปต่อสู้ฟันฝ่ากับงานกันต่อนะคะ
0: ต้องขอบคุณน้องน้ำหวานที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะก็มีเคล็ดลับที่จะบอกคุณผู้ฟังถ้าหากว่าจะมีเหตุธุระจำเป็นที่จะต้องติดต่อกับคนจีนในประเทศจีนนะฮะช่วงหลังจากเที่ยงไปแล้วเนี่ยประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงอย่าเพิ่งโทรไปเพราะว่าเขาทานข้าวเสร็จแล้วเขาหลับงีบกันอย่างที่น้องน้ำหวานบอกจริงๆนะคะแล้วก็เวลาของประเทศจีนเนี่ยไวกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงดังนั้นบ้านเราเนี่ยทานข้าวเที่ยงเสร็จบ่ายโมงเราคิดว่าเราโทรหาเขาได้แล้วไม่ใช่เขากำลังหลับอยู่นะคะ
1: เป็นวัฒนธรรมที่น่าเอาเป็นแบบอย่าง
0: เอาแล้วก็จริงนะ
1: ไปมองพี่เจก็พี่เจแบบเก่งมากคือ

0: อยู่ตั้งแต่เช้าแล้วก็ productivity นะการผลิตงานทำงานคือเต็มเปี่ยม
1: แต่เชื่อไหมว่าตอนที่ไปอยู่ที่จีนเนี่ยไม่เคยได้มีโอกาสหลับแบบงีบกลางวันเลยนะ
0: เพราะเราเป็นคนไทย
1: เออ
0: แล้วยังไงคะ

0: ที่ก่อนหน้านี้เคยให้บริการการรักษาพยาบาลทั้งโดยทั่วไปแล้วก็การรักษาพยาบาลสำหรับแม่และเด็กเนี่ยเขาจะเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเป็นวันสุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือ31สิงหาคมแล้วก็จะปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะทำให้ประชาชนเกือบ 100,000 คนที่อยู่ในเมืองนี้เนี่ยจะไม่มีห้องคลอดอีกต่อไปนะคะคือทั้งโรงพยาบาลนะคะคุณผู้ฟังคะน้องน้ำหวานคะแผนกสูตินรีของเขาเนี่ยมีแพทย์ที่ปฏิบัติงานเหลือเพียงแค่2คนเท่านั้นเองคนหนึ่งก็คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้อายุก็70ปีละและพยาบาลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งอายุ60ปีค่ะการปิดตัวในครั้งนี้ไม่เฉพาะแต่ปิดห้องคลอดเท่านั้นนะฮะแต่ปิดทั้งโรงพยาบาลเลยนี่ก็แสดงให้เห็นถึงภาวะสังคมสูงวัยในเกาหลีใต้อย่างแท้จริงอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยนะเปิดให้บริการมาตั้งแต่พ.ศ. 2529แล้วก็เคยเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดนะในพื้นที่มีเตียงผู้ป่วยมากถึง79เตียงมีครบทุกแผนกรวมทั้งแผนกสูตินรีเวชอายุรกรรมวิสัญญีและกุมารเวชศาสตร์นะฮะสำนักข่าว The Korea Times นะฮะบอกว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยเคยทำคลอดทารกมาแล้วมากกว่า 20,000 คนแต่ว่าหลังจากที่เวลาผ่านไปปรากฏว่าจำนวนประชากรลดลงค่ะนะก็คนเกิดน้อยสามีภรรยามีลูกกันน้อยลงก็เลยทำให้ประกอบกับจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คนก็ไม่ค่อยจะทำงานในสายการแพทย์นะคะก็เลยทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยเกิดภาวะ 1. ขาดแคลนหมอ 2. ภาวะที่พ่อแม่ไม่มีลูกหรือมีลูกน้อยลงนะฮะจนแทบจะไร้การคลอดบุตรทั่วประเทศ มันจึงส่งผลให้โรงพยาบาลเนี่ยต้องทยอยปิดตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนกสูตินรีเวชค่ะ
1: ก็จะคล้ายๆกับสถานการณ์ในประเทศอื่นๆอย่างเช่นสิงคโปร์นะคะจีนไทยญี่ปุ่นประมาณนี
0: ้
1: ใกล้ๆบ้านเรา
0: สิงคโปร์ด้วย
1: เป็นซูเปอร์เอจของสิงคโปร์เขาเรียกว่าซูเปอร์เอจสเตตัสนะคะปีนี้ทำให้ล่าสุดนะคุณลอเรนซ์วองต้องออกมาอัดฉีดมามีลูกกันเถอะทำยังไงดีรัฐบาลสิงคโปร์ทำเว็บนะคะขออภัยเดทติ้งเว็บจับคู่บลายเดทจ่ายค่าข้าวให้คืออัดฉีดเต็มที่มารักกันเถอะมามีลูกกันเถอะนะในขณะที่หลายคนก็ต้องนั่นแหละต่อสู้กับสถานการณ์ต่างๆนะคะเศรษฐกิจการทำงานเงินเฟ้อค่าใช้จ่ายแล้วก็มีหนทางในการไปมีความสุขการพักผ่อนหย่อนใจแบบส่วนตัวส่วนตนมากขึ้นนะคะว่าแล้วก็มีเสียงสะท้อนจากคุณผู้ฟังนะคุณก้องว่าชีวิตมีค่าครับคุณเจเจไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตและจิปาถะครับเสียงสะท้อนหรือเสียงบ่นหรือเสียงอดครวญสิ้นเดือน
0: ค่ะ
1: เดือนใหม่มาแล้ว
0: ค่ะ
1: เอาล่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรากลับมาดูเรื่องจับตาระเบียบในประเทศต่างด้าวกระทบต่อการตัดสินใจมาไทยของพวกเขาหรือไม่มาคุยกันช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:13 ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณสุรวัตรอัครวรมา

0: กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศหรือสพน.นะคะเกี่ยวกับเรื่องเอกชนจับตาระเบียบในประเทศต่างด้าวกระทบการตัดสินใจมาไทยหรือไม่ตอนนี้ท่านพร้อมแล้วค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณสุรวัฒน์
3: สวัสดีครับคุณวันนี้คุยคุณเจเจเนาะน้ำหวาน
0: ใช่ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณสุรวัฒน์ค่ะที่กรุณาสละเวลาให้กับรายการ Good Morning อาเซียนนะคะ
3: Good Morning อาเซียนครับเราเจอกันหลายครั้งแล้ว ครับผม
2: ค่ะคุณสุรวัฒน์คะเมื่อพูดถึงเรื่องการจัดระเบียบคนต่างด้าวในประเทศไทยนะคะภาคเอกชนเนี่ยมองระเบียบในประเทศต่างด้าวที่ออกมาใหม่อย่างไรบ้างคะแล้วก็มีข้อกังวลประเด็นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
3: ครับขอบคุณมากฮะคืออย่างนี้ฮะไอ้เรื่องของการจัดระเบียบเนี่ยมันเป็นเรื่องกฎหมายภายในของเราเนาะแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มจะเห็นปัญหาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยที่มันมีการมีพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปอะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลรัสเซียรวมทั้งจีนด้วยนะฮะทีนี้ก็เริ่มเราทำให้เกิดความกังวลนะผมคิดว่าการจัดระเบียบเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายคืออย่าไปเป็นเครื่องมือไปสร้างเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงานที่มันที่ไม่ดีนะเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีเนี่ยมากขึ้นแต่ถ้าเราถามว่าคนต่างชาติมองว่าถ้าเกิดเราจัดระเบียบแล้วเนี่ยมันจะทำให้เขาไม่อยากมาเมืองไทยไหมมองประเทศไทยไม่เป็นภาพลบไหมอะไรไหมผมคิดว่าไม่น่าจะมีผลมาก
2: คร
3: ับ
2: ค่ะ
3: ในมุมนี้นะในมุมนี้ไม่น่าจะมีผล
2: ค่ะ
3: เพราะว่าเรากำลังจัดระเบียบให้คนดีๆคนดีๆมันยังดีๆอยู่ไงไอ้คนไม่ดีเนี่ยคนไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาของตัวเขาเองนะ
2: ค่ะ
3: ครับครับ
2: ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้คุณสุรวัฒน์พูดถึงว่าไม่อยากให้ไปส่งผลนะคะในทางใดทางหนึ่งต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอันนี้มองว่าเราควรที่จะล้อมกรอบหรือว่าล้อมรั้วการทำงานของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐก่อนอย่างนั้นดีใช่หร
3: ือ
2: ไม่
3: ไม่ใช่ผมกำลังจะบอกว่าเวลาเราทำกฎหมายเนี่ยเราก็เป็นการสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเนาะจริงๆแล้วเนี่ยการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมามันเป็นสิ่งที่ดี
2: เ
3: ป็นสิ่งที่ดีแน่แหละเพราะว่าเราไปให้เครื่องไม้เครื่องมือกับเจ้าหน้าที่ในการคือบ้านเราเนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่ทำอะไรเนี่ยก็ต้องมองว่าถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายมีอำนาจไม่มีอำนาจไหมอะไรเงี้ยพอเราไปสร้างให้กับเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดจะห่วงก็ห่วงเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีมันก็มาอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือใหม่เนี่ยไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้อง
2: ค่ะ
3: เพียงตรงนั้นฮะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือตรงนั้นเพราะว่าช่วงหลังเราจะมีภาพพวกนี้ออกมาบ่อยครั้งเหมือนกันว่าเดี๋ยวก็อุ้มชาวต่างชาติไปทำนู่นทำนี่อะไรวะเนี่ยแล้วก็มักจะมีข้าราชการเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยนะอันนี้คือภาพที่ออกมาแต่ความเป็นจริงแล้วบางครั้งอาจจะเป็นไม่ใช่ตัวจริงอ่ะนะเป็นโทษทีนะอาจจะใช้ว่าตำรวจปลอมมั่งอะไรมั่งที่เข้ามาเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเรามีอำนาจพอหรือว่าผมยกตัวอย่างนะอย่างตม.เนี่ยตม.มีอำนาจในการตรวจจับหลายๆเรื่องแล้วก็มีการตรวจสอบได้หลายเรื่องแต่ถ้าเกิดกฎหมายมันไม่เอื้อนะไม่เอื้อให้ในการทำงานบางอย่างเนี่ยมันก็จะทำงานไม่ได้เลยพอทำงานไม่ได้เนี่ยคนที่จะไปทำงานจริงๆทำไม่ได้มันก็จะมีปัญหาทีนี้ตอนนี้เรากำลังมองอยู่อย่างรัฐมนตรีให้ข้อมูลมาที่ให้สัมภาษณ์มาบอกว่าถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากได้อย่างเงี้ยเราอยากมีนักท่องเที่ยวที่เป็นคุณภาพอะไรเงี้ยเพราะผมคิดว่ามันก็ตรงกับสิ่งที่ทุกคนต้องการนะในมุมตอนนี้เราต้องมองว่าไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวมาทำได้ทุกเรื่องนะเราก็ต้องการนักท่องเที่ยวก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่คุมอะไรบ้างเนี่ยเราก็กลัวมีปัญหาม ันก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วครับ
2: ค่ะชัดเจนค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะจริงๆเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเรื่องนี้ในช่วงต้นๆรายการนะคะคุณสุรวัฒน์มองว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบหรือไม่คะต่อการตัดสินใจเดินทางมาไทยซึ่งเมื่อสักครู่

0: ู่เนี่ยเราแตะถึงแล้วว่ามันอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนใช้อำนาจหน้าที่เกินกฎหมายหรือว่านำมาทำในทางมิชอบนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะสื่อสารยังไงดีแล้วมันจะกระทบไหมคะต่อการเลือกไทยเป็นหมุดหมายปลายทาง
1: ถ้าเป็นเพราะกฎหมายฉบับนี้ผมคิดว่าไม่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่มันมีภาพไม่ดีออกไปเรื่องตำรวจตรวจไปจับนู่นจับนี่อะไรเงี้ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นภาพที่ไม่ดีซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจากภาพที่ไม่ดีเนี่ยมันทำเกินกว่าเหตุอยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: ไอ้นั้นมันเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำเกินกว่าเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ที่สร้างภาพลบนะไปอุ้มเขาบ้างไปอะไรเขาบ้างเนี่ยไอ้นั้นจะมีกฎหมายไม่มีกฎหมายผมว่ามันทำได้หมดฮะเพราะมันอยู่ที่บุคคลละม
2: ัน
1: ไม่ได้อยู่ที่ภาพรวมของการร่างกฎหมาย
2: ค่ะ
1: ดังนั้นการร่างกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องให้ความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวไปด้วยว่าที่เราทำแบบนี้แล้วจะได้ประโยชน์อะไรกับนักท่องเที่ยวผมว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวกับความรู้สึกที่ดีขึ้นด้วยซ้ำไปแต่ภาพที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่เราไปใช้กฎหมายที่เกินกว่าเหตุโดยไม่ถูกต้องอยู่แล้วเนี่ยตรงนั้นน่ะจะเป็นตัวที่ทำเป็นตัวที่สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับบ้านเรานะ
2: ฮะ
1: ทุกช่วงนี้ที่เกิดขึ้นเลยนะอันนี้ที่เกิดขึ้นเลยครับ
2: ค่ะคุณสุรวัตรคะคือจะเจนขออนุญาตเล่าประสบการณ์นะคะแชร์ประสบการณ์ไปสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยทูตจีนประจำประเทศไทยหรือประเทศใดๆก็ตามค่ะทุกท่านเนี่ยล้วนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าทุกประเทศย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอย่างสถานทูตอิสราเอลเนี่ยก็บอกว่าคนที่มาก่อเหตุหรือว่าทำเรื่องราวที่ไม่ดีในประเทศไทยเนี่ยมีเพียงแค่ส่วนน้อยส่วนใหญ่แล้วคนอิสราเอลเนี่ยรักประเทศไทยอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยทีนี
1: ้
2: เราก็เห็นภาพแบบนี้เช่นกันนะคะคุณสุรวัตรคะทีนี้เนี่ยภาคเอกชนเนี่ยอยากจะเห็นอะไรจากภาครัฐบ้างคะเพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่นักท่องเที่ยวอะค่ะคุณ
1: สุรวัตรคืออย่างนี้หน้าที่ของเอกชนนะ
2: ค่ะ
1: เรามีอยู่สองหน้าที่เนาะหน้าที่หนึ่งคือดูแลบริการอีกหน้าที่หนึ่งคือการสื่อสารผมยังไงภาคเอกชนที่เป็นคนไทยนะที่เป็นคนไทยก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอกชนเราเนี่ยก็มีประเด็นปัญหาเหมือนกันว่าภาคเอกชนเรามีเยอะมากที่ไม่ใช่คนไทยคือมันเป็นการอาศัยบ้านเราในการทำมาหากินของเขาเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละเป็นปัญหาเป็นประเด็นมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นภาคเอกชนที่เป็นคนไทยเนี่ยปกติพวกด้วยความที่เราเป็นคนไทยเรารักเมืองไทยอยู่แล้วเราจะสื่อสารอะไรที่เป็นบวกแล้วก็เราก็มักจะไม่ชอบอะไรที่มันเป็นเรื่องลบที่มีต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะฮะไอ้นี่คือประเด็นฉะนั้นอีกมุมหนึ่งของการออกกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องออกไปถึงการไปกำกับดูแลธุรกิจด้วยด้วยซ้ำไปนะในการตรวจสอบอะไรพวกนี้นะผมว่ามันดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเวลาบ้านเราเนี่ยพอมันภาคเขาเรียกว่าภาคบังคับใช้
2: อ
1: ะมันไม่เข้มข้นแล้วก็ทำให้มันคนต่างชาติมาอาศัยความไม่เข้มข้นเราไปทำอะไรไว้เยอะนะพอเราเข้มข้นขึ้นมาม ันผิดหมดเลยแต่เป็นว่าไอ้คนที่มันมาโดยไม่รู้ว่าเขาทำผิดนะบางคนอย่างเช่นผมพูดถึงเรื่องอย่าว่าแต่นักท่องเที่ยวเลยคนที่มาลงทุนบ้านเราเนี่ยหลายประเทศเนี่ยทีแรกก็นึกว่าสามารถใช้วิธีการบางอย่างทำให้มันสะดวกขึ้นอะไรขึ้นโดยได้ข้อมูลมาจากคนของเขาเนี
2: ่
1: ยแต่พอทำไปพอเรากฎหมายเราเข้มขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะกระทบถึงพวกเขาทันทีเลยนะครับมาจากเนี่ยที่เราบางพูดถึงเนี่ยที่คนอย่างจีนเนี่ยตู้จีนเขาพูดถึงบ่อยๆนะเขาไม่อยากได้ยินคำว่าทุนเทาหรือว่าคือจีนเทาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคนดีมันมีมากกว่าคนไม่ดีอ่ะเราไม่ควรคือคำพูดหนึ่งของท่านทูตนะท่านทูตที่เพิ่งกลับไปเนี่ยเขาบอกว่าอย่าให้หญ้าแพร่เนี่ยที่เป็นวัชพืชเนี่ยทำลายไอ้ป่าไม้ทั้งผืนน่ะนะไอ้เนี่ยผมว่าเป็นคำพูดที่ค่อนข้างลึกซึ้งสำหรับเขาพูดถึงนะแต่ที่เราว่าการจัดการเราเลยเราก็ไม่ควรที่จะไป close เอาเฉพาะแต่ว่าจะพูดที่พูดถึงเนี่ยมาตีให้มันเยอะจนเกินไปจะทำให้เขาผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคุณเจเจนะไอเรื่อง GDP ที่ผ่านมาผมเชื่อเราได้ข่าวเนาะของประเทศไทยเราขึ้นมา 1.9% ทั้งที่อาเซียนเนี่ยไปแล้ว 8% 9% กันน
2: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นมาเลย์หรือว่าเวียดนามเนี่ยคุณมองลึกเข้าไปสิสองประเทศนี้เนี่ยช่วงนี้ความสัมพันธ์ดีมากนะกับประเทศจีนแต่เราสิทุกคนเป็นคนที่อยู่ในวงน่ะจะรู้เลยว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์ของเรากับจีนเนี่ยมันลึกๆแล้วมันมีอะไรที่มันติดขัดอยู่ตลอดเวล

0: มันเป็นเรื่องของภาพฉะนั้นเราอย่าลืมว่าไอ้การมาของหลายๆประเทศกับเราเนี่ยมันมีผลกับเศรษฐกิจเราอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเรื่องการออกกฎหมายเนี่ยสำหรับผมไม่ติดนะผมไม่ติดผมจะติดตรงกับการบังคับใช้มากกว่า
1: ค่ะ
0: ครับครับ
2: สุดท้ายแล้วอยู่ที่การบังคับใช้นะคะ
0: ทราบไหมว่าประเทศจีนเนี่ยนะวันที่15กันยาเนี่ยไอด่านตม.เขาว่าไอตรวจคนเข้าเมืองทั้งเข้าทั้งออกของเขาเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นอ่ะเขาจะตรวจเข้มขึ้นก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยเขาก็ออกกฎหมายมาเหมือนกันว่าเขาก็ตอนนี้เขาก็เป็นห่วงคนของเขาที่ออกมาที่เขาต้องควบคุมเขาก็ต้องทำให้มันถูกกฎหมายทั้งที่ประเทศจีนเขาทำเนี่ยเขาไม่ออกกฎหมายมาเขาทำเนี่ยนะปกติประชาชนเขาก็ไม่กล้าที่จะถือกับเขาอยู่แล้วแต่ยังไงเขาก็ต้องทำให้มันถูกต้
1: อง
0: ทำให้ถูกต้องตามระเบียบเพราะว่ามันเป็นการจัดการรูปแบบของประเทศให้กับคนต่างชาติได้รับรู้ด้วยตามแบบฉะนั้นเราทำกฎหมายของเราให้มันมีระเบียบขึ้นมีอะไรขึ้นนะในอีกมุมหนึ่งก็เป็นมุมบวกนะเพื่อที่จะให้หลายประเทศมองว่าเรามีความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยอะไรต่างๆด้วย
2: ค่ะพูดถึงการมีกฎหมายการมีความเข้มข้นในการดูแลนะคะคราวนี้ความชัดเจนในการสื่อสารและการบังคับใช้ระเบียบแบบไหนที่จะทำให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดในหมู่นักท่องเที่ยวที่เป็นคนปกติทั่วไปนะ
0: เรื่องนี้เนี่ยนะมันนี่เป็นปัญหาของประเทศเราเลยไอ้เรื่องการสื่อสารของเราเนี่ยทำให้เราถูกบิดไปเป็นอย่างอื่นเรื่อยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกัมพูชาหรือยังไงเนี่ย ผมก็เข้าใจว่าเรามีในกระทรวงต่างประเทศเราเนี่ยจะมีหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องไอ้พวกสารสนเทศอยู่แล้วฉะนั้นผมว่าเนี่ยนะเพราะว่าบางครั้งนะบ้านเราเนี่ยการเกลี่ยเรื่องงบประมาณเนี่ยมันเกลี่ยไปเกลี่ยมาเนี่ยผมว่าต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้ไม่ว่าในการสื่อสารเนาะต่างๆเนี่ยมันก็จะมีงบประมาณในการดูแลเรื่องแบบนี้ให้เยอะขึ้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยงบประมาณมันออกมาจากแถวไม่ใช่แถวโซจีก็จะออกมาจากสสนี่แหละสวนี่แหละงบประมาณเนี่ยฉะนั้นเนี่ยมันต้องให้มีความเห็นความถึงความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้ออกกฎหมายโดยตรงด้วยนะฮะฉะนั้นการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: ค่ะดังนั้นแล้วปัจจัยสำคัญหัวใจสำคัญของการที่จะแก้ปัญหานี้ได้โดยที่ไม่มีประเทศไหนไม่อยากมาประเทศไทยอีกแล้วเพราะว่าเจอปัญหานู่นนี่นั่นก็คือ1การบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐและ2การสื่อสารที่ควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่คะคุณสุรวัฒน์
0: ถูกต้องนะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเรามีคนทำการตลาดท่องเที่ยวของเราเนี่ยแทบจะเรียกว่ามีเฉพาะทท.เท่านั้นนะส่วนที่เหลือเนี่ยงบประมาณมันไม่ค่อยชัดเจนอ่ะมันก็เลยไม่ได้ไปออกในมุมนั้นเยอะส่วนภาคเอกชนเราก็ทำงานกับทท.ค่อนข้างลึกซึ้งนะในมุมนี้น
1: ะ
0: ตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องให้มีหน่วยงานอื่นที่ออกไปทำเรื่องนี้กับต่างประเทศได้เยอะขึ้นนะว่าให้มองในมุมเดียวกันกับภาครัฐนะว่าพอกฎหมายออกมาเพราะว่าบางทีเนี่ยการสื่อสารของสื่อของบ้านเราเองก็เหมือนกันพอเรื่องอะไรออกมาเราด่าก่อนละ เราต้องว่ากันไปก่อนละแต่ว่าเราควรที่ศึกษาให้มันลึกให้มันเข้าใจแล้วก็เราค่อยมาสื่อสารให้คนของคือส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เนี่ยปัญหามันเกิดในประเทศเรามากกว่ากลายเป็นว่าคนของเราเนี่ยจะเป็นคนสื่อสารออกไปมากกว่าผมว่านะคนไทยเราเนี่ยมักจะไปให้ความกดดันกับฝ่ายสื่อสารของเราเนาะบางทีก็เลยทำให้เราคนที่เป็นคนสื่อสารเนี่ยกับเกรงใจในสิ่งที่คนไทยห่วงใยบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ให้เข้าใจในมุมของสิ่งกฎหมายที่ออกมามันทำให้ได้ประโยชน์อะไรกับสังค
1: ม
0: รวมของความเป็นอยู่ของเราด้วยครับ
1: ค่ะ
2: เราในฐานะเจ้าของประเทศเนาะคนไทยเราก็ต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันไทยเองเราก็พึ่งพาเรื่องการท่องเที่ยวแต่ว่าเรื่องการมีกฎในการกำกับดูแลการท่องเที่ยวไม่ให้ส่งผลกระทบใดๆกับคนไทยคนท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะคุณสุรวัฒน์อัครวรมาศนะคะกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศหรือสทน.นะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะที่กรุณามาให้ข้อมูลนะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆแต่ก็มีหลายจุดนะคะที่สามารถส่งต่อแล้วก็สะท้อนความคิดนี้ได้ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะรายการ Good Morning อาเซียนเช้านี้

0: นี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะพี่เจเจและน้ำหวานพร้อมทั้งทีมงานของเรานะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันก่อนเลยนะคะต้องเป็นข่าวนี้ข่าวแรกค่ะเมื่อวานนี้นะคะใครที่ได้ติดตามชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะที่แข่งขันกันประเทศจีนค่ะก็เป็นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกดีกรีแชมป์3สมัยพบกับเจ้าภาพทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกเจ้าของแชมป์13สมัยซึ่งใครได้แชมป์ปีนี้ก็จะคว้าตั๋วไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาทันทีโดยทั้ง2ทีมก็การันตีเป็น1ใน3ทีมได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลก2027แน่นอนแล้วด้วยนะคะโดยเซตแรกค่ะสาวไทยก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบทำแต้มได้แบบรัวๆเอาชนะไป25-20ขึ้นนำไปก่อน1-0เซตค่ะมาเซตที่2สาวจีนก็แก้เกมมาดีนะคะคุมเกมได้หมดตบชนะไปขาดลอย25-11จีนตีเสมอเป็น1-1มาถึงเซตที่3สาวไทยก็สู้กับเจ้าถิ่นได้อย่างสนุกสูสีก่อนจะแพ้ไป23-25ทำให้ตามหลัง1-2เซตเข้าสู่เซตที่4ค่ะนักตบสาวไทยก็หลังพิงฝานะคะจึงไม่ยอมแพ้ง่ายๆสวมหัวใจสิงสู้สุดใจตบเข้าเป้าปังๆเอาชนะไป25-18ตีเสมอเป็น2ประตูขออภัยค่ะตีเสมอเป็น2-2เซตนะคะทำให้ต้องตัดสินแชมป์กันในเซตชิงดำก็คือเซตที่5ปรากฏว่าทั้ง2ทีมทำแต้มเบียดกันแบบแต้มต่อแต้มซึ่งสาวจีนก็เป็นฝ่ายนำก่อนตลอดก่อนจะมาเสมอกันที่6-6จากนั้นก็เป็นสาวไทยที่เล่นได้อย่างดุดันและมั่นใจตบชนะไปสุดระทึก15-10ก็ทำให้นักตบสาวไทยเอาชนะไป3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 10และ15-10ครองแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้แบบสะใจกองเชียร์ทั้งประเทศค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กช่วงกลางดึกนะคะที่ผ่านมาก็ระบุว่าค่ำคืนนี้คนไทยทั้งหลายคงจะเข้านอนด้วยความสุขและรอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักกีฬาวอลเลย์บอล

0: หญิงทีมชาติไทยผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีต่อทีมงานวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่นำความภาคภูมิใจมามอบให้แก่พวกเราในวันนี้ครับขอขอบคุณน้องๆ นักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทและสู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและส่งพลังอย่างสุดๆขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยครับสู้ต่อไปนะครับเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนเชียร์อยู่เสมอครับก็เป็นการโพสต์ข้อความแสดงความยินดีนะคะของนายกรัฐมนตรีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะพาดหัวข่าวใหญ่นะคะลูกยางสาวไทยเฮสนันแชมป์เอเชียชนะจีน3ประชนะจีน3ต่อ2เซตตีตัวไปโอลิมปิกสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกพ่วงลุ้นชิงแชมป์โลก2027นักตบลูกยางสาวไทยผงาดคว้าแชมป์เอเชีย2026 AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026หลังสยบมังกรสาวคาบ้าน3ต่อ2เซตสร้างประวัติศาสตร์ตีตัวไปแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกได้สำเร็จค่ะ
1: ครับในขณะที่พาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนกับแนวหน้าเช้านี้นะครับกกต.ก็เตรียมลงมติคดีหัวสว14กันยายนนี้ครับหลังพิจารณาสำนวนเสร็จสิ้นแล้วนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ครับเปิดเผยว่าหลังจากการตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3ที่ประชุมกกต.พิจารณาสำนวนคดีหัวสว.เสร็จแล้วครับเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นกกต.ทั้ง7คนจะนัดประชุมเพื่อลงมติกันนะครับในวันที่14กันยายนโดยในช่วงที่ระหว่างนี้นะครับจะมีบางประเด็นที่ต้องสอบถามและหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงต้องจัดทำเหตุผลประกอบในการลงมติอย่างรอบคอบนายณรงค์ยืนยันนะครับว่าในที่ประชุมกกต.ยังไม่ได้มีการพูดคุยล่วงหน้าว่าจะมีการชี้มูลผู้เกี่ยวข้องจำนวนกี่คนเพราะเป็นเอกสิทธิ์ของกกต.แต่ละคนที่จะพิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวนโดยวันที่14กันยายนนี้กกต.ทั้ง7คนจะลงความเห็นว่าจะดำเนินการกับบุคคลใดอย่างไรและจะส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาหรือไม่จากนั้นความเห็นและมติดังกล่าวจะถูกจัดทำเป็นคำวินิจฉัยก่อนจะดำเนินการผลตามการลงมติดังนั้นจำนวนผู้ที่จะถูกดำเนินคดีหรือจะมีการส่งเรื่องให้กับศาลหรือไม่นั้นต้องรอผลการประชุมของกกต.ทั้ง7คนก่อนส่วนกรณีเอกสารสำนวนคดีหัวสว.ที่ถูกเผยแพร่หรือส่งต่อไปยังกลุ่มไอลอว์และผู้นำพรรคฝ่ายค้านนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรโดยคาดว่าจะมีความคืบหน้าในวันที่31สิงหาคมนี้ขณะที่กรณีฝ่ายค้านเปิดข้อมูลการโทรศัพท์ระหว่างบุคคลในวันเลือกสว.ระดับประเทศเพื่อพาดพิงถึงการทำงานของกกต.นายณรงค์กล่าวว่าถ้าหากหลักฐานดังกล่าวอยู่ในสำนวนกกต.ก็พร้อมนำมาพิจารณาพร้อมย้ำนะครับว่าแม้เหตุการณ์บางส่วนจะเกิดขึ้นก่อนที่ตนเข้ารับตำแหน่งแต่ว่าการทำงานขององค์กรต้องมีความต่อเนื่องและการพิจารณาต้องยึดพยานหลักฐานที่อยู่ในสำนวนขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านสนับสนุนให้กกต.ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ทั้ง229คนซึ่งมีชื่อนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยว่าเรื่องนี้ก็เป็นอำนาจของกกต.รัฐบาลไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้และขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาว่าใครถูกหรือใครผิดนะครับส่วนทางด้านของนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เรียกร้องให้กกต.พิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.โดยบอกว่ากกต.ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์ความผิดจนสิ้นข้อสงสัยถ้าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตก็มีหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนและให้ศาลเป็นผู้พิจารณาต่อไปส่วนฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยนายสุภชัยใจสมุทรครับก็อธิบายถึงกระบวนการทำงานของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยบอกว่าคณะ26มีหน้าที่สืบสวนไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหาและจัดทำสำนวนส่วนคณะที่36มีหน้าที่พิจารณากันกรองสำนวนรวมทั้งจัดทำความคิดเห็นเสนอต่อกกต.ไม่ได้ทำหน้าที่สอบสวนใหม่แทนคณะที่26จากนั้นกกต.ก็จะเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งตามอำนาจหน้าที่และพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็มีภาพข่าวเช้านี้ในหน้าหนึ่งของมติชนบอกว่านายยิ่งชีพนะครับผู้อำนวยการโครงการไอลอว์จัดทำกิจกรรมเล่นกีฬาหน้ากกต.เพื่อเรียกร้องให้กกต.มีมติสั่งฟ้องผู้ต้อง

0: ผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสวจำนวน229คนตัวแทนภาคประชาชนได้มีการอ่านแถลงการก่อนร่วมแปลอักษรเป็นตัวเลข229เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมบริเวณหน้าสำนักงานกกต.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับก็มีพาดหัวข่าวเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับชี้หลักฐานโยงรัฐมนตรี2สบเอียหัวไอติมปูดอีก3ปมไอลอจี้ส่งฟ้องศาล229คนกกต.ปัดข่าวฟันแค่10รายอนุทินบินใต้ถกครม.สัญจรเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3คึกคักขณะที่แนวหน้าครับบอกว่ากกต.สยบข่าวล็อกเป้าฟันคดีหัวสว.แค่10คนยืนยันนัดลงมติชี้ชะตา14กันยายนจ่อเคาะดำเนินคดีจันนี้ปมสำนวนหลุดถึงมือฝ่ายค้านและไอลอด้านนายกออกตัวคดีอยู่ที่กกต.ไม่รู้จะตอบอย่างไรส่วนไอติมร่ายยาวสวนนพินทรย้ำตอกย้ำคำเดิมๆหลักฐานอันควรเชื่อได้ต้องส่งฟ้องศาลครับ
1: กรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำโดยนายพลพีสุวรรณชวีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์ปราบมังกรทมิฬนำกำลังตรวจค้นสถานบันเทิง577คลับบริเวณแยกเหม่งจ่ายถนนประชาอุทิศเขตห้วยขวางหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ลักลอบเปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายอีกทั้งยังเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดนะคะความคืบหน้าค่ะทางพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะก็ได้ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการให้ข้าราชการตำรวจสังกัดสน.ห้วยขวาง5นายประกอบด้วยพันตำรวจเอกสอนศักดิ์ทองมีผู้กำกับการสน.ห้วยขวางพันตำรวจโทเอกราชมาละวันโนรองผู้กำกับการปราบปรามสน.ห้วยขวางพันตำรวจโทธเนศศรีจำปารองผู้กำกับการสืบสวนสน.ห้วยขวางพันตำรวจโทธนวัฒน์กมลธรรมสารวัตรปราบปรามสน.ห้วยขวางและพันตำรวจโทอัครเจตวันแจ้งสารวัตรสืบสวนสน.ห้วยขวางไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1โดยขาดจากตำแหน่งเดิมพร้อมทั้งมอบหมายให้พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปรักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางและพิจารณามอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดสน.ห้วยขวางรักษาราชการแทนในตำแหน่งอื่นๆที่ว่างลงตามความเหมาะสมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวข่าวเส้นทลายผับทุนจีนเด้ง5เสือห้วยขวางตั้งกรรมการสอบ3บกพร่องให้เปิดยันเช้าอย่าเพียบเด้ง5เสือสน.ห้วยขวางเข้ากรุสปก.บก.น.1หลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการจับผับทุนจีนลอบเปิดและมั่วสุมยาค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับกระทรวงพาณิชย์ออกมาชี้แจงตัวเลขจำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินี

0: ลดลงเกือบ 75% ครับนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าระหว่างวันที่1ถึง20สิงหาคมครับพบมีนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าข่ายลักษณะของกลุ่มเสี่ยงนอมินี141บริษัทจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งมี561บริษัทหรือลดลง420บริษัทคิดเป็นเกือบ 75% โดยกระทรวงพาณิชย์ระบุนะครับว่าการลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการเพิ่มความเข้มข้นในการคัดกรองตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนรวมถึงการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนไปแล้วมาตรการก่อนจดทะเบียนมีการตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะกรณีที่มีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 0.01 ถึง 49.99% รวมถึงตรวจสอบอำนาจควบคุมกิจการการร่วมลงทุนของต่างชาติผู้มีอำนาจควบคุมและโครงสร้างการลงทุนหรือว่าการบริหารครับนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังนำหลักฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13ล้านรายชื่อมาใช้ตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำชื่อประชาชนไปใช้โดยไม่รู้ตัวรวมทั้งนำข้อมูลบัญชีม้าประมาณ 98,000 รายชื่อครับมาเปรียบเทียบกับทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีอยู่ประมาณเกือบ1ล้านรายชื่อส่วนอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือคัดกรองความเสี่ยงส่วนบริษัทที่จดทะเบียนไปแล้วกระทรวงพาณิชย์ทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร23แห่งเพื่อเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบเชิงลึกขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ครับเปิดเผยความคืบหน้าการใช้โครงการ THAI Passport ครับล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วกว่า 1,300,000 คนก่อนจะเปิดใช้งานจริงวันนี้31สิงหาคมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในช่วงแรกจะได้รับสิทธิ์ระดับ Innovator ครับหรือว่าผู้สร้างสรรค์เป็นเวลา30วันจากนั้นจะต้องผ่านการอบรมและสะสมคะแนนอย่างน้อย100คะแนนต่อเดือนเพื่อรักษาสิทธิ์ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่30พฤศจิกายน69จะเริ่มต้นที่ระดับ Beginner หรือว่าผู้เริ่มต้นและจะสามารถสะสมคะแนนเพื่อเลื่อนระดับเป็น Innovator ได้ส่วนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระบบจะแยกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลพิสูจน์ตัวตนการใช้ข้อมูลออกจากกันพร้อมกับตรวจจับคว้าและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลออกจากข้อมูลอ่อนไหวก่อนที่จะส่งข้อความคำสั่งหรือว่าพร้อมไปประมวลนะครับก็มีพาดหัวข่าวเป็นประเด็นรองของมติชนเช้านี้ครับสุภจีปลื้มลุย2มาตรการเข้มนอมินีลดฮวบ 75% ปูพรมตรวจ46พื้นที่13จังหวัด DE Kick Off AI Passport รัฐบาลบูมเศรษฐกิจใต้ยางฮารานธุรกิจชงลดต้นทุนโซล่ารูฟครับ
1: จากกรณีเกิดเหตุที่ห้าง Global House สาขาปัตตานีหมู่ที่4ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งเมื่อคืนวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมามีกลุ่มคนร้ายพกพาอาวุธปืนยาวบุกเข้าไปภายในก่อนจะใช้อาวุธข่มขู่และไล่พนักงานรวมถึงลูกค้าให้ออกจากห้างประชาชนต่างก็พากันวิ่งหนีออกจากพื้นที่ด้วยความตกใจค่ะจากนั้นภายในห้างก็เกิดเหตุระเบิดขึ้น3จุดและก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปคนร้ายก็ได้บอกกับรปภ.ว่าหากไม่ต้องการให้มีผู้เสียชีวิตก็ให้รีบแจ้งทุกคนออกจากห้างนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะทางนายอนุทินนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้พูดถึงความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่ปัตตานีว่าได้กำชับตำรวจและทหารให้บูรณาการการทำงานตามแผนที่สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนผ่านจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มข้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับทราบและตนเองได้กำชับในที่ประชุมสมช.ว่าเราจะเป็นฝ่ายรองรับสถานการณ์อย่างเดียวไม่ได้ขณะที่ในพื้นที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างอยู่ภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐตามหลังผู้ก่อเหตุตลอดนายอนุทินก็บอกว่าเรามีกฎหมายที่จะต้องทำตามพอเราใช้ความรุนแรงมากก็หาว่าเราไม่เคารพกฎหมายจึงต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นที่สุดและที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าเราใช้กฎหมายอย่างเต็มที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะหนูชี้ไฟใต้ช่วงเปลี่ยนผ่านไฟใต้ยังระอุ5โจรบุกห้างดังปัตตานีบึ้ม3จุดโชคดีระเบิด15กิโลกรัมไม่ทำงานนายกชี้เหตุป่วนรัฐบังคับใช้กฎหมายเต็มที่และอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านกำชับเจ้าหน้าที่ทำงานเข้มข้นให้มากที่สุดแจ้งไม่ไปชายแดนใต้ต้องการให้ดูแลประชาชนก่อนนิดาโพเผยคนจังหวัดชายแดนใต้เชื่อโยงงบประมาณและทุนเทาค่ะ

0: ครับต่อกันที่มีการเปิดโปงกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมนะครับถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงิน 600,000 บาทแลกกับการช่วยให้ผู้สมัครสอบได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นครับนายขจรศักดิ์เบญชัยหรือทนายจรเปิดเผยกรณีดังกล่าวนะครับเมื่อวานนี้พร้อมกับนำภาพเงินสดธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทรวม6ปึกปึกละ 100,000 บาทรวมเป็นเงิน 600,000 บาทซึ่งผู้เสียหายระบุว่าเป็นเงินที่นำไปมอบให้กับนายกอบต.ทนายความบอกว่าผู้เสียหายเป็นชาวจังหวัดสกลนครเพิ่งสำเร็จการศึกษาและได้จ่ายเงินจำนวน 600,000 บาทเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี68หลังจากครับได้รับการรับปากนะครับว่าจะสามารถช่วยให้สอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หลังจากจ่ายเงินผลสอบปรากฏว่าผู้เสียหายไม่มีชื่อจะได้รับการบรรจุจึงทวงถามเงินคืนแต่ว่าถูกบ่ายเบี่ยงและยังไม่ได้รับเงินคืนจึงมอบหมายทนายความดำเนินคดีคดีนี้ผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดสว่างแดนดินในข้อหาช่อโกงและศาลรับฟ้องแล้วนะครับโดยนัดไต่สวนพยานมูลฟ้องในวันที่26ตุลาคมปีนี้ขณะที่ทนายความระบุว่าจากการสอบถามข้อมูลในเบื้องต้นอาจจะมีผู้เสียหายรายอื่นอีกโดยคาดว่าอาจจะมีมากกว่า20รายแต่ว่ายังต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมสำหรับนายกอบต.ที่ถูกกล่าวหานะครับยังถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีและต้องรอการพิจารณาข้อเท็จจริงรวมถึงกระบวนการทางศาลเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่หน่วยงานรัฐกำลังตรวจสอบปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเคยเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยให้สอบผ่านหรือช่วยให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับยังได้เปิดช่องให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบการแอบอ้างหรือเรียกรับเงินที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งนี้คดีนายกอบต.จังหวัดนครพนมนะครับต้องดำเนินการติดตามกระบวนการในชั้นศาลต่อไปโดยเฉพาะการไต่สวนมูลฟ้องในวันที่26ตุลาคมซึ่งจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการพิจารณาว่าคดีมีมูลเพียงพอที่จะเข้าสู่การพิจารณาคดีต่อไปหรือไม่นะครับมีพาดหัวเล็กๆนะครับในหนังสือพิมพ์มติชนแฉนายกอบต.รีดเงิน 600,000 แลกสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเบี้ยวจ่ายคืนเหยื่อพุ่ง20รายทนายจรแฉนายกอบต.นครพนมตุน600,000 แลกสอบผ่านคาดเหยื่อพุ่ง20รายเหยื่อยื่นฟ้องศาลพิจิตรถอนรายชื่อ17พนักงานเทศบาลครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์นะคะซึ่งทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายพร้อมกับเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้เตรียมนำอุปกรณ์เข้าตัดคานเหล็กและเจาะด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมตามที่โดรนอินฟราเรดตรวจพบส่วนเหตุเปลวไฟปะทุบริเวณร้าน KFC ก่อนหน้านี้เกิดจากกระป๋องแก๊สแต่ไม่มีอะไรน่าห่วงสำหรับคุณภาพอากาศทั้งค่า PM 2.5 และ PM 10ที่เคยสูงในช่วงแรกได้ลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติและอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วขอให้กลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัยป้องกันด้านผู้บาดเจ็บเคสสีแดงล่าสุดอาการดีขึ้นถอดเครื่องช่วยหายใจและรู้สึกตัวดีขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกทม.ร่วมกับตำรวจเปิดจุดบริการ One Stop Service มีผู้มาลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนพร้อมเตรียมงบเยียวยาในการประกอบอาชีพโดยเน้นย้ำให้ผู้ค้าตัวจริงเตรียมหลักฐานมายืนยันสิทธิ์เพื่อรับเงินช่วยเหลือโดยเร็วค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะได้เยียวยา 15,000 บาทผู้ค้าคลองถม

0: มีกว่า200รายโยธากับพิสูจน์หลักฐานจี้หาต้นเพลิงผู้ค้าคลองถมเซ็นเตอร์แห่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากกทม.แล้วกว่า200รายพร้อมกับมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบด้านบนซากอาคารคลองถมเซ็นเตอร์อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าปลอดภัยพอให้วิศวกรและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจหาจุดต้นเพลิงหรือไม่ค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.มาอำนวยการตรวจสอบเบื้องต้นกทม.ให้ผู้เสียหายร้านละไม่เกิน 15,000 บาทค่ะ
1: ครับดีเดย์ค่าไฟโครงสร้างใหม่เริ่มเรียกเก็บในรอบบินเดือนกันยายนนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบเดือนกันยายน 69เป็นต้นไปครับประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่โดยเป็นการปรับอัตราค่าไฟสำหรับบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าเพื่อให้ครัวเรือนที่ใช้ไฟน้อยจ่ายค่าไฟในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยการใช้ไฟ200หน่วยแรกคิดในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครับส่วนหน่วยตั้งแต่201ถึง400หน่วยคิดอัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปคิดในอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยครับนอกจากนี้ค่าไฟเฉลี่ยทุกประเภทรวมทั้งค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT จะลดลงจากเดิม 3.95 บาทนะครับเหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือว่าลดลงไป9สตางค์ต่อหน่วยขณะเดียวกันรัฐบาลก็แยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนแล้วครับโดยรัฐบาลคาดว่าโครงสร้างค่าไฟใหม่จะช่วยประชาชน21ล้านครัวเรือนและลดภาระค่าใช้จ่ายประมาณ 18,000 ล้านบาทครับส่วนอีกประเด็นที่สำคัญก็คือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้จะยังไม่มีทะเบียนถาวรนะครับหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติการชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถรับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้สำหรับประชาชนทั่วไปการปรับโครงสร้างค่าไฟครั้งนี้ไม่ต้องลงทะเบียนหรือว่ายื่นขอรับสิทธิ์ใหม่โดยสิทธิอัตราใหม่จะถูกนำไปใช้กับการคิดค่าไฟตามรอบบินที่กำหนดทั้งนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ก็ได้เห็นชอบปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าและการคิดอัตราค่าไฟเฉลี่ยให้มีผลในรอบบินเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ Daily News ครับเก็บค่าไฟใหม่ดีเดย์1กันยายนใช้น้อยจ่ายถูกรัฐบาลลดภาระบ้านอยู่อาศัย200หน่วยคิด3บาท21ล้านครัวเรือนครับ
0: ค่ะแล้วก็มีเรื่องของไทยพลัสเฟส3ด้วยนะคะซึ่งทางนายเอกนิติทันประภาสนะคะก็ออกมาพูดถึงผลสำรวจสวนดุสิตโพที่ชื่นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าขอบคุณที่ประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าโครงการนี้ตั้งใจออกมาช่วยประชาชนเรื่องค่าครองชีพนอกจากนี้ก็ยังเติมเงินในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนความเห็นของประชาชนที่ออกมาจะรับไปพิจารณาโดยดูสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพด้วยประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะเอกนิติรับลูกไทยพลัสเฟส3หลังประชาชนปลื้มดุสิตโพเผยดัชนีการเมืองเดือนสิงหาคมต่ำเตี้ยเหลือแค่ 3.63 คะแนน25ตัวชี้วัดลดทุกด้านยกเว้นผลงานฝ่ายค้านไทยช่วยไทยพลัสยังครองใจผลงานรัฐบาลเอกนิติแย้มจะรับไปดูเฟส3หลังผลตอบรับดีค่ะ
1: ครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยฉับพลันน้ำป่าและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตของจีนนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น750คนสูญหายอีกอย่างน้อย 3,044 คนครับหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของจีนรายงานสถานการณ์ล่าสุดนะครับว่าพื้นที่เนปาลและทิเบตยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่750คนโดยในฝั่งทิเบตยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว16คนยังสูญหายมากกว่า540คนโดยเฉพาะบริเวณด่านจีหลงซึ่งเป็นจุดผ่านแดนสำคัญระหว่างเนปาลกับทิเบตส่วนฝั่งของเนปาลนะครับในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายท่ามกลางดินโคลนและซากดินถล่มจำนวนมากหลังเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาภารกิจการค้นหาและกู้ภัยยังดำเนินต่อเนื่องเป็นวันที่5แต่ว่ายังไม่พบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยทั้งฝนตกหนักและหมอกหนาจนก่อนหน้านี้ต้องมีการระงับภารกิจชั่วคราวและกลับมาเริ่มค้นหาอีกครั้งช่วงเช้าวันนี้ขณะเดียวกันทางการจีนยังคงเฝ้าระวังตามพื้นที่

0: ที่แนวชายแดนเนื่องจากมีความเสี่ยงเกิดดินโคลนถล่มระดับน้ำในแม่น้ำในทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากการกีดขวางของดินและซากดินถล่มจะมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ตามแต่ด้านสำนักพยากรณ์ของจีนก็คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องอย่างน้อยไปจนถึงเช้าวันจันทร์ที่31สิงหาคมทำให้ภารกิจการค้นหาและกู้ภัยต้องเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทั้งน้ำท่วมซ้ำและดินถล่มและเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในมติชนครับทานน้ำแข็งถล่มยอดดับพุ่ง750หวังอี้ชี้ค้นหากู้ภัยยากลำบากทานน้ำแข็งถล่มเนปาลทิเบตยอดดับพุ่ง750สูญหาย 3,044 รายหวังอี้ยกหูคุยรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลเผยการค้นหากู้ภัยยากลำบากครับ
1: ค่ะขอปิดท้ายสั้นๆที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะมีประกาศอุตุฉบับที่10เตือนฝนตกหนักมากอิทธิพลดีเปรสชันจีนตอนใต้ค่ะซึ่งก็จะมีผลไปจนถึงวันที่2กันยายนในส่วนของประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกชี้ชนวนป่วนชายแดนใต้ไม่หยุดเหตุรัฐเข้มบังคับใช้กฎหมายอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ล่าสุดมีการลอบวางระเบิดห้างสรรพสินค้าชื่อดังในจังหวัดปัตตานีว่าได้กำชับตำรวจทหารบูรณาการทำงานตามแผนจากมติสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมตอบคำถามถึงสาเหตุที่คนร้ายยังสามารถก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มข้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับทราบและตนได้กำชับในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าเราจะเป็นฝ่ายรองรับสถานการณ์อย่างเดียวไม่ได้ขณะที่ในพื้นที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างอยู่ภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วด้านชัยชนกเจเศษวรสิทธิ์ลงพื้นที่ปัตตานียะลากลางดึกให้กำลังใจอส.เมื่อเวลา 22:00 นที่ผ่านมานายกองใหญ่อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนมอบหมายนายกองเอกเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและนายกองเอกวรสิทธิ์ลิงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีและอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยมีนายกองเอกเรืองลักษ์เรืองยังมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนกรมการปกครองในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนร่วมลงพื้นที่โดย3รัฐมนตรีพูดคุยรับฟังปัญหาอุปสรรคการขอรับการสนับสนุน

0: ให้กำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านผู้ทำหน้าที่ดูแลประชาชนพระภิกษุครูนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองไม่มีพิธีการไม่มีการต้อนรับเพราะเป็นการเดินทางโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าและไม่ได้มีการแจ้งผู้บริหารจังหวัดในพื้นที่โดยใช้เวลาในการตรวจเยี่ยม3จุดร่วม2ชั่วโมงด้านพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเข้ารับฟังข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและผู้นำชุมชนณศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพการหารือเน้นการปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแบบผสมผสานในสังคมพหุวัฒนธรรมตลอดจนการประสานการระหว่างปฏิบัติระหว่างกอรมน.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานความมั่นคงและการดูแลประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: 3, 2, 1, 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sellภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
1: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: โอ้ตุ้มกว่าฝนมันตกพอดีเนาะหลังงานเลิกเนาะนะครับได้อุดหนุนอะไรในภายในงานบ้างครับ
7: โอ้สารพัดแต่การที่พ่อเห็นนะคะ
6: มันเยอะอ่ะมันแบกตัวกล
8: มเลย
7: อ่ะเป่าเลย
6: อะไรนะครับพี่แต๋ว
7: เป่าเลยค่ะมีทั้งอะไรนะกระปิหวานกระปิหวานให้นะคะดีๆแถมกระดิ่งตีให้ตั้งครึ่งถุงแม
6: ่เออกระปิหวานเนี่ยแม่รวยแม่รวยวีคลับนะครับนะฮะแล้วเอาอะไรไปอีกครับ
7: คือทุเรียนที่ให้พอไปให้ฝากให้เด็กๆนะคะ
6: เออทุเรียนนะครับทุเรียนกวนเจ้าอร่อยเลยโอท็อปนะครับนะฮะโอ้หลายอย่างเลยนะครับทางวัดวังตะคอทางด้านบ้านด่านลันหอยเขาก็มีข้าวไรเบอรี่นะครับเนาะแล้วก็มีน้ำพริกกากหมูอ
7: ยากจะซื้อของตอนจับเขาเจอตัวหมูนะ
6: สัญญาณไม่ค่อยชัดเลยครับพี่แต๋วยังไงนะ

0: อ่าฮะ
1: ก็คือแบบอยากจะซื้อซองกลับอาหารแต่ว่าปกติได้
0: อ๋อเขาเก็บไปก่อนแล้วนะครับส้มโอเขาอร่อยนะที่จะอมเนี่ยนะครับ
1: ซื้อมาหนึ่งหกห้าบาท
0: อ๋อนั่นแหละแบบแกะแล้วเนี่ยผมชิม

0: นี่หมดเกลี้ยงเลยของพี่พิระนะครับนะฮะแล้วก็มีตัวต้มอร่อยอร่อยมีน้ำดื่มมีขนมจีนน้ำยาขนมจีนแกงเขียวหวานตีนไก่นะครับจากค
1: ุ
0: ณเชอร
1: ี
0: ่นะครับไม่แรงนะครับนะฮะโอ้อีกหลายร้านเลยนะครับนะฮะมีซอสปลานกเพนกวินก็ขายข้าวหมู20บาทเองรายได้ทำบุญหมดเลยนะครับนะฮะแล้วก็ลุงผลิตภัณฑ์ทะเลสดๆเลยนะครับนะครับปูทะเลสดๆจากลุงกาสาขานะครับที่พระสมุทรเจดีย์มาร่วมบุญกับเราด้วยนะครับแล้วก็มีบูผู้สนับสนุนนะฮะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใบวายโอ้เยอะมากเลยนะครับบอกอาจจะไม่หมดนะครับนะฮะมีชาตันหยงชาดีอร่อยแน่นอนกาแฟเชิงขาวอันนี้ก็เด็ดนะฮะอร่อยจริงๆนะครับหลายบูธเลยที่มาร่วมบุญนะครับจากบ้านดาดลนหอยนี่ขับรถมารถตู้เลยนะครับ6ชั่วโมงครึ่งนะครับนะฮะมา
1: เพื่อมาร่วมบุญจริงๆ
0: ร่วมบุญกับชาวรถตู้มหานครในครั้งนี้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ต่อยด้วยนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีครับพี่แต๋ว
2: ฟังเพลงจะฉันชื่อแมงปอสามนคร
1: สี
2: ช
1: ื่อแ
2: ม
1: งปอแล้ว
0: พี่แต๋วไม่ได้ชื่อแมงปอนี่ครับชื่อแต๋วนี่ครับ
2: แต๋วจ๋า
1: เป็นแต๋วจ๋าไหมคะ
0: เอาพูดขอบคุณให้ผมนิดหนึ่งนะครับนะฮะไหนๆเมื่อวานมาร่วมสนุกกับเรานะครับนะฮะกับชาวลุงทุ่งมหานครรู้สึกว่าอิ่มบุญอิ่มใจเนาะแล้วก็ตื่นแต่เช้าเลยนะครับขอบคุณให้ผมนิดหนึ่งนะครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุก
0: ี้สู
2: ตรกวางต
0: ุ้
2: ง
0: สูตรกวางตุ้งนะครับตราพันท้ายนรสิง
2: ห์พันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยหอก
2: กินกับอะไรก็อร่อยหอก
0: โอ้ยไอ้อัยราอ่ะฮะ
2: โอ้ยไอ้อัยราอ่ะฮะ
0: ไอ้อัยราอ่ะฮะ
2: ไอ้อัยราอ่ะฮะ
0: รสชาติดีทานง่าย
2: ง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอายราอาหานะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับนะฮะขอบคุณที่มาร่วมบุญกับเราเมื่อวานนี้นะครับพี่แต๋ว
1: อนุโมทนาบุญนะคะพี่แต๋ว
0: ส่งบุญส่งกำลังใจให้นะครับ
2: ฝากเพลงนี้ให้เพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลย
2: ให้ลุงก้าว35นะคะให้น้องแชมป์ให้ทุกเสียงทุกสายให้น้องหลังไมค์แล้วก็ให้ผอ.กับน้อง
0: โอ้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
1: จะไว้มีโอกาสหน้ามาอีกนะ
0: ชิสนุพงศ์นี่เขาเอาไอ้นี่มาอร่อยมาอะไรนะ
1: ขนมเบื้อง
0: อร่อยมาก
1: เขาไปต่อคิว
0: ร้านไปทีด้วย
1: เขาบอกว่าไปต่อคิวร้านเดียวกับที่ลิซ่าไปกินเลยนะที่เขาเอามาฝากเราเมื่อวาน
0: เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของโชคชัย4เลยอ่ะเอามาฝากทุกคนเลยสุดยอดเลย
1: ยันจบงานเลย
0: แม่เราเกรงใจน้องอ่ะเราก็เลยบอกว่าคราวหน้าเอามาใหม่นะเก่งใจเก่งใจขอบพระคุณนะครับพี่แต๋ว
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: ดูแลตัวเองครับสวั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: พาเร
3: ตเล้งฮิตฮิตสีมาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: เดี๋ยวเขาจะหาว่าอันนี้ตลกรับประทานแต่จริงๆแล้วขอบคุณจริงๆแล้วก็แย่เล่นอะไรปกตินะครับนะฮะนะฮะก็ขอบคุณ
1: เอามาอีกก็ดี
0: เออเอามาอีกก็ดีแล้วเราก็ชอบทานของอร่อยอร่อยนะครับอ่ะพี่แต๋วมาเอากะหรี่ปั๊บมาฝากด้วยมาอุดหนุนร้านค้าต่างๆนะฮะกะปิมันกะปิหวานเนี่ยความน่ารักคือมันไม่เหมือนแม่ค้าตัวไปที่แบบโน่นนี่นะ
1: ไม่จริงๆถ้าเขาแจกได้เขาจะแจกแล้วเขาจะแจก
0: เพราะว่างานทั้งหมดนี่เอาร่วมทำบุญหมดไส้กรอกยุคหินอย่างเงี้ยดร.ตาอย่างเงี้ย
1: เขาก็จะไม่เอาตังค
0: ์เขาอยากแจก
1: เขาอยากแจก
0: เขาอยากทำบุญก็ทำบุญนะฮะ
1: น่ารักมาก
0: ๆตานกเพนกวินเขาอยากทำบุญเอามาปรึกษาตลอดเวลานะฮะไปอุดหนุนเขาเยอะๆแล้วกันนะเขาจะได้มีพลังบุญเยอะๆนะครับ
1: แฟนเพจบอกขนมจีนน้ำยาตีนไก่อร่อยค่ะเมื่อวาน
0: เออ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ใครเอ่ย
1: นางมารซีคอน

0: มาวันนี้สนุกสนานคืนเคลงกันด้วย4เพลงต่อเนื่องนะครับสาวทั้งนั้นเลยนะครับสาวนครชัยศรีที่พี่แต๋วนะครับนะฮะสาวสะพานใหม่เลือกไว้แมงปอชุติชานะครับบ่าวริมแดงนะครับน้องไอซ์นะครับนะฮะคัตเตอรียามารสีครับสาวเมืองนนท์แล้วก็จิ้งหรีดขาววงเทวันสาววังโพนะครับเราจะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกอยู่ฮิตกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของปลางปลางทิพย์นะครับเพลงชื่อขนึงทิพย์ขนึงนิดนะครับขออภัยนะครับนะฮะเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยรัชวิทย์นะครับอนันต์พรสิรินะครับแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยรัชวิทย์อนันต์พรสิริในสังกัดของสังกัดหนึ่งนะครับนะฮะถ้าชอบเพลงนี้นะฮะขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับในช่วงเวลาการสนับสนุนในช่วงเวลาจอกอิพิษขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับแล้วก็ช่วงเวลาเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับหม้อหุงข้าวโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับฟีเจอริงกับพันธ์วรการนะครับ
1: ล่าสุด
0: อยู่ในมหานครชาร์ตนะครับ
1: อยู่ในฮิตที่3ค่ะ
0: แล้วก็อีก1เพลงเมื่อวานก็มาร่วมงานกับเราด้วยพิมดามหานครนะครับพื้นที่ปลอดภัยนะครับ
1: ล่าสุดอยู่ในฮิตที่5ค่ะ
0: 2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับฟังเพลงเสียงร้องของปลางปลางทิพย์กันก่อนถ้าชอบอย่าลืมขอนะได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
4: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
3: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
7: ว้าวว้าวว้าว
6: ว
7: ้
6: าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: เสียงเพี้ยว

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะเป็นเสียงร้องของคุณอาชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาตินะครับท่าเทวีครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้นะครับท่านเอกนัทนะครับนะฮะมีประเด็นเรื่องของการหนุนจุดแข็งนะครับในเรื่องของการดึงลงทุนนะครับPDP นะครับปูพรมนะครับไฟฟ้าสะอาด 65% นะครับนะฮะเรื่องของการพลิกโฉมพลังงานนะครับนะฮะก็ไปตามอ่านในกรุงเทพธุรกิจได้เช้าวันนี้พาดหัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็เรื่องของภาคธุรกิจจะหนุนนะครับเรื่องของการปลดล็อกพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับแหมมีประเด็นเรื่องพลังงานเยอะเลยนะครับเช้าวันนี้กรุงเทพธุรกิจส่วนวันนี้ข่าวสดนะครับมีเรื่องของทลายผับนะฮะทุนจีนนะครับแล้วก็มีการโยกย้าย5เสือห้วยขวางนะครับนะตั้งกรรมการสอบนะครับแล้วก็บอกว่าบกพร่องนะครับอ่ะหลานรายละเอียดดูนะครับแล้วก็เรื่องของกกต.โต้เรื่องของรือเรื่องของหัวนะฮะแค่10คนนะครับนะฝ่ายค้านก็ออกมาชี้3ปมใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของปัตตานีนะภาคใต้นี่ยังป่วนไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของระเบิดในห้างดังด้วยนะครับรายละเอียดไปตามอ่านรายละเอียดดูในข่าวสดนะครับแล้วก็เรื่องของสมาคมวิศวกรชี้5ปมนะครับที่ไหม้คลองถมนะครับหลายคนคงได้ข่าวแล้วก็คงต้องหาสาเหตุกันต่อไปว่าเอ้ยมันเกิดจากอะไรยังไงนะครับนะฮะร้านอัดแน่นเชื้อไฟอื้อเลยนะครับกรุงเทพมหานครก็ตั้งจุดเยียวยาที่จะช่วยเหลือนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการปล้นทอง7ล้านนะครับนำไปซุกไว้ที่รางรถไฟนะครับแล้วก็ตามคืนได้ครบจนมุมที่อรัญญประเทศนะครับรายละเอียดไปตามดูในข่าวสดเช้าวันนี้ได้นะครับส่วนมติชนรายวันมีประเด็นเรื่องของหลักฐานที่โยงนะครับที่มีเรื่องของการเอี่ยวหัวนะครับคุณไอติมก็ปูดอีกนะครับ3ปมนะฮะแล้วก็เรื่องของท่านสุปจีนะครับปลื้มนะครับลุย2มาตรการเข้มนะครับเรื่องของนอมินีลดหวบ 75% ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของออกมาบอกว่านายกอบต.รีดเงิน 600,000 นะครับแลกกับบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับเบี้ยวการจ่ายคืนแล้วก็

เป็นเหยื่อพุ่งใน20รายเลยนะครับเรื่องของทานน้ำแข็งถล่มนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะพุ่งไป750นะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของหวังอี้ชี้ค้นหานะครับกู้ภัยยากลำบากนะครับนะฮะทานน้ำแข็งที่ถล่มที่ทิเบตนะครับยอดเสียชีวิตสูงสุดนี้750เลยที่นั่นหนาวมากผมเคยไปมาแล้วนะครับหนาวมากเย็นนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้กับชาวทิเบตด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของภาคใต้นะครับนะฮะที่วางระเบิดกลางห้างดังที่ปัตตานีด้วยตำรวจกำลังตามล่านะครับ5คนร้ายก่อเหตุด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของท่านนายกก็สั่งเข้มนะครับเรื่องของ อย่าแค่ตั้งรับนะครับนะฮะนะประเด็นต่างๆเนี่ยไปตามในมติชนรายวันด้วยนะครับมีหลายประเด็นเลยนะครับส่วนเดลินิววันนี้พาดหัวเรื่องของการเก็บค่าไฟฟ้าใหม่ใครใช้น้อยก็จ่ายถูกกว่าเดิมครับนะฮะแล้วก็แบ่งเบาภาระ21ล้านครัวเรือนครับแล้วก็เรื่องของแหมต้องใครเมื่อวานมีโอกาสได้ดูเนาะนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยนะครับเป็นแชมป์เอเชียนะครับชนะจีนเนาะนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ชนะไป 3-2 นะครับนะฮะก็ได้ไปโอลิมปิกอ่ะดีใจอ่ะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะครับแล้วก็ลุ้นเป็นแชมป์โลกนะครับนะฮะในปี2027ด้วยนะครับนะก็เชียร์กันเยอะๆนะคนไทยเนาะแล้วก็เรื่องของการเสนอคณะรัฐมนตรีสัญจร96โครงการด้วยงบประมาณ 1-30,000 ล้านนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์ครับนะฮะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของผับจีนนะครับสั่งยกย้ายโรงพักห้วยขวางนะครับในเดลินิวส์ก็พาดหัวไว้อย่างนี้มีหลายประเด็นเลยนะครับส่วนในไทยรัฐก็มีประเด็นคล้ายๆกันนะครับลองไปตามอ่านดูเรื่องของสนห้วยขวางนะครับแล้วก็อีกหลายประเด็นเพียบเลยนะครับเรื่องของการส่งกำลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลนะครับทีมชาติไทยด้วยเก่งมากๆนะครับผมว่านะฮะก็คงจะมีแฟนคลับอะไรตรงตามอะไรแบบนานแล้วแหละนะครับนะฮะสำหรับใครที่เป็นคอเชียร์ทีมไทยนะครับแล้วก็นักวอลเลย์บอลไทยหญิงด้วยนะครับนะฮะที่เป็นครั้งแรกเลยที่แบบไปสู่แบบโอลิมปิกแล้วชนะจีนด้วยเนาะนะฮะก็เป็นสุดยอดแหละนะครับที่เราก็ต้องมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับเดี๋ยวเราจะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงครับชั่วโมงหน้ามีเพลงฮิตรอคุณฟังอยู่ชั่วโมงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือเช้านี้นายกลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริสงขลาก่อนประชุมครม.สัญจรการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้เริ่มเป็นวันแรกโดยช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปติดตามแก้ปัญหาอุทกภัยณประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและเป็นสักขีพยานลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตาในช่วงบ่ายมีประชุมระดมความเห็นพัฒนา5จังหวัดภาคใต้และรับฟังความเห็นแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์และวันที่1กันยายนประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติมอ.หาดใหญ่อย่างไรก็ตามในช่วงก่อนการประชุมมีดราม่าการติดป้ายต้อนรับนายกรัฐมนตรีภายในอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอหาดใหญ่ทั้งทางแยกหรือสถานที่ราชการในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นบางป้ายมีเพียงแค่ภาพของนายกรัฐมนตรีคนเดียวบางป้ายมีรูปรัฐมนตรีและส.ส.ภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทยกับนายกรัฐมนตรีส่วนบางป้ายพบมีรูปภาพทั้งคณะรัฐมนตรีชาวบ้านอำเภอปัวจังหวัดน่านกังวลบ้านเสียงสุดหลังน้ำป่ากัดเซาะดินใต้บ้านเหลือแต่เสาผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งโยธาเร่งตรวจสอบโครงสร้างรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านจากเหตุน้ำป่าหลากในพื้นที่อำเภอปัวเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาบ้านของนายพดุงพลเอื้ออารีราชบ้านเลขที่142ทับ1หมู่ที่7บ้านปรางตำบลปัวอำเภอปัวได้รับผลกระทบจากน้ำป่าหลากที่กัดเซาะดินใต้โครงสร้างบ้านจนเหลือแต่เสาที่รองรับตัวบ้านและมีบางส่วนของตัวบ้านที่ทรุดจนเกือบพังลงในลำน้ำสร้างความหวั่นวิตกเรื่องความปลอดภัยในการอาศัยอยู่ในตัวอาคารโดยนายพดุงพลเล่าถึงเหตุการณ์ที่น้ำป่าหลากข้ามถนนจนเสาไฟฟ้าหักโค่นน้ำป่าได้ทะลักเข้าท่วมบริเวณทั้งด้านหน้าและหลังบ้านแรงน้ำป่ากัดเซาะดินใต้ตัวอาคารบ้านพังทลายลงเรื่อยๆขณะเดียวกันตัวอาคารร้านค้าที่ติดกันซึ่งเป็นกิจการของที่บ้านก็ได้รับผลกระทบน้ำป่าและดินโคลนทะลักเข้าร้านและบ้านได้รับความเสียหายโดยเฉพาะส่วนของตัวร้านที่ติดริมลำน้ำน้ำป่าได้กัดเซาะจนทรุดพังเกือบทลายลงแม่น้ำขณะนี้มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวอาคารและร้านค้าทางด้านนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการให้นายพิพัฒน์เพชรพิพัฒน์ในอำเภอปัวและโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดน่านเข้าตรวจสอบโครงสร้างและความปลอดภัยแล้วพร้อมให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขและป้องกันตัวอาคารบ้านที่เสี่ยงน้ำกัดเซาะเพิ่มโดยเบื้องต้นตัวบ้านที่ถูกน้ำกัดเซาะโครงบ้านยังแข็งแรงและไม่ได้รับผลกระทบแต่ในส่วนของร้านค้าที่มีการทรุดเอียงจำเป็นต้องรื้อออกและงดใช้พื้นที่เพื่อความปลอดภัยรลินทร์พิจเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: ตำรวจสอบสวนกลางสกัดขบวนการลำเลียงชาวจีนก่อนถึงฐานสแกมเมอร์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหา9รายโดย2รายแรกเป็นคนไทยและอีก7รายเป็นคนสัญชาติจีนทั้งนี้สืบเนื่องจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจทางหลวงชลบุรีพบกลุ่มรถยนต์ต้องสงสัยมีพฤติการนำพาชาวจีนลักลอบเข้าเมืองสามารถสกัดจับรถยนต์ได้2คันจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนชาวจีนเข้าเมือง26รายจากนั้นขยายผลต่อเนื่องจนพบว่ายังมีเครือข่ายรับจ้างขนชาวจีนที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านทำหน้าที่ลักลอบนำบุคคลเข้าออกประเทศไทยจึงวางแผนจับกลุ่ม

0: เบื้องต้นผู้ต้องหาคนไทยรับสารภาพว่ารับจ้างรับชาวจีน7รายจากจุดนัดหมายอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนำส่งกรุงเทพด้วยค่าจ้างคนละ 10,000 บาทขณะที่ชาวจีนทั้ง7รายยอมรับว่าเดินทางมาจากเวียดนามผ่านกัมพูชาข้ามแดนเข้าไทยช่องทางธรรมชาติอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมีจุดหมายไปยังรัฐกะเหรี่ยงเมียนมาและรับว่ากระทำผิดฐานเข้าอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่มีใบอนุญาต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ังงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ของเรานะครับรวมฝันปันน้ำใจนะครับขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังส่วนหนึ่งที่เสียสละเวลามาร่วมบุญนะครับผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนเมืองพายยามยากกับทีมงานลูกทุ่งมหานครนักจัดรายการศิลปินนักดนตรีแดนเซอร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มหานครออนไลน์ฮิตเลือกกันมา2เพลงต่อเนื่องนะครับความรักของยะเขียวเดี่ยวไออุ่นนะครับนะฮะแล้วก็อัปสราหลงฟ้าหนุ่มมีซอนะครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: ชั่วโมงสุดท้ายยังมีเวลาช่วยเลือกเพลงนะหลังไมค์อยู่กับเจ้าหน้าที่หลังไมค์นะครับ02-248-1366นะครับ SMS เข้ามาคุยกันได้4689400ครับ LINE @LTM FM 95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcod.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้าได้เลยนะครับวันนี้เรามีเรื่องนะครับดีๆมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครนะครับ
2: ค่ะเป็นเรื่องราวของการดูแลท้องของเรานั่นเองค่ะเบลสิกเกิร์ตค่ะยาบรรเทาอาการกรดไหลย้อนรสราสเบอร์รี่นะคะทานง่ายกลิ่นหอมค่ะตัวยาเขาจะออกฤทธิ์ด้วยการสร้างชั้นเจลเพื่อป้องกันและเพื่อยับยั้งการไหลย้อนของกรดนะคะเพื่อบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกหรือเรอเปรี้ยวค่ะอาหารไม่ย่อยพร้อมทั้งช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารด้วยและที่สำคัญสามารถที่จะออกฤทธิ์บรรเทาอาการได้รวดเร็วภายใน5นาทีค่ะเบลสิกเกิร์ตนะคะสามารถทานได้ทั้งผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือผู้ป่วยสูงอายุและเด็กอายุที่มากกว่า12ปีขึ้นไปค่ะเบลสิกเกิร์ตค่ะเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ทุกท่านควรมีติดบ้านไว้ทั้งชนิดขวดและแบบซองนะคะวันนี้สามารถหาซื้อได้แล้วค่ะที่ร้านเอ็กซ์ตร้าใน 7-Eleven นะคะหรือร้านขายยาร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณค่ะและอย่าลืมนะคะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเบลสิกเกิร์ตจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพค่ะ
0: วันนี้เพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับห้ามตัวมินตราอินทิรานะครับบสดอนุญาตให้จีบนะครับสิ่งรองปลายกนกพรนะครับ2เพลงครับ
3: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับกิจกรรมเมื่อวานนี้นะครับในกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลนะครับมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาพื้นพึ่งพายามยาสภากาชาดไทยที่ชั้น6ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมทนะครับนะฮะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พระนะครับนะขอบคุณศิลปินอย่างการทัศนะนะครับมิวเชคนะครับแป้งร่ำศิวานารีเฟิร์นกัญญรัตน์นะครับเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกนะครับ My Eyes นะครับจัสเพลงเอกนะครับบาร์ร็อกเพลงเอกนุเพลงเอกนะครับ

0: แบงค์เพลงเอกนะครับพิตราศิรินทรานิยากรถึงแม้ว่าจะมีติดงานอยู่ที่ลพบุรีนะครับแต่ก็มีข้าวต้มมัดอร่อยอร่อยมาฝากคราวหน้าก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะพิตราหน้าอกสลักจิตดวงจันทร์นะครับนะฮะแล้วก็น้องหลิวจริยาพรหมพฤกษ์นะครับมาแบบสวยเลยไม่ได้เจอน้องหลิวนานนะครับติ๊บสุรังคณานะครับนะฮะแล้วก็พี่เล็กดำรงวงทองพี่เด่นเด่นชัยสัจพรเกษมคมสันแล้วก็มาเซอร์ไพรส์กับเราอีกหนึ่งท่านบุญตาเมืองใหม่มานั่งกินส้มตำต่อหน้าผมเลยหน้าอิจฉาสุดๆนะครับนะฮะผมนะครับอาจารย์เมตรีนิ่มแสงพี่อ้อยวิภาพี่หญิงหนุ่ยนะครับพี่อ้อยกระทอนพี่โจ้เฉลิมศักดิ์นะครับเฮียมีคณชัยเพชรพุ่มพวงพิมดามหานครออสคณิตนะครับลูกตาลสันติชาอุ้มกัสยาแล้วก็บอสศิรพงษ์นักจัดรายการนะครับบางคนก็ร้องเพลงบางคนก็เป็นพิธีกรนะครับนะก็ได้เจอได้ถ่ายรูปนะครับได้ร่วมบุญกันนะครับพอประมาณแหละนะครับตามอัตภาพเราก็ขอบคุณนะครับร้านค้าเอาขอบคุณอาหารหลังเวทีสรรพกำลังก่อนนะครับจิตสุนทรพงศ์ศรีสุขที่เขามีขนมจีบนะครับแล้วขนมเบื้องอร่อยอร่อยนะครับที่ให้กับนักจัดรายการที่เขาโปรดปรานนะครับให้เราด้วยนะครับลูกชิ้นอร่อยมากนะครับเจสี่บอกว่าโหปิ้งตั้งแต่ตีห้าเลยนะครับสุดยอดนะครับเจสี่สามโคกปทุมธานีนะครับทอดมันนวมินซอย8โดยนะครับพี่ปูกัญญารัตน์นะครับแล้วก็ส้มตำอร่อยอร่อยเจ๊ออดนะครับกระเพาะปลาโดยเชฟเดย์นะครับนมเปรี้ยวและโอเลี้ยงจากป้านางและแฟนคลับย่านพัฒนาการนะครับขอบคุณบูธอาหารขายหมดน่าจะหมดเกลี้ยงส่วนใหญ่ก็จะเน้นทำบุญ
1: ใช
0: ่เน้นมาทำบุญกันมากกว่านะครับขอบคุณอนุโมทนาบุญด้วยนะครับไส้กรอกยุ้งหินจากดรตานะครับรายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งก็คือโอนเข้าทำบุญให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนมึงภัยยามยากหมดเลยนะครับบางที่ก็แจกบางที่ก็ขายอร่อยจริงๆนะฮะเจ้านี้นะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่อันนี้มา6ชั่วโมงครึ่งนะครับ
1: แล้
0: วก
1: ็
0: มีต้นไม้สมุนไพรพระสันท่านน่ารักมากมีพริกกากหมูมีน้ำดื่มสมุนไพรก็หลายท่านก็ได้ทดลองชิมกันเนา
1: ะ
0: จากวัดบางตะขอที่ชุมชนบ้านบางตะขอนะครับอำเภอบ้านด่านลันหอยจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็กุ้งเหยียดผิดพันชุมชนนะครับจากลุงกาสาขานะครับที่แถวพระสมุทรเจดีย์นะครับมีกุ้งเหยียดโอ้โหอุ่นหนุนกันไปเยอะเลยนะครับแล้วก็มีปูต้มสดๆ ด้วยนะครับอร่อยจริงๆนะครับปูธรรมชาตินะครับนะฮะไปอุ่นหนุนได้นะครับที่บริเวณร้านของลุงกาสาขาที่วัดสาขานะครับนะฮะแล้วก็แถวโคราชเขาก็มีทองม้วนอร่อยอร่อยมาจำหน่ายด้วยนะครับจากวีคลับนะพี่หลวยนะครับมีน้ำพริกมีขนมจากสุกี้เบเกอรี่ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวินก็แจกฟรีนะครับมีข้าวมูลค่าถูกมาก20บาทนะครับซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่จิตหวานนะครับไปอุดหนุนได้ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปนะครับนะฮะกาแฟเชิงเขาอันนี้ก็อร่อยเด็ดนะครับนะฮะแล้วก็ชาตันหยงชาดีอร่อยแน่นอนนะครับโอ้โหเห็นซื้อกันต่อแถวกันกระจายเลยนะครับขนมจีนแกงไก่อร่อยมากๆนะครับจากคุณเชอรี่นะครับแล้วก็น้ำดื่มด้วยถั่วต้มจากซันต้ายินนะครับเพจแม่ถักอะไรจากแม่ฮ่องสอนเลยนะครับก็ร่วมบุญทำบุญทั้งหมดเลยนะครับพี่พีระก็ขายดอกไม้หมดเลยนะครับและที่เด็ดมากๆคือวิสาหกิจชุมชนนะครับท่องเที่ยวเกษตรเชิงรักนะครับร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านกระเหรี่ยงคอม้านะครับเขามีบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยนะครับผลิตภัณฑ์จากสุรากัญชุมชนอันนี้ผมเหมาส่วนตัวนะครับเนื่องจากลูกน้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสเปรย์กันยุงนะครับตะไคร้หอมนะครับสบู่ว่านงาช้างแก้กะฟ้านะครับนะฮะแล้วก็ทางสุกี้เบเกอรี่ก็ไปอยู่กับ V Club นะครับรถมือแม่ด้วยนะครับนะขอบคุณที่มาร่วมบุญนะครับนะฮะมาด้วยหัวใจจริงๆแล้วก็ดาแฟนคลับที่มาอุดหนุนมาให้กำลังใจ
1: มาไกลมาจากต่างจังหวัดนี่ก็เยอะ
0: ร่วมบุญกันหน้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะซึ่งเรารู้สึกแบบเราประทับใจอ่ะบางทีมาขอถ่ายรูปบางคนก็บอกว่าอ่ะมีน้อยเราก็ช่วยน้อยคือบูธส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เขาตั้งใจอ่ะจะมาแจกมาอะไรด้วยซ้ำ
1: จะแจกฟรีแล้ว
0: แต่ว่าถ้าได้ทำบุญแล้วมีโอกาสได้มีขนมนมเนยอะไรติดกับบ้านเป็นอาหารการกินสำหรับในงานหรือจะซื้อไปฝากคนนู้นคนนี้เราก็ยินดีนะครับนะฮะนี่คือความน่ารักความอบอุ่นที่ครอบครัวของชาวลุทุ่งมหานครเนี่ยส่งกำลังใจให้กับนะฮะผู้ประสบภัยนะครับในโอกาส ที่เราร่วมฝันปันน้ำใจนะครับเดี๋ยวติดตามกิจกรรมในภาพต่างๆนะครับนี่เราสองคนเนี่ยกำลังดูใน Facebook แฟนเพจที่ LTNS นะผมไม่มีเวลาดู
1: เมื่อวานนี้นะถ้าใครที่แบบพลาดไม่ได้ดูสามารถที่จะเข้ามาดูย้อนหลังได
0: ้ใน Facebook แฟนเพจที่ LTM FM 95นะครับ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: คุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกแล้วก็ลูกทุ่งมหานครยินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับบอกประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังมานะครับแล้วก็ส่งได้ตามที่อยู่เลยครับถึงลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นส่งมาเยอะๆนะครับติดตามได้เสาร์นี้10 โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับวันนี้เพลงช้างเผือกเป็นเพลงนี้เลยของศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับ
2: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: แบงพิกลาวครับไผ่บ่อฮักห้อยฮัก

0: วันจันทร์นะครับเราจะทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตนะครับให้คุณผู้ฟังฟังกันอีกสักรอบนึงหลังจากเมื่อวันเสาร์นะครับนะฮะมหานครทีมเขาก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปนะครับฮิตที่2
1: ฮิตที่2
0: ไต่ขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับสิทธิ์ของเจ้า

อีกสักเพลงหนึ่งนะครับแหมถ้ามีคนคนหนึ่งร้องเพลงนี้นะจะเป็นต้นฉบับหรือใครก็ตามมาถ่ายทอดเพลงนี้ผมว่าเมื่อวานนี้คงจะอินไปกับเรายอดเงินบริจาค ก็คงเยอะมากกว่านี้นะครับฮิตที่7ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับขอกำลังใจหนูเล็กกากาฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะครับ

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ดูโฮม Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: บางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
2: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: คุณตาเมืองใหม่นะครับเป็นศิลปินเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับนะฮะขึ้นเวทีด้วยมาร้องเพลงนี้ให้เราสดๆนะครับวันนี้อุ้มกัจจยาก็ถ่ายทอดเพลงนี้นะครับให้เราได้ฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับนะฮะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมนะครับก่อนส่งต่อให้กับแมทราสิรินทรานิยากรเมื่อวานเอาข้าวต้มมัดมาแจกแฟนคลับน่ารักสุดๆอ่ะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลย
0: แล้วก็สวยงามมากๆ
1: เสียงหวานเสียงเพราะ
0: มาหลังเอามาอีกนะ
1: ก็แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่มาเมื่อวานนี้ทุกๆท่านด้วยนะคะแล้วก็ยังมีใช่มาพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันว่าเป็นยังไงสนุกสนานอุดหนุน
0: ในเพจ TLTM FM 95เป็นดูบันทึกการแสดงสดนะครับย้อนหลังได้นะครับในเพจของเราที่ TLTM FM 95นะครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคติธรรมคำสอนค่ะเป็นโอวาทธรรมจากหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะคะหลวงตาบอกว่าทำในสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ดีจะย้อนกลับมาหาเราเองค่ะ
0: วันนี้เอสเมทที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายกับเพลงนี้เลยนะครับ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: เอาที่บายใจนะครับบ่าววีนะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะช่วงเวลา 7:30 น. ถึง 10:00 น. นะครับมีความสุขมากๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีเข้าสภาเช้าตรู่เตรียมแถลงพรก.กู้เงินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงอาคารรัฐสภาเพื่อเตรียมแถลงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศต่อวุฒิสภาทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาและมาต้อนรับจากนั้นลงมาบริเวณโรงอาหารของสภาผู้แทนราษฎรโดยพลเอกเกรียงไกรกล่าวว่าพานายกรัฐมนตรีมาทานอาหารเช้าซึ่งนายกรัฐมนตรีเลือกซื้อเน็กไท7เส้นก่อนบอกว่า Made in Thailand จากนั้นแม่ค้ามอบขนมเบื้องให้และชมว่านายกตัวจริงหล่อมากพร้อมขอถ่ายรูปและได้แวะรับประทานอาหารเช้าข้าวราดแกงเป็นเมนูผัดลูกชิ้นปลากรายไข่ดาวหมูทอดพร้อมสแกนจ่ายและใช้และในระหว่างรับประทานอาหารนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกเกรียงไกรและนายวุฒิชาติร่วมโต๊ะอาหารด้วยภายหลังรับประทานอาหารเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีซื้อส้มโอจากร้านผักออร์แกนิกอย่างไรก็ตามนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะโฆษกวิปวุฒิสภาเปิดเผยว่าการประชุมวุฒิสภาวันนี้จะพิจารณาพรก.กู้เงินทันทีหลังเปิดประชุมคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการพิจารณารัชดาแจงชัดครม.สัญจรชาวบ้านได้อะไรนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งที่1/2569ในวันที่1กันยายนมีเป้าหมายสำคัญคือนำปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนทุกภาคส่วนเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรงเรียกง่ายๆคือเสียงจากพื้นที่สู่การตัดสินใจของรัฐบาลแล้วนำมากำหนดแนวทางพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ปัตตานีคุมเข้มป้องกันเหตุรุนแรงเชิงสัญลักษณ์วันชาติมาเลขณะห้างเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยเปิดวันแรกหลังเกิดเหตุจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ยังคงต้องมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังข่าวด้านการข่าวฝ่ายความมั่นคงแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองวางมาตรการคุมเข้มเฝ้าระวังการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ยังคงเคลื่อนไหวเข้ามาก่อเหตุตามจุดต่างๆในพื้นที่โดยเฉพาะวันนี้ตรงกับวันชาติมาเลเซียอีกทั้งเป็นวันที่กลุ่มก่อความไม่สงบพยายามจะก่อเหตุในวันนี้เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์และเพื่อแสดงศักยภาพให้ทางประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขเพื่อสื่อสารไปยังภาครัฐว่ากลุ่มยังมีศักยภาพในการเคลื่อนไหวขณะที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังคงตั้งด่านจุดตรวจสกัดตามเส้นทางต่างๆพร้อมเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบผ่านด่านเข้ากลุ่มแนวร่วมที่จะเข้ามาก่อเหตุในขณะที่ห้าง Global House ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีที่ได้รับความเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด3ลูกล่าสุดห้างได้เปิดให้บริการกับประชาชนตามปกติหลังทางพนักงานเร่งทำความสะอาดและเก็บสินค้าที่ได้รับความเสียหายเรียบร้อยโดยวันนี้ทางพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงได้ติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยทั้งเครื่องสแกนป้ายทะเบียนรถยนต์เครื่องถ่ายบัตรประชาชนและกล้องวงจรปิดที่เสียหายจากการที่คนร้ายเข้ามาทำลายในวันเกิดเหตุ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียงเพียวมียาอม

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ขอบคุณครับ
1: ครสนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

หมดรอบค่ะมาในซุ้มเสียงที่ต้องอะไรอ่ะต้องเซฟอีกแล้วค่ะเมื่อวานนี้ไปแหกปากไว้นิดหนึ่งจริงแล้วเสียงมันเพิ่งจะฟื้นฟูก็เจอหลวงพ่อห้ามจนไปแย่เลยไม่เป็นไรมาแล้วก็ต้องทำหน้าที่ต่อค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสินธนิยกรอยู่ตรงนี้ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาแล้วคืนนี้จะไปร้องเพลงไหวไหมเนี่ยเออแต่ชีวิตมันก็ต้องสู้แหละคุณผู้ฟังเนาะมันเป็นอะไรที่โอกาสของเราพออายุเยอะขึ้นมันน้อยลงเพราะฉะนั้นมีงานปุ๊บก็ต้องพยายามสิต้องทำต้องรักษาร่างกายให้สู้กับงานให้ได้นะคะวันนี้เป็นไงทักทายกันหน่อยขอบคุณสำหรับพี่จุ๋มนะคะเมื่อวานเอากระเป๋ามาให้วันนี้ถ้าใช้แล้วนะถ้าจะไปรับเงินล้านพี่พรุ่งนี้วันแห่งความหวังเป็นวันแห่งความสมหวังของทุกคนวันนี้ก็เตรียมตัวกันแล้วก็คงจะไปวุ่นวายกับการที่ตรงไหนสำนักไหนที่ ใครฝันก็เริ่มตีเลขกันแล้วโอ้ยยังไงกันดีนะคะก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความโชคดีค่ะเจอท่านแล้วก็เปิดเพลงฟังยังไม่ถูกใจก็แนะนำเพิ่มเติมที่022481366นะคะช่วงสายชิวฮิวใจนี่ต้องการสายด่วนเลยนะคะสำหรับเรื่องราวส่งบทเพลงที่ส่งไปนะคะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็นะอย่างที่บอกค่ะว่าต้องแนะนำกันหน่อยนะคะขอบคุณน้องเอเป็นไงเมื่อวานได้มาเที่ยวไหมครับทำมาช้าหน่อยเมื่อวานถ้าบอกแล้วว่าไปลพบุรีไปสวดมนต์แล้วก็กลับมาตอนบ่ายละแต่งอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเจอฝนหนักมากนี่เขาบอกฝนจะหนักอีกนะคะคุณผู้ฟังเพราะนั้นไปไหนก็ต้องติดพกร่มไปด้วยนะคะจะได้เพื่อความไม่ประมาทว่าอย่างนั้นนะคะไม่รู้ว่าท่านพระพิรุณท่านจะตกลงมาตอนไหนเลยแต่ทางอุตุกรมอุตุเขาก็โฟกัสค่ะเขาก็พยากรณ์มาแล้วว่าจะตกช่วงไหนนะคะสวัสดีน้องหญิงเมื่อวานนี้มาด้วยนะคะมาปิดแถวแถวที่เห็นกันเมื่อวานนี้พี่สนมป้านางแม่เปียพาอาม่ามาด้วยอบอุ่นมากค่ะแล้วก็หลายๆท่านต้องให้ทาให้รอนานมากขอบคุณที่ยังอยู่เป็นกำลังใจนะคะอบอุ่นมากมันมีความสุขหายป่วยเลยนะคะแต่พอไม่เจอใครปุ๊บมาป่วยมาอีกแล้วน้ำหวานหมดรอบไหนจ๊ะไม่รู้เหมือนกันคุณสำรองไหมคุณสำรองใช่ไหมคะบอกว่าที่ลาดกระบังครึ้มๆแล้วค่ะพี่สวยบอกเปิดดูรายการเมื่อวานตั้งแต่ต้นจนจบเลยโอ้โหน่ารักมากพี่จุ๋มได้ไม่ใช่พี่สวยได้ฟังหลวงพ่อห้ามชนไหมคะพี่หวั่นใจคนใกล้มาถึงก็แชร์เป็นสาธารณะวันนี้พี่สวยลืมเปล่าว่าต้องกดที่ลูกโลกนะคะจะได้แชร์เป็นสาธารณะเชฟพงสวัสดีค่ะคุณหนูริงนะคะแล้วก็มีบุ๋มบิ๋มมาแล้วสวัสดีลูกปามูลีฟนะคะแล้วก็มีแก้วตาเสียงเซ็กซี่มากเลยใช่ไหมไม่อยากจะตะเบงแม่มนนะคะเมื่อวานแม่ให้เลขมาแล้วคุณสมควรสวัสดีค่ะขอเพลงทาแป้งรองขับร้องโดยสินธนิยกรค่ะนะคะแล้วก็มีคุณอุไรวันนี้จะไปร้องเพลงที่งานเกษียณของทหารอากาศที่ดอนเมือง ขออภัยค่ะพอละอย่าพูดเยอะพูดถึงเรื่องเพลงเลยดีกว่าถ้าทายกันพอตรงนี้ก่อนนะคะ คนแบกรักค่ะแจ็คธนพลเป็นช่วงฮิตมาราธอนที่ส่งไปตามด้วยโปรดพิจารณาดำรงวงทองซึ่งเมื่อวานก็มาร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังกันด้วยนะคะมีเกษมคมสารมาเป็นแพ็คเลยจากสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยเด่นชัยสายสุพรรณนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมสนุกสนานกันแล้วก็ศิลปินทุกคนเลยนะคะที่มาให้ความบันเทิงกันและได้ร่วมกุศลในครั้งนี้ด้วยตัวเองได้เงินหน้าเวทีก็มอบให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากจากสภากาชาดไทยทั้งหมดก็ถือว่าได้เราได้ร่วมบุญกันคุณผู้ฟังที่มาให้หน้าเวทีก็ได้ร่วมบุญไปกับทาด้วยนะคะแล้วก็อนุโมทนากับทุกท่านเลยค่ะที่ได้ร่วมทำสิ่งดีๆตรงนี้เพื่อให้กับคนที่เขามีโอกาสน้อยกว่าหรือผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้มีโอกาสส่วนเล็กๆมีน้อยให้น้อยเราแบ่งปันค่ะบางคนก็ไม่มีก็ไม่จำเป็นนะคะถ้าว่าคือไม่มีก็ไม่ต้องให้การให้มันมีวิธีการหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ให้เรื่องของทรัพย์สินนะคะเรื่องของการให้กำลังใจพูดดีๆเป็นกำลังใจมองด้วยสายตาแล้วก็มีกำลังมีแรงก็ไปช่วยเขาหยิบยกอะไรต่างๆมันก็ผ่อนคลายหรือเบาลงได้สำหรับคนที่เขาต้องเจออะไรหนักๆนะคะขอบคุณพี่จุ๋มนะคะเดี๋ยวรับเงินล้านนะพี่ถูกใจมากเลยอ่ะสำหรับกระเป๋าที่มอบให้นะคะแล้วก็ พี่สวยบอกแล้วไงให้เต้นเบา
แล้วก็หลวงพ่อห้ามจนต้องใช้เสียงสูงใช่ค่ะบางปลาไม่ได้เจอกันเนาะเมื่อวานนี้เลยอดทานไก่เลย นครนายกตกทั้งวันคุณสุวัลีนะอ่านว่าไงสุวัลีโออ่านยากแล้วเนตรสุวัลีเนตรไหมสวัสดีจ้าบแท้ๆสวัสดีครับนะคะอ๋อหนูลิงไม่เจอกันเลยกลับก่อนไม่เป็นไรค่ะยังมีโอกาสได้เจอกันถ้ายังอยู่อีกนานไม่ต้องกลัว นี่กำลังคิดเอ๊ะจะจัดคอนเสิร์ตข้างบนดีไหมเนี่ยแบบมันได้บรรยากาศมากสำหรับห้องออดิโทเรียมที่พวกเราได้มาสนุกสนานกันนะคะพี่สนมว่าไงขนมข้าวต้มมัดอร่อยไหมนะคะอ๋อปาลี่บอกไม่ได้มาไม่เป็นไรจ้ะพี่สนมบอกสนุกมากคุณเกษตรบอกคลองหลวงฝนตกแล้วนะคะนะคะแล้วก็โบตานเมื่อวานนี้มาให้กำลังใจด้วยพี่สนมบอกให้ขายหายไวคุณสำรองบอกคิดถึงหนุ่มสกุลเดี๋ยวบอกไปไม่ถูกนี่มันเป็นบาปนะทำไม่ได้เลยนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของโชคของแต่ละคนนะคะเดี๋ยวสำหรับเพลงที่ทาพูด พูดเยอะทำไมเนี่ย คนข้างหลังค่ะเพลงทาเองนะคะแล้วก็เราเป็นคนถัดไปตั๊กแตนชลดาแล้วก็มา มหานครไลฟ์ค่ะเสียงร้องของโต๊ะเนอกับเพลง ลองฟังแหละนะคะในงานอะไรก็น่าจะเป็นที่ถามไปร้องด้วยแหละเนาะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันแล้วก็กลิ่นกายนะคะมาในงานอะไร ขออภัยค่ะไม่นานวันนี้น่าจะยาลาหยุดนะคะเนี่ยถ้าจะมาทำไมโอเคบุตรบอกให้ถนอมเสียงนะไม่ต้องพูดเยอะได้ๆไม่พูดละบุ๋มบิ๋มว่าไงจ๋าเซฟเสียงไว้ก่อนได้ๆๆเพราะฉะนั้นน้องมาในงานมหานครตลอดฮิตติดตลาดนะคะเมื่อไหร่เมื่อวันที่22มีนาคมปีอะไรครับปีที่แล้วมั้งใช่มั้ยข้อความมัน58ฮะปี68ปีที่แล้วใช่ค่ะที่ทาไปร่วมงานด้วยถ้าให้ฟังต่อเนื่องกับเพลงชอบมานานผางเขาให้ออฟดอกฟ้านะคะตอนนี้เธอก็เจอคู่ที่ถูกใจกันไปเรียบร้อยละฟังเพลงกันนะคะเพื่อรอสายในช่วงสายชิวใจหรือจะยังไงกันดีถ้าต่อมาได้ก็ต่อกันมาเลยไหมมาต่อมาเลยดีกว่ามั้งกับในช่วงสายชิวใจกวาง

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาเพลงอะไรเอ่ยใครแนะนำสวัสดีค่ะมาไหมมาไม่เอ่ยสำหรับข้าวต้มมัดอร่อยมากเลิฟเลิฟถั่วดำเยอะเนี่ยถ้าถึงบอกว่าใครที่ได้ทานเนี่ยมีโชคด้วยนะเมื่อวานนี้คงจะได้บรรเทาความหิวลงไปบ้างเพราะว่าหลายท่านมาตั้งแต่กลางวันเนาะก็พอดีได้ข้าวต้มมัดเขาเรียกกระจายกันก็แบ่งกันคนละกลีบเอบอกคุณคิดถึงวิทาไม่เจอกันหรอคิดถึงอ่ะใช่ไหมคะคุณอุทัยสวัสดีค่ะฝนกำลังตกหน้านอนจังเหมือนกันเลยอ้าวไม่รับสายเพราะฉะนั้นไปฟังเพลงนี้เพื่อรอสายกันก่อนแล้วกันนะคะเสียงร้องของน้องแมงปอชนทิชาหนูอยากโดนอุ้มค่ะเอาใครอยากโดนอุ้มเข้ามาเร็วใครอยากที่จะได้ฟังเพลงก็ต้องต่อสายมาในช่วงสายชีวิตใจ022481366ค่ะ

0: เอาเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับใครเอ่ย
1: ชินกรครับ
0: สวัสดีครับทำอะไรอยู่วันนี
1: ้ก็เพิ่ง
0: ติดยาง
1: แล้วเก็บยางเสร็จครับ
0: เหรอแล้ววันนี้เป็นไงได้มีโอกาสฟังเพลงตั้งแต่ตอนกี่โมง
1: ก็ฟังตั้งแต่ช่วง4 ทุ่มอะครับ
0: โอ้ใช่ที่พวกกรีดยางต้องกรีดกลางคืนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: วันนี้เราไม่คุยเยอะนะชินกรพอดี
1: ครับ
0: ฟังเพลงเลยดีกว่าเพลงอะไรดีครับ
1: เป็นลำไยแล้วกันครับ
0: ได้เลยครับมอบให้ใครบ้าง
1: มอบให้พี่ทาแล้วก็น้องกวางแล้วก็แก๊งเฝ้าดีเจแล้วคนฟังทุกท่านครับ
0: ได้เลย
1: พี่ทารักษาสุขภาพด้วยนะครับ
0: ครับสงสัยต้องพักจริงๆละเพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดเสียงไม่ดีอย่างนี้แย่แน่นะครับ
1: ก็มีอาชีพขายเสียงก็ต้องเหมือนกันแหละครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราคุยกันแค่ดีเนาะแม่มันอึดอัดจริงเนี่ยพูดไม่ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวฟังเพลงกันขอบคุณมากตัดไปแล้วว่ะไปทางนั้นเราฟังเพลงกันนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่วงสายชีวิตใจด้วยค่ะยำยำอัพไซส์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซส์ให้อร่อยเกินครับค่ะกับคุณลำใหญ่น้องลูกนกสุภาพรค่ะ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: BPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานุกัดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: หัวใจ
1: สหายสุรานะคะอาจารย์ไข่มาริโอน่าในเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจพอเรียนเพลงฮิตที่15ในชั่วโมงหน้าค่ะคุณผู้ฟังแนะนำกันที่02-248-1366นะคะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะขอบคุณสำหรับการทักทายกันใน Facebook ค่ะแนะนำเพลงเพิ่มเติมกันนะคะจะได้ฟังเพลงที่ถูกใจ02-248-1366ค่ะก็ขอบคุณที่แนะนำมาทาง Facebook ด้วยนะคะแล้วก็ทาง SMS ที่4689400ก็สามารถค่ะแต่ตอนนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเดี๋ยวกลับพบกับทากันต่อแล้วขอบคุณพี่ปูนะคะจากร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหนร่มเกล้านะคะเมื่อวานนี้มาร่วมทำบุญด้วยเอาเสื้อผ้ามามอบให้กับคนที่เดือดร้อนด้วยนะคะเดี๋ยวทาจะส่งต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ปูขอให้กิจการรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ร่ำรวยค่ะพี่แล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะพี
2: ่ขณะนี้เวลา11:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าท่าน้ำขา
6: ททเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกอนุทินขนแขนสแตนด์อัพจุกในลำคอดีใจวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกนำความสุขมาให้คนไทยทั้งประเทศพร้อมอัดฉีดสุดซอยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชียปี2026รายการ AVC วอลเลย์บอล Continental Championship 2026คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028นายอนุทิน

0: จึงกล่าวว่าดีใจมากที่เมื่อวานได้เห็นเวลาที่น้องๆ นักวอลเลย์บอลร้องเพลงชาติไทยความรู้สึกตนบรรยายไม่ถูกเวลาไปได้ยินเพลงชาติของเราบรรเลงทำให้ขนแขนสแตนด์อัพจุกในลำคอเหมือนเวลาที่เดินทางเยือนต่างประเทศได้ยินเพลงชาติรู้สึกคึกเหิมแต่การเดินทางเยือนไม่เกิน50คนครั้งนี้นำความสุขมาให้คนไทย70กว่าล้านคนในประเทศไม่ใช่เฉพาะคนไทยในประเทศอย่างเดียวแต่รวมถึงคนไทยทั่วโลกและต้องขอบคุณยินดีมากๆนี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพประเทศประเทศไทยไม่ได้อยู่นอกสายตาหรือเป็นประเทศที่ไม่มีศักยภาพนี่ถือเป็นอีกบทหนึ่งเพราะไม่จำเป็นต้องให้รัฐบาลไปผลักดันอย่างเดียวแต่น้องๆเหล่านี้ยังมีความสามารถนำชื่อเสียงกลับมาให้ประเทศได้ไปโอลิมปิกถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนและทุกฝ่ายรัฐบาลมีหน้าที่ทำทุกวิถีทางเพื่อส่งเสริมคนที่มีความสามารถโดยเฉพาะเยาวชนให้ไปถึงจุดที่ใฝ่ฝันเต็มที่วันนี้ตนยิ่งสบายใจเพราะถือว่าไปสุดซอยแล้วส่วนการอาชีพนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิงนายกถามกลับว่าคำว่าสุดซอยแปลว่าอะไรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมแถลงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ 2,569 ต่อวุฒิสภาว่าวันนี้มาเสนอร่างพรก.กู้เงินให้วุฒิสภาได้พิจารณาซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนเพราะร่างพรก.กู้เงินฉบับนี้ได้ผ่านการรับรองจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วซึ่งเป็นขั้นตอนที่ให้วุฒิสภาได้พิจารณาอีกครั้งเมื่อถามว่าเวลาที่เหลือไม่นานในการพิจารณาใช้งบคาดว่าจะทันหรือไม่นายอนุทินยืนยันว่าทันเพราะทุกอย่างอยู่ในแผนและไทม์ไลน์ที่กระทรวงการคลังทำแผนการดำเนินไว้ส่วนคดีหัวเลือกสว.ที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไม่ได้ไปจัดสัมมนาที่โรงแรมภูแมนแล้วเสียดายที่ไม่ได้ไปทานอาหารอร่อยมองอย่างไรบ้างนายอนุทินหัวเราะก่อนบอกว่าทานกับผมอร่อยกว่ารับรองส่วนช่วงบ่ายประชุมครม.สัญจรที่สงขลาตนได้ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันเสาร์นำนโยบายรัฐบาลไปหารือกับทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การดำเนินการและปฏิบัติวันนี้ได้คำข้อสรุปมาแล้วและขอมติครม.เห็นชอบหลักการเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้เซทบอเดินตลาดเช้าปัตตานีชูประชาชนต้องอุ่นใจส่งกำลังใจพี่น้องชายแดนใต้พลเอกชัยพฤฒิ์ด้วนประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่โคกโพปัตตานีติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงใกล้ชิดพร้อมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและผู้นำชุมชนณศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพภารกิจครั้งนี้ไม่ได้พักค้างกับกำลังพลในพื้นที่ระหว่างการลงพื้นที่พลเอกชัยพฤฒิ์เยี่ยมชมบรรยากาศจังหวัดปัตตานีช่วงเช้าพบว่าประชาชนยังคงดำเนินชีวิตตามปกติทำให้เห็นถึงความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดูแลพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ร่วมกันเดินหน้าชุมชนด้วยความเข้มแข็งพลเอกชัยพฤฒิ์ระบุว่าการทำงานด้านความมั่นคงต้องมุ่งหมายให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเจ้าหน้าที่ต้องทำงานใกล้ชิดชุมชนรับฟังความเห็นประชาชนและประสานความร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดชายแดนใต้มีศักยภาพและความงดงามทางด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสถานท่องเที่ยวการสร้างสันติสุขจึงเป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมกันได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียWhat? G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
3: าค่ะช่วงพาเรตเพลงฮิตที่สี่ภาคแนะนำเพลงรายการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาไม่เอ่ยได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะอ้าวหายไปถ้าหากยังไม่มาเดี๋ยวท่าจะให้ฟังเพลงนี้ก่อนนะคะมาไหมคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะพี่สวยเป็นไงบ้าง
4: โ
3: ทรมาเตรียมรับโชครับชัยนะพี่พรุ่งนี้ท่าจะรอฟัง
4: ใช่ใช่ใช่นั่นแหละก็คือแบบขาที่ผ่านมันดีขึ้นแล้วแต่แบบว่าตอนนี้มันมามันคือมีโรคมาแทรกอะคือแบบมันเท้ามันชาและมือมันชาพอเดินเดินก็แล้วมันจะชาไงนะมันแบบว่ามันจะล้มอะก็เลยเนี่ยตอนนี้หมอนัดว่าจะต้องเจาะหลังอีกแล้วอุ้ยอะไรทั้งหนาก็ไม่รู้น้องแพ้เอ้ยเปลือกตัวเองเลย
3: เราก็แก้ที่ตัวเองถ้าว่าถ้าหากเป็นอย่างนั้นเราก็ลองดูวิธีการขยับเขยื้อนร่างกายดูไหมคะ
4: ไม่เห็นไม่เขาบอกว่าเพราะว่าพอดีมันเพิ่งจังหวะไอหลังที่สวยคือเป็นกระดูกหลังพูนอยู่ไงคือที่แรกรักษาอยู่อ่ะเป็นกระดูกหลังพูนอยู่นี่หมอเขาบอกว่ามันต้องมันคือเกี่ยวกันมันต้องลงทั้งเท้าทั้งมืออ่ะเพราะว่าโรคเนี้ย
3: แต่พี่สวยอยู่เท่าไหร่แล้วตอนนี
4: ้ก็มันจะ80แล้วไงอีกปีเดียวอ่ะ
3: จะ80แล้ว
4: ใช่ใช่เรื่องเรียกพี่อยู่นี่ไง
3: ก็นี่ไงเป็นพี่แหละไม่แก่ดีแล้วสวยตลอดด้วย
4: ไม่ไหวแล้วอ่ะ
3: ทั้งไม่แก่แล้วก็สวยด้วยเนี่ยที่สำคัญ
4: เพราะว่ามันไม่ใช่หรอกเมื่อวานนี้โหอยากจะไปหาลุงทาเดี๋ยวนี้ได้เรียงว่านะพอเดินได้มันชาไงพอเดินแล้วกว่าจะล้มอ่ะก็เลยไม่กล้าไป
3: ไม่เป็นไรดีแล้วค่ะพักผ่อนก็ใช้วิธีการขยับขยื่นร่างกายดูนะคะเรื่องนึงที่ต้องฝากไว้สำหรับพวกเรานะคะก่อนที่จะถึงวัยที่เขาเรียกว่าสูงวัยโปรตีนเราต้องให้พอนะการทานโปรตีนจะช่วยให้เรื่องของระบบกล้ามเนื้อใดๆเพื่อเวลาอายุมากขึ้นค่ะกล้ามเนื้อเราจะหายไปดังนั้นต้องเตือนตัวเองเลยว่าต้องทานอาหารที่บอกให้ครบ5หมู่โปรตีนสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นพี่สวยอาจจะไม่ได้ทานโปรตีนพอ
4: พยายามฝึกเดินตอนเช้าอ่ะพอเดินก็ได้2-3 รอบมันก็ชาแล้วชาค่ะแบบมันจะล้มก็เลยต้องหยุด
3: ก็ใช้วิธีการแกว่งแขนขยับขาไปถ้าหากว่ามันจะต้องอะไรขนาดนั้นไม่ไหวนะพี่สวยนะมันว่าไปตามสภาพร่างกายของเราก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไป
4: เดี๋ยวเรามันไม่ไหวเลยนะเนี่ยมันผ่าคือผ่าท้องมาได้ไม่3-4เดือนมาผ่าเขาหรือต้องผ่าหลังอีกโอ้ยตายซะดีกว่าอย่างนี้ไม่อยากอยู่แล้ว
3: ตายทำไมเรายังเราจะแก่ตายไปด้วยกัน
4: โอ้พี่ต้องตายก่อนท้าเน
3: ี่ยไม่แน่หรอกพี่ใครจะไปรู้ล่ะรู้แต่ว่าวันนี้อยู่ให้มีความสุขให้รอไปถึงวันพรุ่งนี้ให้ได้ก่อนจริงๆพรุ่งนี้มันไม่มีหรอกมีแต่วันนี้มีทุกมีลมหายใจในทุกวันนะคะพี่สวยให้กำลังใจพี่มานี่ฟังเพลงกันดีกว่าเพิ่มพลังกันหน่อยเพลงอะไรดีคะ
4: ก็อะไรนะที่ว่าขอบันกินอ่ะอะไรนะรายงานหัวใจของนั่นแหละที
3: ่รู้สึกใช่ไหมได้เลยน้องให้ใครบ้างคะ
4: ก็ที่แรกจะเอาเพลงของน้องทาครึ่งทาเปิดเพลงน้องทาไปแล้วก็คือไม่ได้ไง
3: ไม่เป็นไร
4: เมื่อวานก็ฟังโอ้โหสุดยอดเลยเต้นอุ้ยพี่ดีใจมากเลย
3: คือจริงๆตอนนี้ขอเป็นเต้นแทนร้องเลยเพราะเสียงไม่มี
4: ก็ได้แต่พี่บอกว่าให้เบาๆเบาๆเพราะเสียงเดี๋ยวจะมาอีกนะไม่จริงๆเลยเห็นไหมเต้นโอ้โหไม
3: ่ไอ้เต้นไม่เท่าไหร่พี่สวยดันไปร้องหลวงพ่อห้ามจนเนี่ยโอ้โหเพลงนี้
4: นั่นแหละนั่นแหละมันต้องใช้เสียงสูงไง
3: ใช่
4: แหละพี่ก็รู้อยู่น่ะ
3: ไม่
4: เตือนน้องทาแล้วไง
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ก็ให้ทุกคนนะให้พวกน้องดาวพวกน้องจุ๋มน้องหวานน้องไข่ทั่วทุกคนที่ฟังขึ้นนี้เนี่ยมอบให้ค่ะแล้วก็ให้น้องทาแล้วก็น้องหน้าใหม่ด้วยค่ะน่ารักมากจริง

0: ดี
1: แน่รสชาติดีดี
0: ทานง่าย
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะ
0: นี่สุดยอดค่ะเออมาคุยกันอีกยังไงก็ให้กำลังใจพี่สวยนะขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ดีให้มีการแก้ไขโดยที่ไม่ต้องเจอการผ่าตัดอีกขอให้พบหมอเก่งและยาดีค่ะการสรุปด้วยไม่อยากให้ผ่าตัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กับคำอวยพรของทานะคือประเสริฐมากเลยเนี่ยคือว่านั่นแหละพี่ก็ได้กำลังใจจากน้องทาเนี่ยว่าเออพยายามสู้ด้วยตัวเองอ่ะ
0: ใช่เราต้องแก้ที่ตัวเองค่ะหมอที่เก่งสุดคือตัวเรา
1: เองเลยนะ
0: ได้ค่ะ
1: ผ่อนมั่งโอ้
0: นี่แหละ
1: ผมเหลือเกินอย่าไปนู่นเป็นนี่อะไรนักหนาก็ไม่รู้นะพี่ก็เป็นห่วงอ่ะกระเตือนเรื่อยเลยเนี่ย
0: ถ้าจะตายในหน้าที่อยู่แล้วค่ะพี่สวยไม่ต้องกลัวหรอก
1: ไม่ใช่หรอกพี่จะตายก่อนทา
0: เอ้ยไม่เราไปเราเอาเป็นว่าเราอยู่กันก่อนไม่ต้องไปไหนนะคะเดี๋ยวจะไอแล้วเดี๋ยวจะไอเลิฟอยู่แล้วพี่สวยขอบคุณมากๆสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่นะแล
1: ้
0: วก
1: ็เช่นเดียวกันค่ะพรุ่งนี้รวยๆด้วยกันนะคะ
0: ค่ะได้เลยค่ะอุ๊ยแต่ฝันดีมากบอกเลยต้องรวยอยู่แล้ว
1: พี่สวยไม่เห็นให้พี่สวยบ้างเลย
0: ฝันเห็นลงศพกับเห็นศพคนตายพี่สวยไปคิดเองแล้วกัน
1: อ๋อจ้าขอบคุณมาก
0: แล้วฝันเห็นราชการที่10ด้วยโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้ยเนี่ยฝันดีฝ
1: ัน
0: ด
1: ี
0: ฝันเด่นเลยเอาเลยค่ะแข็งแรงแข็งแรงค่ะพี่สวยมีความสุขเยอะๆถูกหวยด้วยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สาธุจ้า
0: ไปเรื่องราวของความคิดถึงความรักแนะนำเพิ่มเติมได้ที่022481366นะคะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไออัยรา5รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮ่าเริ่มตั้งแต่รายงานหัวใจสุนารีราชสีมานะคะก็คุยกับน้องว่าเป็นไงบ้างน้องก็บอกว่าแผลหายดีเจ๊แต่สิ่งที่ตอนนี้ก็คือแรงยังไม่ค่อยมาก็บอกให้พักผ่อนเยอะๆแต่เธอก็ออกไปทำงานแล้วค่ะก็ขอให้น้องฟื้นฟูโดยเร็วแล้วก็มาแข็งแรงสู้ชีวิตกันต่อไปพวกเราก็เหลือพี่น้องกันจริงๆในรุ่นเดียวกันก็มีในคาสุกทาในช่วงนั้นก็ในยุคนั้นก็จะมีพี่พึ่งอีกคนหนึ่งพี่แววนี่ไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยพี่พึ่งสุนารีกับสุนทานั้นยังอยู่ค่ะแล้วก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังนี่แหละไม่ไปไหนแน่นอนขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยนะคะคุณเก่งสามโคกอยากฟังอาเสรีอยากฟังเพลงอะไรครับได้ตลอดนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ฟังสุนารีกันก่อนรายงานหัวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าม
1: ีรักและมีทุกข์จริงไหมคะคุณผู้ฟังว่าถ้าหากว่ารักนั้นเป็นรักที่เราเขาเรียกว่าอะไรไม่ตั้งอยู่บนความพอดีทำไมถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าให้เรานั้นเดินสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่

0: สุดตรงไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปความรักถ้าหากว่าเราเดินอยู่แบบนั้นได้จริงนะคะถ้าว่าทุกอย่างมันจะมีเหตุและผลที่ทำให้เราสามารถที่จะยับยั้งชั่งใจหรือแม้แต่เรื่องราวของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่มันรุนแรงก็ให้มันเบาลงได้นะคะเข้าใจแหละมันในห้วงของความคิดถึงที่เราเคยมีความรักกับใครก็แล้วแต่มันมีอยู่แล้วว่าเอออยากเจออยากเห็นอยากคุยมันเป็นความอยากซึ่งมันคือกิเลสนั่นเองนะคะก็เรามองว่าทุกอย่างเป็นธรรมดาเราจะได้ลดเขาเรียกว่าความเข้มข้นที่มันเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจเราให้มันน้อยลงไปมันก็จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายแต่ในเรื่องของความคิดถึงทาธรรมไม่ให้ทุกคนลดนะคะให้ทุกคนต้องเพิ่ม เหมือนเขาเห็นกับตัวไงไม่รู้ก็เป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องของความรักความคิดถึงนะคะเริ่มตั้งแต่รายงานหัวใจนะคะสุนารีราชสีมาปุ๋มบิ๋มบอกว่าแม่อย่าไล่นะแล้วถ้าแม่ไม่สบายทำไงล่ะลูกเอ้ย คุณนิ่มบอกว่าดูพิธามไม่โอเคนะกับร่างกายวันนี้คือทาต้องพยายามใช้เสียงให้น้อยที่สุดเพราะวันนี้จะต้องไปร้องเพลงคอนเสิร์ตค่ะในงานเกษียณอายุราชการของทหารนั่นนะคะทหารอากาศแล้วกำลังว่าเอ๊ฉันจะรอดไหมนะฉันจะก็เลยพยายามที่จะลดวอลลุ่มของการใช้เสียงลงนะคะอาจจะได้ยินเสียงทาแบบดูเซ็กซี่นิดนึงแทบจะกระซิบกันเลยทีเดียวอำนาจแห่งความคิดถึงค่ะยุ่ยยากเยอะนะคะตามมาด้วยเพลงรักเพลงคิดถึงดาวใต้ปลายพยาปิดท้ายด้วยพะวงรักพี่สรณีโพธิเทศนะคะนี่คือพาเรทเพลงฮิตสีผ้าขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยหอมและไอ้ไอยาราอ่าฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮ่า
1: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: สำหรับวันนี้จอคิวฮิตค่ะเพื่อนใช้ว่าเพื่อนเป็นรุ่นเดียวกันดำรงวงทองค่ะแต่เขาเรียกเราพี่เพราะว่าให้เกียรติเพราะเราเข้าวงการก่อนนะคะแต่จริงแล้วรุ่นเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มาร่วมงานกุศลกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเพลงใหม่ของดำรงวงทองค่ะคนแพ้เครื่องแบบนะคะคำร้องทำนองยุทธพลกล้าสงครามเรียบเรียงโดย AI เป็นไงล่ะนักดนตรีนักเรนเจอร์นะคะก็กำลังจะเริ่มมีงานน้อยลงแล้วนะคะเพราะว่า AI เข้ามาทำงานตรงนี้เยอะมากนะคะแต่ก็ทั้งหลายทั้งปวงก็จากความคิดของคนที่ต้องชี้ให้เขาทำออกมาให้เท่านั้นเองดังนั้นการที่มี AI ถามว่าดีไหมในส่วนหนึ่งคือดีที่เหมือนกับเป็นแหล่งข้อมูลแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดยังต้องใช้คนยังไงมนุษย์คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของในโลกนี้อยู่แล้วนะคะก็เป็นแค่สิ่งที่เราเอาของที่เอามาใช้เกิดประโยชน์ในส่วนที่ดีนะคะอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปใช้มันหรือแม้แต่การเสพสิ่งใดๆก็ตามถ้าหากรู้มันทำให้เรารู้สึกแย่เราก็ปิดหูปิดตาซะบ้างดีไหมบางคนเนี่ยชอบจริงสอดสายสายตาคนนั้นทำอะไรคนนี้ทำอะไรอยากเห็นไปซะทั้งหมดกลับมาเห็นตัวเองดีกว่านะคะมาดูซิว่าเอ้ยตัวเองตอนนี้เป็นยังไงชีวิตมันจะต้องดำเนินต่อยังไงแล้วจะทำยังไงเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์มากขึ้นแค่นั้นเองค่ะนี่ทาบอกตัวเองด้วยนะคะเพราะว่ามันต้องหยุดที่ตัวเราไม่มีอะไรที่จะแก้ไขได้ถ้าหากว่าเราไม่แก้ไขตัวเองนะคะเอาก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะบนความพอเพียงเท่านี้แหละเตือนตัวเองด้วย ต้องกลับมาอยู่ความเป็นจริงฟังเพลงจอกฮิตกันค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟพุ่งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
7: 5

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: บัวน้อยคอยรักนะคะเสียงร้องของวง Grand XO ซึ่งนำเพลงลูกกรุงมาทำดนตรีใหม่เป็นรูปแบบของวงสตริงนะคะต้นฉบับคืออาสุเทพวงคำแหงนะคะสำหรับเพลงนี้ให้ฟังในรูปแบบของ Grand XO ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะเรายังมีเวลาพอเหลือที่จะให้ฟังเพลงกันนะคะเรื่องราวของการใช้ชีวิตคู่มันเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับว่าก็คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าจริงๆนะแต่สำหรับเพลงที่จบไปก็เหมือนกับว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมมีคู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะแก่ตายไปแล้วนะอะไรเหมือนสะกิดเตือนใจเขาบอกว่าถ้าหากว่าได้ไม่ดีไม่มีดีกว่าไหมมันเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนของการใช้ชีวิตของคนสองคนที่มาอยู่รวมกันนะคะถ้าว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องปรับเข้าหากันอย่างมากๆกว่าที่เราจะมาใช้ชีวิตแบบลงตัวได้ในวิธีของความเป็นครอบครัวนี่คือสิ่งสำคัญที่การใช้ชีวิตคู่จะต้องมีเราพูดเหมือนมีประสบการณ์นะคุณผู้ฟังถ้าว่าไม่ได้มีประสบการณ์อะไรแต่ทามีความรู้สึกว่าเวลาที่เราเห็นคู่แต่ละคู่แล้วทาก็ชอบแบบไปสอบถามว่าใช้ชีวิตกันยังไงถ้าชอบฟังถ้าชอบ

ฟังฟังเสร็จแล้วก็เหมือนกับเอามาพิจารณาว่าถ้าหากเป็นเราล่ะเราจะทำได้ไหมแล้วถ้าหากว่าเราเจอเรื่องแบบนี้เราจะทนได้ไหมแล้วมันเป็นเรื่องที่มันใช้ต้องใช้คำว่าทนอดทนอดทนกับทนอดโอ้มันเป็นอะไรที่มันไม่ได้เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นทุกอย่างการใช้ที่การใช้ชีวิตที่จะดำเนินไปได้อย่างมีความสุขก็คือมันจะต้องรู้จักก็ละผ่อนหนักผ่อนเบานะให้กำลังใจทุกคนนะคะกับการใช้ชีวิตคู่ให้มีความสุขและรอยยิ้มตลอดไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันแล้วนะคะพักครึ่งชั่วโมงหัวแป๊บเดียวเวลาผ่านไปไวอย่างโกหกนะคะขอบคุณน้องแก้วตานะคะที่เข้ามาทักทายกันแชร์ให้เสมอเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แชร์เป็นสาธารณะด้วยค่ะคุณขวัญจิราการแชร์เป็นสาธารณะก็กดไปที่กลุ่มที่เป็นลูกโลกอะค่ะจะมีลูกโลกให้คือให้เราเลือกระหว่างแชร์ส่วนตัวกับแชร์แบบสาธารณะการแชร์เป็นสาธารณะใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเราเขาก็สามารถเข้ามาดูได้พี่สวยทำเป็นแล้วนะคะขอบคุณมากๆบางคนทำเป็นแต่ไม่ทำไม่เป็นไรค่ะเอาที่แบบเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจเลยเอาที่สบายใจบางคนทำไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะก็ถ้าทำให้ก็ขอบพระคุณมากๆเพราะว่าเราจะได้มีสมาชิกมากขึ้นนะคะคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราเมื่อเขาเห็นแชร์ที่เป็นสาธารณะก็เหมือนกับเปิดการมองเห็นให้มีมากขึ้นขอบคุณคุณปรีดาค่ะหนองซ้าวมาเล่านี่นะคะไปฟังเพลงนี้กันนะคะพี่พศเปิดไลน์แล้วบอกว่าไปฟังเพลงได้แล้วชวนน้องแต่งงานดีกว่าถ้าตกลงจะแต่งไหม เป็นเรื่องที่เราต้องคิดพิจารณาดีๆก็แล้วกันเสียงน้องพี่เกรียงไกรกรุงสยามต้นฉบับค่ะแล้วไปทานข้าวกันต่อครึ่งชั่วโมงนี้พักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ

0: ไทย
1: นายกขนแขนสแตนด์อัพดีใจวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าตั๋วไปโอลิมปิกลั่นพร้อมอัดฉีดสุดซอยนักตบสาวไทยกลับถึงไทย3ทุ่มคืนนี้หลังชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ได้เป็นครั้งแรกยังไม่ตัดทิ้งประเด็นจงใจเผาและอุบัติเหตุพอถอลุยหาสาเหตุไฟไหม้คลองถมเคลียร์โครงสร้างเก็บหลักฐานจุดต้นเพลิงหายนะภัยบนเทือกเขาหิมาลัยผ่านเข้าสู่วันที่6จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า800คนและยังสูญหายอยู่ถึง 3,000 คนทางการเร่งกู้ภัยในอุโมงค์แห่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีผู้ติดอยู่อีกหลายร้อยทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกาค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะนำข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้คุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสีธรกุวังคดีโลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็ยังมีข่าวคราวหลากหลายประเด็นที่จะมารายงานให้ทราบนะคะแต่ว่าก็ขอไปที่ข่าวที่คนไทยก็คงจะยินดีมากๆเลยนะคะนั่นก็คือความสำเร็จของทีมนักตบสาวไทยค่ะที่เอาชนะจีนไปได้นะคะ 3-2 เซตค่ะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4และที่สำคัญก็คือชัยชนะครั้งนี้ก็ทำให้สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จค่ะโดยการแข่งขันนะคะก็มีขึ้นเมื่อวานนี้ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก็อยู่ในอันดับ17ของโลกค่ะไปเจอกับเจ้าบ้านนะคะจีนซึ่งเขาอยู่อันดับที่7ของโลกค่ะก็มีโค้ชออสนะคะเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่เป็นผู้คุมเกมทั้งหมดนะคะปรากฏว่าการแข่งขันนั้นก็สู้กันแบบสูสีแบบลุ้นกันแต้มต่อแต้มค่ะแล้วก็ไปเสมอกันที่2-2เซตต้องเล่นในเซตที่5ตัดสินซึ่งสาวไทยก็เล่นได้ดีนะคะทั้งเกมรับและเกมรุกค่ะขณะที่จีนเขาเล่นเกมรับไม่แน่นนะคะก็ทำให้ไทยนั้นเอาชนะไปได้ในเซตตัดสิน15-10นะคะรวมแล้วทีมสาวไทยชนะจีน3-2เซตด้วยสกอร์25-20 11-25 23-25 25-18แล้วก็15-10ค่ะทำให้คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จหลังจากที่เคยเป็นแชมป์มาเมื่อปี2009 2013 2023ค่ะแล้วก็ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027อีกด้วยค่ะซึ่งแมตช์นี้นะคะสสิภาพรจันทวิสูตรก็เป็นผู้ที่ทำคะแนนได้มากที่สุดถึง28แต้มแล้วก็เป็นผู้เสิร์ฟเอชสำคัญให้กับเรานะคะกับทีมชาติไทย2ลูกติดกันในเซตตัดสินด้วยค่ะรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP รายการนี้คือพรพันธ์เกิดปราดค่ะเซตเตอร์ยอดเยี่ยมแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีสสิภาพรจันทวิสูตรที่ได้หัวเสายอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ยังมีบอลเร็วยอดเยี่ยมก็คือทัดดาวนึกแจ้งค่ะโค้ชออสนะคะกล่าวหลังจบเกมบอกว่าใฝ่ฝันจะไปโอลิมปิกมาตั้งแต่ปี2004แล้วค่ะแต่ว่าก็เพิ่งจะทำได้สำเร็จถือว่าความสำเร็จนี้มีคุณค่ามีความหมายสำหรับทุกคนเพราะเป็นความฝันเป็นชีวิตนะตลอดเส้นทางก็ถือว่าไม่ง่ายแต่สำเร็จด้วยศรัทธาความเพียรและสติค่ะส่วนออมสินนะคะสสิภาพรที่

0: ทำแต้มสูงสุด28คะแนนบอกว่าระหว่างการแข่งขันไม่ได้คิดอย่างอื่นนะคะคิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องได้ไปโอลิมปิกค่ะบุ๋มบิ๋มสัตชัชชุออนนะคะบอกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากๆนะที่ทำได้ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดนะคะเท่ากับการลงมือทำในสนามค่ะขณะที่รัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอัดฉีดเงิน 11,760,000 บาทนะคะหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย2026เป็นไปตามเกมค่ะเป็นไปตามเกณฑ์นะคะนักกีฬา14คนได้รับคนละ 600,000 บาทรวม8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้ 840,000 บาทสมาคมกีฬาได้ 2,520,000 บาทนะคะรวมแล้ว 11,760,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะมีการอัดฉีดจากพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแจ๊สและโมโนมอบเงินอัดฉีด5,000,000บาทให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะ
1: ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีถึงกับขนแขนสแตนด์อัพเลยนะคะบอกจุกในลำคอดีใจวอลเลย์บอลหญิงไทยไปถึงฝันคว้าตั๋วโอลิมปิกนำความสุขมาให้คนไทยได้สำเร็จนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียปี2026ค่ะรายการ AVC Volleyball Continental Championship 2026คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ได้สำเร็จซึ่งนายกบอกนะคะดีใจมากๆเลยเวลาได้เห็นน้องๆนักวอลเลย์บอลร้องเพลงชาติไทยความรู้สึกนะคะบรรยายไม่ถูกเวลาไปได้ยินเพลงชาติบรรเลงก็ทำให้ขนแขนสแตนด์อัพจุกอยู่ในลำคอเหมือนเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศได้ยินเสียงเพลงชาติก็รู้สึกฮึกเหิมนะคะทั้งนี้การเดินทางเยือนนะคะของกลุ่มนักวอลเลย์บอลไปไม่เกิน50คนแต่นำความสุขมาให้คนไทย70กว่าล้านคนค่ะไม่ใช่เฉพาะคนไทยในประเทศอย่างเดียวแต่ว่ารวมถึงคนไทยทั่วโลกก็ต้องขอขอบคุณและยินดีมากๆที่ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงศักยภาพของประเทศประเทศไทยเราไม่ได้อยู่นอกสายตาแต่เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะคะถือเป็นอีกบทหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องไปผลักดันอย่างเดียวแต่น้องๆเหล่านี้ยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ไปโอลิมปิกนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนทุกฝ่ายรัฐบาลก็มีหน้าที่ทำทุกวิถีทางที่จะส่งเสริมคนมีความสามารถโดยเฉพาะเยาวชนให้ไปถึงจุดที่ใฝ่ฝันได้เต็มที่วันนี้ตนยิ่งสบายใจเพราะถือว่าไปสุดซอยแล้วส่วนการอัดฉีดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะคะนายกก็ถามกลับว่าคำว่าสุดซอยแปลว่าอะไรค่ะ
0: ค่ะก็พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามภารกิจนะคะนายกรัฐมนตรีอยู่ที่หาดใหญ่ค่ะประชุมครม.นอกสถานที่นะคะมีภารกิจเรื่องการติดตามความก้าวหน้าในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาแล้วก็จะเร่งฟื้นศักยภาพคลองและอาคารชลประทานให้พร้อมสำหรับเดือนตุลาคมนี้ที่จะเข้าสู่ฤดูน้ำหลากนะคะในช่วงปลายปีป้องกันเหตุน้ำท่วมซ้ำค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: M-Cut Radio Network

สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

ค่ะมาถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้อยู่ที่หาดใหญ่ค่ะเดินทางถึงสงขลาหาดใหญ่นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นะคะหรือที่เรียกว่าครม.สัญจรค่ะไปถึงหาดใหญ่นะคะก็ไปติดตามความก้าวหน้าการฟื้นฟูระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาหลังจากที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะไปติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูน้ำหลากของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาในการลงพื้นที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะก็จะรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยระยะเร่งด่วนมุ่งฟื้นศักยภาพระบบระบายน้ำเดิมให้กลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพทั้งการขุดลอกตะกอนทรายในคลองทรายสำคัญซ่อมแซมคลองรวมถึงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่หนึ่งในงานสำคัญก็คือการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1หรือคลองภูมินาถดำริค่ะเป็นโครงสร้างหลักของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ระยะที่2และการขุดลอกคลองร.1ร.3และคลองทรายสำคัญเปิดทางน้ำฟื้นระบบระบายน้ำให้กลับมามีศักยภาพตามที่ออกแบบไว้โดยกรมชลประทานเร่งรัดงานระยะเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะก่อนที่เดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงฤดูน้ำหลากของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาค่ะสำหรับอุทกภัยเมื่อปลายปีที่แล้ว 19-27 พฤศจิกายนฝนตกหนักต่อเนื่องในปริมาณมากนะคะทำให้น้ำท่าไหลเข้าสู่อำเภอหาดใหญ่ 4,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแต่ว่าระบบระบายน้ำระบบหลัก3สายนะคะคลองร.1 ร.3 แล้วก็คลองอู่ตะเภามีศักยภาพระบายน้ำได้รวม 1,860 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็ถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่สูงกว่าขีดความสามารถของระบบมากกว่า2เท่าทีเดียว

0: แผนปี2571ถึง2573นะคะแล้วก็ระยะยาวก็จะตั้งแต่ปี2574เป็นต้นไปค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้พบปะกับประชาชนรับฟังข้อคิดเห็นข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำพร้อมสร้างความมั่นใจถึงการเตรียมความพร้อมของภาครัฐทั้งการฟื้นฟูระบบระบายน้ำที่ได้รับความเสียหายและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยค่ะ
1: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่หรือนายกแป้นนะคะพูดถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยปีนี้โดยบอกว่าครั้งนี้ผู้ว่าสงขลาเป็นเจ้าของเรื่องมีการเตรียมความพร้อมศูนย์อำนวยการเตรียมพร้อมแจ้งเตือนมีส่วนราชการท้องถิ่นเทศบาลอาจารย์มหาวิทยาลัยมาร่วมด้วยสำหรับพื้นที่หาดใหญ่21ตารางกิโลเมตรมีการเตรียมความพร้อมตามริมคลองด้วยการขุดลอกคูคลองนำท่อนไม้ออกและเตรียมเครื่องสูบน้ำหลายตัวนะคะเบื้องต้นก็มี18เครื่องแต่ก็อยากให้มากกว่า20ตัวเพื่อรับมือแก้ปัญหาน้ำที่เข้ามาตัวเมืองหาดใหญ่ส่วนหาดใหญ่จะของบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่นายณรงค์พรบอกว่าอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพราะหาดใหญ่ส่งโครงการไปหมดแล้วประมาณพันกว่าล้านแต่ไม่รู้ว่าจะได้รับการพิจารณาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในเบื้องต้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้จัดสรรงบขุดลอกคูคลองมามากกว่า20ล้านขณะนี้ก็กำลังเร่งดำเนินการอยู่ส่วนกังวลหรือไม่อาจจะถูกตัดงบประมาณเรื่องนี้นายกแป้นบอกว่าแล้วแต่ข้างบนจะเมตตาเพราะเราต้องเตรียมแผนรับน้ำและไม่รู้ว่าจะมามากน้อยแค่ไหนก็ต้องหาคลองแก้มลิงเพื่อระบายน้ำเพิ่มรวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำส่วนกังวลหรือไม่ปีนี้จะซ้ำรอยปีที่แล้วปี68นายณรงค์พรบอกว่าเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี68เป็นเหตุการณ์ที่เกิด300ปีมีครั้งโดยปีนี้เราคาดว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ไม่สามารถทราบได้เลยว่าธรรมชาติจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ส่วนการประเมินร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ระบุว่าเป็นเรื่องของทางจังหวัดและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์จำนวนมากทางเทศบาลไม่มีเครื่องมือตรงนี้ในการติดตามเรื่องของความชื้นระบบการเคลื่อนของน้ำแต่ยืนยันว่าหาดใหญ่นั้นมีความพร้อมรับคำสั่งจากทางจังหวัดค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะมีน้ำป่าไหลเข้าไปในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะเพราะว่าเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเย็นก็มีคนถ่ายภาพได้นะคะเป็นมวลน้ำบ่ามวลน้ำที่ไหลบ่าลงในพื้นที่ด้านล่างของตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยค่ะก็น้ำตกเจ็ดคดน้ำตกโกรกอีดกนะคะชาวบ้านหมู่2หมู่8หมู่9หมู่10หมู่11ได้รับผลกระทบค่ะมีนักท่องเที่ยวบางส่วนนะคะตกค้างอยู่ที่พักด้วยนะคะมีต้นไม้หักโค่นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ต้องเข้าช่วยเหลือนำรถแบ็คโฮเข้าเร่งย้ายสิ่งกีดขวางทางสัญจรเปิดช่องทางจราจรค่ะล่าสุดอำเภอแก่งคอยยังคงจัดกำลังกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจสอบความเสียหายเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยวแนะนำประชาชนให้ติดตามข้อมูลและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะขอพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูภารกิจของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ไปอยู่ที่ปัตตานีค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ที่จังหวัดปัตตานีนะคะพลโทอดุลธรรมบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะลงพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังปัตตานีรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะมีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาค4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมผู้แทนหน่วย งานเข้ารับฟังร่วมบรรยายสรุปนะคะรัฐมนตรีกลาโหมค่ะเดินทางมาบอกว่าครั้งนี้ไม่ได้มา

0: มุ่งหมายเพื่อจะตรวจงานหรือสั่งงานแต่ต้องการมารับฟังโดยตรงว่าคนทำงานในพื้นที่กำลังเผชิญอะไรต้องการเรื่องสนับสนุนเรื่องใดและมีประเด็นใดที่ควรได้รับการผลักดันต่อเพราะว่าผู้ที่อยู่หน้างานหรือว่าผู้ที่รู้สถานการณ์จริงก็คือคนที่อยู่หน้างานเนี่ยรู้ดีที่สุดโดยบอกว่าความผูกพันนะคะกับจังหวัดชายแดนใต้ตนก็เคยปฏิบัติหน้าที่ในโคกโพปัตตานีในช่วงปี49ถึง50แม้ว่าวันนี้บทบาทหน้าที่ในความรับผิดชอบจะเปลี่ยนไปแต่ความผูกพันกับกำลังพลในพื้นที่ยังเหมือนเดิมพร้อมกับกล่าวถึงผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นกันเองสีเขียวยังติดหนังหัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับแนวทางแก้ปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้รัฐมนตรีกลาโหมเน้นย้ำทุกภาคส่วนต้องมองภัยคุกคามสถานการณ์ในภาพเดียวกันเพื่อให้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีกลาโหมยังให้ความสำคัญเรื่องของสิทธิสวัสดิการครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะและยังบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้อยู่ในห่วงเดียวกับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งนายกรองนายกนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่เป็นโอกาสสำคัญที่จะนำข้อมูลปัญหาข้อเสนอแนะนะคะที่ได้รับฟังจากผู้ปฏิบัติงานไปสะท้อนต่อผู้บริหารประเทศก็พร้อมทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างเสียงจากพื้นที่กับระดับนโยบายนอกจากนี้รัฐมนตรีกลาโหมก็ขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทหารตำรวจพลเรือนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนค่ะ
1: ค่ะทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะคะเสนาธิการทหารบกค่ะในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ก็ลงพื้นที่โคกโพปัตตานีเหมือนกันติดตามสถานการณ์ความมั่นคงรับฟังข้อมูลแลกเปลี่ยนความเห็นกับเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพค่ะแล้วก็ไปลงพื้นที่นะคะที่ปัตตานีก็บอกว่าประชาชนก็ยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติทำให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะพลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าการทำงานด้านความมั่นคงต้องมุ่งหมายให้ประชาชนเกิดความรู้สึกอุ่นใจสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติค่ะทั้งนี้จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงมีศักยภาพความงดงามทั้งด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวการสร้างสันติสุขจึงเป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมได้ค่ะและสำหรับวันที่31สิงหาคมนะคะตรงกับวันชาติมาเลเซียค่ะก็มีกระแสเรื่องของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พยายามที่จะก่อเหตุในวันนี้เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์และแสดงศักยภาพทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางต่างๆเพิ่มมาตรการตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยอย่างเข้มงวดค่ะป้องกันการลักลอบผ่านด่านของกลุ่มแนวร่วมที่จะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ส่วนห้าง Global House ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีที่ได้รับความเสียหายจากคนร้ายวางระเบิด3ลูกนะคะเมื่อคืนวันที่29สิงหาคมวันนี้ก็เปิดให้บริการตามปกติค่ะโดยวันนี้ทางพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงเร่งติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยทั้งเครื่องสแกนป้ายรถยนต์เครื่องถ่ายบัตรประชาชนและกล้องวงจรปิดที่เสียหายจากการที่คนร้ายเข้ามาทำลายในวันก่อเหตุค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

มาที่ความคืบหน้าไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะพถ.ลงพื้นที่เพื่อหาสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาคารคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวันที่28สิงหาคมวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพความเสียหายเตรียมหาสาเหตุต้นเพลิงโดยพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมางกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่าเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่โดยรอบแต่ยังไม่สามารถไปเก็บพยานหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุได้เนื่องจากพื้นที่ลานจอดรถบริเวณชั้น2ชั้น3ถล่มลงมาจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1โซน4ขณะนี้พถ.ทราบจุดวางเพลิงต้นจากคลิปวิดีโอแล้วนะคะแต่ก็ยังต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้จำเป็นจะต้องรื้อถอนโครงสร้างบริเวณชั้น 2-3 ออกก่อนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยทางด้านนายสุภกรสอนใหม่หัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายบอกว่าได้แจ้งเจ้าของอาคารดำเนินการจัดหาผู้รับเหมารวมถึงวิศวกรควบคุมงานเพื่อรื้อถอนโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายแล้วโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่เข้าตรวจสอบพื้นที่

0: ในส่วนของคดีนะคะตอนนี้พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่ามีผู้เข้าแจ้งความ170รายสอบปากคำ138รายประเด็นสาเหตุเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งการเกิดอุบัติเหตุหรือการจงใจก็มอบหมายฝ่ายสืบสวนนะคะไปดูในหลายแนวทางมาประกอบกันแล้วก็รอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีค่ะสำหรับเรื่องประกันภัยอาคารเบื้องต้นได้รับข้อมูลมีการทำประกันไว้แต่ยังไม่มีเอกสารยืนยันก็เลยจะต้องรอตรวจสอบข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่ชัดเจนค่ะ
1: ค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้ก็มีการประกาศปิดจ็อบไปนะคะจากทางนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั่นก็คือเรื่องของการเพิกถอนข้าราชการโกงสอบท้องถิ่นค่ะโดยวันนี้นายนิรัตน์นะคะก็พูดถึงการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นทั่วประเทศ 5,925 รายโดยบอกว่าหลังจากที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกกลางนะคะประชุมและทางกสทส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนราชการระดับจังหวัดก็คือกจังหวัดนะคะทุกจังหวัดแล้วแจ้งรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนแต่ละจังหวัดซึ่งกจังหวัดก็จะนัดประชุมกันซึ่งตอนนี้ประชุมเกือบครบทุกจังหวัดแล้วค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะก็เหลือ6จังหวัดที่ยังไม่มีรายชื่อเพิกถอนดังนั้นวันนี้สามารถที่จะระบุยอดเพิกถอนได้ว่ามี 3,868 คนค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมถึงไม่ใช่ 5,925 คนซึ่งนายนิรัตน์ก็บอกว่ายอดนี้เป็นจำนวนคนที่มีการแก้ไขคะแนนทั้งหมดนะคะทั้งตัวของนายนิรัตน์เองและทีมงานก็ไปไล่ตรวจสอบไล่เทียบเพื่อให้ละเอียดที่สุดพบว่าในจำนวน 5,925 คนได้รับการบรรจุไป 3,868 คนค่ะส่วนอีกพันกว่าคนรอบรรจุนะคะดังนั้นก็เลยไม่ได้ไปเพิกถอนค่ะเมื่อถามว่าทางอปท.เพิกถอนครบแล้วใช่หรือไม่นายนิรัตน์บอกว่าครบแล้วนะคะถามว่ามีใครฟ้องร้องบ้างหรือไม่ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีค่ะส่วนข้าราชการบางส่วนที่ชิงลาออกไปก่อนนะคะยอดล่าสุดจนถึงวันนี้146คนค่ะส่วนนี้จะต้องถูกดำเนินคดีทุกคนหรือไม่นายนิรัตน์บอกว่าทั้ง146คนก็อยู่ในจำนวน 3,868 คนนั่นเองนะคะนอกจากนี้เรื่องของคดีอาญานะคะก็เป็นความคืบหน้านะคะก็บอกว่ามีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตาม MOU อาทิปปช.ปปท.ตำรวจปปง.และ DSI รับเรื่องไปทำแล้วค่ะถ้าได้ข้อมูลความผิดอะไรมาก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่อยู่ใน MOU นี้นะคะแล้วก็ได้แจ้งความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะและวันนี้ก็จะได้รายงานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกด้วยว่ามีการส่งผลคะแนนที่ถูกต้องและเคยถูกอ้างว่าเป็นผลคะแนนที่ถูกให้กจังหวัดต่างๆซึ่งสทเปิดให้เจ้าตัวสามารถขอดูคะแนนตัวเองได้ทั้งที่กรมสทและสำนักงานทั่วประเทศ76จังหวัดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มี 1,489 คนที่มาขอดูคะแนนค่ะทุกคนที่มาดูเมื่อชัดเจนแล้วก็กลับไปนะคะก็เป็นความตั้งใจที่จะแสดงความโปร่งใสซึ่งภายหลังการให้สัมภาษณ์นะคะนายนิรัตน์นายบุญประสงค์นวลสรายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็คุยกันค่ะแล้วก็กล่าวว่าปิดจ็อบกันก่อนที่นายนิรัตน์จะแบมือทั้งสองข้างให้ผู้สื่อข่าวดูแล้วก็ย้ำว่าปิดจ็อบค่ะ
0: เน็ตไอดอลขึ้นเครื่องนะคะที่สุวรรณภูมิไปกระบี่แต่ปรากฏว่านาฬิกาหรู2เรือนหายไปจากกระเป๋านะคะไปแจ้งความแล้วแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าที่สำนักงานบริเวณนิติรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมที่ปากเกร็ดนนทบุรีนางสาวกิติชาหรือมุกหมวยนะคะอายุ29ปีเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังมีคนติดตามกว่า4ล้านคนพร้อมดีเจแป๊บแฟนหนุ่มนำเอกสารหลักฐานร้องเรียนนะคะกับทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะโดยอยากจะขอให้ช่วยเหลือในด้านคดีหลังตนกับแฟนหนุ่มเนี่ยขึ้นเครื่องบินจากสุวรรณภูมิไปกระบี่วันที่21สิงหาคมนะคะเที่ยวบินเวียดเจ็ตแอร์ค่ะพอไปถึงกระบี่นะคะในช่วงเย็นประมาณ 4:30 น.แต่ปรากฏว่านาฬิกา2เรือนที่เก็บไว้ในกระเป๋าอันตรธานหายไประหว่างเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินแล้วได้โหลดกระเป๋าสัมภาระแต่เมื่อถึงสนามบินกระบี่กลับพบว่ากระเป๋าสัมภาระของตนมีร่องรอยถูกรื้อค้นซิปแตกนาฬิการาคาแพง2เรือนของตนกับแฟนหนุ่มนะคะมีคาเทียฝั่งเพชรมูลค่า 470,000 กับนาฬิการูอีกเรือนมูลค่า 140,000 นะคะ2เรือนเนี่ยรวมๆกันก็6

0: แสนกว่าบาทค่ะแล้วถูกมือดีขโมยไปแจ้งความไว้ที่สภ.เหนือคลองกระบี่แล้วก็สภ.สุวรรณภูมิสมุทรปราการเป็นหลักฐานแต่คดีไม่คืบนะคะอีกทั้งเจ้าหน้าที่สนามบินผู้รับผิดชอบก็บอกให้ตนเองรอก่อนอยู่ระหว่างการสืบหาเรื่องนี้ทนายรณรงค์บอกว่าความผิดข้อหาลักทรัพย์สนามบินมีโทษจำคุกตั้งแต่1 ปีถึง 5 ปีถือเป็นโทษที่หนักนะคะต้องดูว่าใครเป็นผู้กระทำพนักงานหรือบุคคลภายนอกถ้าเป็นพนักงานสายการบินเองก็ต้องยิ่งออกมารับผิดชอบค่าเสียหายซึ่งตนจะพาไปร้องเรียนที่กองปราบเพื่อให้กองปราบนั้นลงมาทำคดีเพราะผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่สภ.สุวรรณภูมิกับสภ.เหนือคลองทั้งสองแห่งคดีไม่คืบค่ะ
1: มาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะความคืบหน้าหายนะภัยบนเทือกเขาฮิมาลัยค่ะเข้าสู่วันที่6นะคะผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า800คนและที่สำคัญคือยังสูญหายอยู่ถึง 3,000 คนค่ะและตอนนี้กำลังมีการเร่งกู้ภัยในอุโมงค์แห่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีคนติดอยู่หลายร้อยคนอุโมงค์แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำตรีสูรีที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานตลอดวันตลอดคืนเพื่อเปิดทางเข้าไปค้นหาคนงานที่ติดอยู่ภายในเชื่อกันว่ามีคนงานอย่างน้อย933คนติดอยู่ในนั้นนะคะนี่เป็นหนึ่งในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำประมาณ6แห่งที่ถูกน้ำท่วมและโคลนถล่มเมื่อวันพุธที่แล้วค่ะทีมกู้ภัยเร่งมือท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมซ้ำสองค่ะเช้าวันนี้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตนูวาคอตของเนปาลชาวบ้านต่างพากันค้นหาเศษซากปลักหักพังของบ้านเรือนที่พังเสียหายเพื่อเก็บกู้สิ่งของที่เหลืออยู่จากภัยพิบัติยอดรวมผู้เสียชีวิตตอนนี้ประมาณ800คนอีก 3,000 คนยังสูญหายแบ่งเป็นฝั่งเนปาล794คนนะคะเสียชีวิต794คนและสูญหาย 2,502 คนทางการจีนรายงานว่าฝั่งจีนนั้นเสียชีวิตนะคะ16คนสูญหาย546คนและมีชาวต่างชาติด้วยนะคะ261คนจาก23ประเทศค่ะสำหรับปฏิบัติการกู้ภัยยังคงยากลำบากนะคะถูกระงับหลายครั้งตั้งแต่วันศุกร์เพราะว่าสภาพอากาศเลวร้ายหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลบอกว่ามีการพบศพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนะคะแล้วก็จากตรงที่ไกลจากจุดเกิดเหตุหรือบ้านของเหยื่อมากกว่า100กิโลเมตรค่ะเช่นเมืองจิตตะวันซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ดินถล่มหนักที่สุดไปทางใต้ตรงนั้นพบศพมากกว่า250ศพนะคะที่พัดมาเกยแม่น้ำรัฐบาลเนปาลได้ร้องขอตู้แช่แข็งมากกว่า 1,000 ตู้สำหรับการเก็บรักษาศพเพราะว่าตอนนี้ไม่มีห้องเก็บศพเหลือเพียงพอแล้วค่ะ
0: ค่ะสรุปข่าวพักเที่ยงวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณสายสีทรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์

0: ตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ก็เป็นบทเพลงที่ส่งให้ฟังนะคะเริ่มมาตั้งแต่ตอม้าที่ตายแล้วพี่หนุ่มรังสีเสรีชัยก่อนไว้ตรงนั้นน้องพึ่งบึงสัมพันธ์ตามคำแนะนำของพี่เน่งการทางนะคะส่งกลอนมาไม่ได้อ่านเลยข้อความหายไปแล้วนะคะนั่นคือเพลงมหานครออนไลน์ฮิตขอบคุณทางโทรศัพท์ที่แนะนำมานะคะมีหลายคนมากทั้งจากคุณเควินเนาะติดไว้ก่อนนะคะสำหรับเพลงของคุณทศพลนะคะนี่ก็รุ่นเดียวกันเหมือนกันคุณเควินจากรังสิตค่ะคุณเน่งจากบึงกุ่มคุณบัญชาจากอุตรดิตถ์ได้ฟังตามคำแนะนำด้วยนะคะคุณเชียงจากถนนวิทยุวันนี้เป็นยังไงบ้างได้กี่เที่ยวแล้วนะคะแนะนำเพลงของพี่สนธิมาขอบคุณทุกๆสายนะคะทุกๆข้อความที่ส่งมาทาง Facebook ด้วยทาง SMS ด้วยนะคะเพลงไหนไม่ได้เปิดให้ฟังก็อย่าโกรธกันนะถ้าส่งเพลงในเพลง History ค่ะเรื่องราวของการสวดมนต์ขอพรการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชานะคะเป็นที่พึ่งทางใจค่ะคุณผู้ฟังพูดเสมอเลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้คือจากตัวกระทําของเราดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่ำอยู่ที่ทําตัวทั้งหลายทั้งปวงคือเราทั้งสิ้นนะคะกําลังใจเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทําให้เราได้มีแรงอย่างน้อยก็เป็นเบื้องต้นที่ทําให้เราได้ผลักดันให้เราลุกขึ้นก่อนแต่การจะขับเคลื่อนการเดินหน้าต่อไปไม่มีใครพาขาเราไปแน่นอนนะครับเรานี่แหละที่จะก้าวต่อไปหรือเปล่าอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นเลยก็ขอให้ทุกคนมีกำลังกายกำลังใจที่แข็งแกร่งในการที่จะสู้ชีวิตต่อไปปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้าว่ายิ่งจะหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะโดยเฉพาะยิ่งกับเรื่องของเศรษฐกิจทั้งหลายทั้งปวงหาได้น้อยแต่ใช้เยอะเหลือเกินเป็นอะไรที่น่ากลัวสำหรับการใช้ชีวิตตอนนี้นะคะความอดทนต้องมีสูงมากขึ้นการประหยัดต้องมีมากขึ้นก็ขอให้ทุกคนได้โอกาสดีๆนะคะน้องสาวถามว่าทำไมเสียงเหมือนเหนื่อยไม่กล้าที่จะใช้เสียงที่มันแรงกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวเส้นเสียงมันจะช้ำวันนี้ต้องไปร้องเพลงแน่ๆอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งที่จะต้องร้องเป็นคอนเสิร์ตที่มีหางเครื่องนะคะก็ทำให้ตอนนี้คือใช้เบาเสียงเบาที่สุดก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปพักเสร็จในคืนนี้สู้ต่อถ้าหากพรุ่งนี้ไม่ไหวก็คงต้องลาก็ส่งความโชคดีไปกับบทเพลงเลยนะคะ

0: ั้งเสรีขอพรตามคำแนะนำแล้วก็หลวงพ่อห้ามจนแบบกระทัดรัดให้ฟังส่งไปก่อนส่งไปเป็นกำลังให้กำลังใจให้ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่สวยเชฟพงหรือใครที่ชอบบทเพลงนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงเพลง History ด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมูบิดยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะสำหรับกิจกรรมมหานครเฟมิลี่นะคะที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้สนุกสนานกันมากเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่ยังนั่งรอเป็นกำลังใจให้ทานะคะ มีอาม่า88ปีแม่เปียพามาอาม่าอยากเห็นเราเห็นแล้วเราเห็นรอยยิ้มของแต่ละท่านแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะถ้าหวังว่าทาคงจะได้มีกิจกรรมประมาณที่เป็นตัวเองแบบเดียวๆแล้วก็ให้ทุกคนได้มาสนุกสนานกันมาฟังเพลงแบบให้จุใจกันนะคะในรูปแบบของสุรินทราก็คิดไว้ว่าจะมีเมื่อไหร่เดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะคะสำหรับกิจกรรมที่เราจะไปเที่ยวกันยังไม่ได้หายไปจากโครงการนะคะโครงการระยะยาวนั้นมันเป็นอะไรที่ยังอยู่ในใจเสมอนะคะพี่สวยบอกสู้ๆน้องทาบุ๋มบิ๋มบอกให้คนอื่นร้องเราเต้นกำลังคิดอยู่ว่าเราขอเต้นได้ไหมไม่ต้องร้องคุณเลิฟสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะคะคือถ้าคืนนี้ถ้าคิดว่าเราจะพักเสียงเพราะว่าเดี๋ยววันที่3ถ้าต้องไปแคสหนังเดี๋ยวนี้ต้องมีการแคสติ้งกันขึ้นนะคะเพราะว่าจะเหมาะกับตัวแสดงนั้นไหมอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เสียงเหมือนกันเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าจะไหวไหมก็ถ้าไม่ไหวก็คงจะเป็นน้องพิมดาแหละมาแทนนะคะพี่สุนงบอกว่ารอไปเที่ยวด้วยค่ะได้เลยแล้วก็ใครอีกน้ำหวานบอกอยากไปเที่ยวได้จัดปะวันนี้ใช้ลิปซิงค์ก็จะจ้างเรามาอย่างนั้นเรานอนอยู่บ้านเถอะไม่ได้ไม่ได้ทำได้ค่ะทำได้ก็กิจกรรมนั้นมีศิลปินนะคะเมื่อวานนี้ก็ทั้งการทัศนะมิลเชคแป้งร่ำชิวนารีเฟิร์นกัญญรัตน์เบิร์ดเดย์ทาร์โดมิวสิกมายไอส์จัสเพลงเอกนะคะบาร็อกมาลูกชายคนหนึ่งนุเพลงเอกแบงเพลงเอกสุรินทราเขามาช้าหน่อยเพราะว่าบอกแล้วว่าติดภารกิจนะคะแต่ก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ยังเป็นกำลังใจให้โอ่งมาค่ะลิวอจริยาติปสุรังคณาดำรงวงทองเด่นชัยสายสุพรรณแล้วก็เกษมคมสันนะคะพออวาสุนั้นนำทีมนักจัดรายการมาดูแลคุณผู้ฟังอย่างใกล้ชิดแล้วก็เราเห็นกิจกรรมมีการออกร้านค้าขายของเป็นกิจกรรมที่ระดมรายได้ระดมทุนเนี่ยนะคะไปสนับสนุนในกิจกรรมของมูลนิธิเพื่ออาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขอบคุณพี่ ขออภัยค่ะพี่ที่มาให้ทาถึงที่เลยนะบอกภรรยาไม่ได้มาเขาฝากเงินใส่ซองมาทำด้วย 1,000 บาทแล้วก็มีเสื้อผ้ามาด้วยนะคะขอบคุณพี่ปุ๊ค่ะร้านปุ๊เฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ร่มเกล้านะคะ1มีเสื้อผ้ามา1ถุงมีเงิน 1,000 บาทแล้วค่ะเมื่อวานหน้าเวทีของทาที่ทาได้รับจากทุกท่านนะคะเป็นรางวัลทามอบให้กับมูลนิธิไปหมดแล้วนะคะก็ขออนุโมทนา บุญร่วมกันอะไรที่เราทำได้นะคะมีกำลังแค่ไหนทำแค่นั้นอย่างที่บอกแล้วเราก็ได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของแต่ละท่านที่มาร่วมงานกันแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆกลับไปนะคะผู้สนับสนุนอาหารก็ล้างเวทีได้อิ่มท้องกันทั้งขนมจีบน้องแชมป์ค่ะมาด้วยนะคะลูกชิ้นป้าสีสามโคกทอดมันพี่ปูกัญญรัตน์ค่ะส้มตำกับผ้าปลาจากเชฟเดย์นะคะนมเปรี้ยวและโอเลี้ยงจากป้านางแล้วก็แฟนคลับย่านพัฒนาการขอบคุณมากๆขอบคุณในความน่ารักส่วนการร่วมบุญตรงนี้ก็มีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันที่แน่ๆขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมตรงนี้ก่อนค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องรักว้าวว้าวว้าวไม่ไหวแล้วและ DPA ค่ะหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ปิ้ลไง
1: ป่ะที่คุณคะด้วยเพลงนี้ค่ะที่ขอมาจากน้องหญิงว่าหุงข้าวค่ะมีความสุขกันเยอะๆค่ะสุขภาพแข็งแรงนะเดินทางไปได้ปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยส่งกำลังใจให้นะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็เฮงเฮงเฮงเงินทองไหลมาณชาลิติพรุ่งนี้โชคดีกันนะคะแล้วก็โชคดีทุกวันด้วยน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังค่ะพรุ่งนี้ถ้าจะพยายามมาให้ได้แต่ถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรส่งพลังให้ทุกคนอยู่แล้วลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM
1: นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มครม.กระจายลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้วันนี้ครม.ลงพื้นที่กระจายตามจุดต่างๆเพื่อตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยลงมาติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาณประตูระบายน้ำหน้าควนตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นคลองร.1นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีบางส่วนนั่งรถบัส EV จากสนามบินมาที่จุดนี้เพื่อติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่และลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาโดยรับฟังรายงานความคืบหน้าเร่งซ่อมคลองร.1ให้พร้อมก่อนช่วงน้ำมากเดือนพฤศจิกายนพร้อมแผน3ระยะหลังจากจุดนี้นายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาต่อได้เป็นประธานประชุมระดมความเห็นแนวทางพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ก่อนจะประชุมรับฟังความคิดเห็นการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่บรรดารัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่อาทินายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ลงพื้นที่ติดตามวิจัยฟื้นฟูทรัพยากรทะเลและชายฝั่งสู่ความยั่งยืนชูธนาคารปูม้าโดมปะการังหวังสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้คืนสู่ชุมชนกิจกรรมครม.สัญจรวันนี้จะยาวไปถึงช่วงเย็นที่นายกรัฐมนตรีจะไปเมืองเก่าสงขลาติดตามขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนมรดกโลกและกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนายกรัฐมนตรีแจงวุฒิสภาเหตุจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน4 แสนล้านแก้วิกฤตพลังงานการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจ

0: มาตรกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเสนอพ.ร.ก.ด้วยตนเองก่อนเดินทางไปหาดใหญ่โดยมีการอ้างถึงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ว่าพ.ร.ก.นี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา172วรรคหนึ่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความจำเป็นในการตราพ.ร.ก.นี้เนื่องจากมีความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงต้นปีเป็นวิกฤตการณ์พลังงานโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันจากแหล่งตะวันออกกลางร้อยละ50เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวจึงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้ยังไม่มีใครคาดการได้ว่าความไม่แน่นอนของความขัดแย้งดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อใดถือเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตหลายระลอกจึงมีความจำเป็นต้องตราพ.ร.ก.เป็นความจำเป็นเร่งด่วนบางช่วงนายกรัฐมนตรีเสียงแหบและจิบน้ำเป็นระยะโดยกล่าวขออภัยระบุว่ามีอาการป่วยของหลอดลมคลังเตือนวันสุดท้ายยื่นขอทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีพ.ศ. 2569ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการยื่นขอทบทวนสิทธิสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันสามารถรักษาสิทธิ์ของตนและยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้โดยสามารถดำเนินการได้2ช่องทางคือทางออนไลน์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในเวลา 23:00 น.ของวันนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐและช่องทางสาขาธนาคาร5ธนาคารสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในเวลาทำการของธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20กันยายน2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

แม่วันนี้มาแบบใต้ๆเลยนะครับเร่งกระทองแดงนะครับวงพัทลุงนะฮะมีสาวนุ้ยไม่ลืมนะครับจากน้องอันดานะครับมีพี่เจี๊ยบเบญจพรนะกับเพลงหลงนะครับก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่ครับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็ต้องรีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับหลังอาหารเที่ยงนะครับกำลังอิ่มๆเลยนะฮะแวะเข้ามาสวยๆเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะฮะเพราะว่าถ้าเวลาชาวคณะของเราเข้ามาทักทายใช่ไหมครับนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะใช่ไหมครับเดี๋ยวลูกพี่กดมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวเฮียก็จะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานนี้ใครที่ได้มางานนะครับมหานครแฟงของเรานะครับผมว่าน่าจะได้ความสุขกลับไปนะครับนะบรรยากาศในงานนี้อบอุ่นนะครับเพราะว่าเป็นงานที่หรือว่ามาเจอกันโน้แบบนานบางทีหลายๆท่านนี่แบบไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับหลายปีมากๆเลยก็ถือว่าดีใจเหมือนเป็นงานรวมญาตินะครับที่เราแบบไม่ได้เจอกันนานมาเจอกันครั้งนึงมาให้เฮียไหว้หน่อยนะถามสารทุกข์สุขดิบกันนิดนึงนะครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับก็หลายๆท่านก็เข้ามาหรือว่ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็มาช้อปปิ้งนะครับแล้วก็รายได้ก็เรียกว่าไปทําบุญกันด้วยนะครับก็เรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันไปนะฮะแม่ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับชาวคณะทุกท่านที่มาร่วมในงานนะครับหรือว่าพี่ๆที่ส่องอยู่บางทีไม่สะดวกอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่เป็นไรครับผมส่องทาง Facebook Live ก็ได้นะก็มีถ่ายทอดสดจนจบงานนะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศความประทับใจนะที่โอ้เราตั้งใจมากๆเลยนะครับพี่ๆทีมงานนะครับนะพี่ๆ DJ พี่ๆศิลปินทุกท่านนะครับทุกคนต่างตั้งใจนะอยากจะให้งานนี้ออกมาดีที่สุดนะครับสำเร็จที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเราก็มาร่วมทำบุญด้วยนะครับรายได้ก็ไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยด้วยนะครับน้ำท่วมนะช่วงนี้เนี่ยบ้านเราก็แบบโอ้แบบเจออะไรหนักๆเยอะนะครับพี่น้องคนไทยก็ช่วยเหลือกันมีน้ำใจแล้วก็น่ารักนะครับนะมาครับผมตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะฮะก็อย่าลืมครับที่แฟนเพจของเรา LTM AFM 95นะครับนะเอาเรียนเชิญครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพก่อนที่ตอนนี้มาแล้วนะฮะมีพี่มาลีมัสบุชินะครับพี่ประเพณนะพี่คนสันโดษพี่สุนิสานะครับมีน้องพึ่งพี่จิตตาพี่อรพินพี่รินร้อยหมื่นนะครับพี่อนุชานะครับพี่อัญชลีพี่นาวานะครับมีพี่ชายเลนะครับพี่ขจรนะครับพี่สุพัฒนีนะครับพี่อุมาพรพี่เบนพี่มุกดาวันพี่เดียมพี่ปฐมนะครับมาแล้วนะครับชาวคณะของเรานะฮะแล้วก็มีเดี๋ยวนะพี่มารีเพชรสูงสกุลนะครับพี่หนูริงพี่ปทุมวดีนะครับพี่สุรชัยพี่คมคายพี่ธนวันพี่กุลลัตนาพี่พรพรมพี่ทิพาพรพี่พระพลอยพี่สว่างแสนรักษาพี่สิริพรพี่กล้วยพี่พัชราพี่จงรักพี่รุดีนะครับแหมวันนี้คึกคักนะฮะแล้วก็มีในคอมเมนต์ของเรานะมีพี่ขวัญเรือนนะครับมีพี่หนูริงนะครับโอ้โหพี่หนูริงนี่แบบเรามันเล่นกันในนี้นานมากนะครับแล้ววันเมื่อวานนี้ได้เจอกันในงานโอ้ผมดีใจมากนะสำหรับชาวคณะที่บางทีเข้ามาส่องกันมารัวสติ๊กเกอร์กันแล้วพอเจอตัวเป็นๆมาถ่ายรูปกันนี่มันดีใจมันตื้นตันนะบางทีแบบอุ๊ยเล่นกันเป็นหลายปีเลยนะครับนะก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาร่วมในงานนะครับนะพี่กล้วยชูไพรนะครับนะพี่จุ๊บแจงนะครับมาแล้วนะครับนะมีพี่ขวัญเรือนนะครับพี่ทัชมนนะครับพี่ทัชพลนะครับนะก็เข้ามาทักทายกันก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับมาตอนนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของมาจากในช่วงเฮียมีโชว์นะครับวันนี้มีของอร่อยเอามาทายกันนะครับตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับ

เทมผมถามว่านอนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับเอาถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับนะเอาทักทายพี่ธวัชชัยด้วยนะครับน้องใบตี้ก็มาแล้วนะครับเมื่อวานนี้น้องใบก็มาร่วมงานด้วยนะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะฮะตอนนี้ก็เข้ามาจองสายหน้าใหม่ที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องกวางน้อยปูเสือรออยู่อ่ะหลังเพลงนี้อ่ะกดลด

ตอนนี้ยังรอสายอยู่นะครับใครที่ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับหรือว่านานๆจะคุยกันทีนะครับนะลูกพี่ก็กดมาได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าหลังเพลงนี้นะครับมาคุยกันหน่อย

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับพี่พรเดี๋ยวให้น้องกวางลองเช็คสายนะครับไปแล้ว โถพี่พรนานๆเราจะได้คุยกันนะครับนะพี่พรจากดินแดงนะครับแต่พี่พรผมเห็นพยายามกดมานานมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อพี่พรขอเพลงทิ้งไว้ถึงแม้ว่าสายจะจากไปอย่างสงบแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้นะพี่พรนี่ขอเพลงกันดาวราพรมานะครับคนดีของฉันนะครับเอาเดี๋ยวเฮียจัดให้ไม่ต้องห่วง
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: เซอร์ไพรส์พี่จอย
1: ขอบคุณด้วยนะครับพี่จอยโรมิดนะฮะนี่คือหลงลับแลนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่กุลดาด้วยนะครับโอ้ยฟังพี่จอยนี้ส่งดาวเป็นกำลังใจให้เลย10ดวงนะฮะขอบคุณมากเลยนะอันนี้ก็เป็นบันทึกนะครับในงานนะฮะที่เราไปที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับสำนักงานกสทช.นะก็เตือนประชาชนนะครับให้ระวังสายโทรศัพท์นะจากหมายเลขที่ขึ้นต้นนะฮะบวก697นะครับและบวก698นะครับซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาตินะครับหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพนะครับถ้าจำเป็นต้องรับสายนะก็ขอให้ตั้งสตินะฮะแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านนะฮะหรือว่ารหัส OTP โดยเด็ดขาดนะครับทั้งนี้หน่วยงานของรัฐนะจะไม่มีการใช้หมายเลขขึ้นต้นบวก697นะครับหรือบวก698นะครับติดต่อประชาชนถ้ามีคนแอบอ้างนะครับเป็นตำรวจสรรพากรธนาคารไปรษณีย์นะฮะหรือว่าหน่วยงานราชการนะครับพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างนะครับหรือว่าหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะฮะว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับแล้วก็วางสายทันทีนะครับสำนัก

งานกสทช.ก็ขอความร่วมมือนะฮะช่วยบอกต่อข้อมูลนี้นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะฮะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงนะครับจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ย้ำเลยนะว่าต้องตั้งสตินะฮะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งนะฮะคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดนะครับ

0: ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ดูโฮมแตงกิ้วเซลลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้านสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยหนีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: พี่บุญตาเมืองใหม่นะครับมาร้องเพลงนี้ด้วยนะครับนะคนดีที่อ้ายบ่ฮักนะฮะแล้วก็พี่หนูริมบอกว่าอุ้ยเพลงเพราะตัวจริงก็สวยนะครับนะคนที่มาชมบรรยากาศสดๆก็จะได้เห็นนะอุ้ยเป็นศิลปินที่แบบหลายๆท่านแบบไม่เจอนานก็คิดถึงนะทั้งพี่บุญตานะครับแล้วก็มีพี่ดำรงนะจะกี่ปีก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะครับโปรดพิจารณานะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิต
0: เอามาครับลูกพี่ส่งกันบ้านได้นะครับในช่วงของพาเรทนะฮะกดมาที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่ปู่นะครับนักแสวงหา

ขณะนี้เวลา 14:00 น.ขณะนี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินกำชับหาดใหญ่เตรียมพร้อมรับมือน้ำถอดบทเรียนอุทกภัยใหญ่ปีที่แล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งพื้นที่จุดนี้ถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยหากน้ำท่วมก็ทำลายทั้งการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่ต้องถอดบทเรียนจากอุทกภัยใหญ่เมื่อปีที่แล้วนายอนุทินกล่าวว่าได้พูดกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาว่าปีนี้น้ำจะท่วมหรือไม่ก่อนระบุต่อว่าน้ำไม่ท่วมไม่สามารถจะบังคับได้แต่ต้องเตรียมความพร้อมโดยต้องมีการอพยพคนให้ทันท่วงทีสถานพยาบาลศูนย์อพยพต้องมีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดระบบการระบายน้ำในคลองชลประทานต่างๆถนนต้องทำให้น้ำมีทางวิ่งไปในที่ที่ควรจะไปได้ถือว่าจะต้องมีการเตรียมขุดลอกคูคลองตักตะกอนดินที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำซึ่งได้ให้งบประมาณให้กรมชลประทานไปดำเนินการแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายอนุทินติดตามการบริหารจัดการประตูระบายน้ำหน้าควรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบริเวณริมคลองภูมินาถดำริหรือคลองร.1มีนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีอำเภอหาดใหญ่เดินเข้ามายกมือไหว้นายอนุทินนายกรัฐมนตรีถามกลับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรซึ่งนายณรงค์พรระบุว่าดีขึ้นแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าเอาจริงแล้วนะไม่ใช่ออกไปนินทาอีกนะมีอะไรต้องทำงานด้วยกันการเมืองช่างมันด่าช่างมันเอาเรื่องชาวบ้านมาก่อนเราพวกเดียวกันอยู่แล้วก่อนถามกลับนายณรงค์พรว่าเป็นนายอำเภอเก่าใช่หรือไม่เดี๋ยวต้องไปด้วยกันห้ามหายนะเศรษฐบเผยเตรียมปรับวิธีการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ย้ำการข่าวไม่ได้ล่าช้าประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะพูดคุยถึงการพูดคุยสันติสุขด้วยหรือไม่ว่าต้องขอไปฟังดูก่อนขอให้ใจเย็นยืนยันว่ามีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดว่าจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการอย่างไรย้ำว่าการข่าวไม่ได้ล่าช้าแต่ต้องวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆให้มากยิ่งขึ้น

0: ท่านี้ในระหว่างการสัมภาษณ์พลเอกชัยพฤกษ์ที่ใส่ชุดเครื่องแบบทหารอยู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งพลเอกชัยพฤกษ์ว่าคงใส่ชุดนี้ได้อีกไม่กี่วันเนื่องจากที่ประชุมสมช.ที่ผ่านมามีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และมีรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันพรุ่งนี้จะเสนอชื่อของพลเอกชัยพฤกษ์ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.ด้วยมท.4ยืนยันถอดถอนทุจริตท้องถิ่นครบแล้ว 100% ยันยังไม่มีคนอุทธรณ์ฟ้องร้องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการถอดถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจากที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายว่าวันนี้31สิงหาคมเป็นไปตามที่มติคณะกรรมการกลางระบุไว้ให้มีการถอดถอนให้แล้วเสร็จซึ่งตามรายงานที่รับทราบดำเนินการถอดถอนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วซึ่งคนที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 รายและบรรจุไปแล้ว 3,864 รายซึ่งณวันนี้ถอดถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่เหลือคือยังไม่ได้มีการบรรจุฉะนั้นก็ไม่ต้องถอดถอนเพียงแต่ในรอบใหม่ก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมพร้อมยืนยันว่าถอดถอนทั้งหมด 100% แล้วขณะนี้มีคนมาขอดูคะแนนจำนวนมากพอสมควรประมาณ 1,500 คนซึ่งทั้งหมดเมื่อได้เห็นข้อมูลและหลักฐานก็ไม่ได้มีการโต้แย้งหรือร้องเรียนและในส่วนข้าราชการที่ถูกเพิกถอนก็ยังไม่ได้มีการร้องเรียนหรืออุทธรณ์เข้ามาอย่างไรก่อนย้ำว่ายังไม่ได้รับรายงานว่ามีการไปร้องศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครองแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: กลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่ง

0: ไซดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อยากจะคุยกันนะครับวันนี้อากาศดีดีนะครับชาวคณะก็อาจจะเข้ามาขอเพลงสวยๆนะครับแต่ตอนนี้นะฮะเรารับสายแล้วหน้าใหม่นะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยนะครับลูกพี่ที่เบอร์นี้เลยนะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังเพลงในช่วงจ่อคิวฮิตก่อนนะจ๊ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่เพราะเลยนะครับเพลงนี้นะจินตนาโอ้โหชอบชื่อเพลงมากนะครับเท่มากนะฮะจากน้องจิ๋วสกุลชัยนะครับสังกัด S1 Music นะครับนะอ้าวคำร้องนะครับเอสเตอร์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะคุณเคนตะนะครับนะก็ใครที่ฟังเพลงนี้แล้วชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: อ้าวมาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเฮียหนี
0: สวัสดีครับพี่กุลนะครับ
4: ค่ะ
0: อ้าวตอนนี้แถวบ้านฝนตกไหมพี่กุลตอนนี้
4: กำลังลง

0: เลยค่ะ
1: โอ้จริงป่ะครับบรรยากาศชิลมากเลยใช่ไหมครับ
0: มันไม่ชิลมันเปียกเก็บผ้าแทบไม่ทัน
1: โอ้เดี๋ยวแสดงว่าตกหนักเลยเหรอครับพี
0: ่เปล่ามันลงเม็ดไม
1: ่ปอแปะปอแปะ
0: นิดเดียวเอง
1: ปอแปะปอแปะพอเปียกเนาะพี่กุลเนาะ
0: ใช่อ๋อ
1: แถวสมุทรปราการแล้วเมื่อวานนี้ได้ชมมัน

0: เอง
1: ขอกำลังใจทางหนูเล็กจ้ะ
0: อ้าวได้เลยครับพี่กุลงั้นเดี๋ยวพี่กุลช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวผมนำทางให้นะพี่กุลนะเดี๋ยวดูวางของแป๊บนึงนะแป๊บเดียวแป๊บเดียว2นาทีนะพี่กุลนะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยาราอ่ะฮ่า
1: และไอ้ไอยาราอ่ะฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอ่ะฮ่า
1: ไอยาราอ่ะฮ่า
0: เป๊ะมากเลยพี่กุลฝากให้ใครไหม
1: ให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้เฮียมีแล้วก็น้องหลังใหม่ด้วยนะคะ
0: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่กุลมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วันนี้ก็จัดให้เลยนะครับกำลังใจนะครับเอาไป4กล่องเลยนะครับผมมี1กำลังใจนะครับพี่ฝนธนสุนทรนะครับมีกำลังใจในแววตานะครับพี่ไม้พี่รมพรนะครับขอกำลังใจนะครับหนูเล็กกะกะนะฮะแล้วก็มีกำลังใจจากโฮปนะจ๊ะ
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการดื่มน้ำกันบ้างนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินข้อมูลอยู่แล้วนะครับว่าเอ๊ะวันหนึ่งอย่าลืมอย่างน้อย2ลิตรนะนะครับถ้าให้ดี3ลิตรนะครับนะใครที่ออกกำลังกายนะครับหรือว่ากินอาหารเยอะกินวิตามินเยอะก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณให้มาเขาเรียกสมดุลกันนะครับจะ4หรือ5ลิตรก็ได้แต่ค่อยๆจิบทั้งวัน ก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละบุคคลฮะแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันถึงเรื่องของการที่ถ้าเราดื่มน้ำน้อยเนี่ยนะครับนะจะทำให้ร่างกายเสี่ยงอะไรบ้างนะครับนะสำหรับคนที่กินน้ำน้อยนะแบบปกติก็แบบโอ้ไม่ค่อยได้กินเลยแบบน้อยมากเลยนะครับอาจจะติดภารกิจหรือว่าการดื่มน้ำมากๆอาจจะไม่สะดวกอะไรอย่างนี้ก็ลองฟังข้อเสียนะครับนะเราจะได้แบบมาปรับกับตัวเรานะฮะคือความเสี่ยงนะครับแล้วก็โรคที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหนึ่งคือโรคนิ่วนะครับแล้วก็ไตวายนะครับนะปัสสาวะจะมีความเข้มข้นสูงนะทำให้แร่ธาตุเนี่ยตกตะกอนเป็นก้อนนิ่วนะครับนะแล้วก็เสี่ยงทำลายเนื้อเยื่อไตจนเกิดเป็นโรคไตวายเรื้อรังนะครับนะข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองคือทางเดินปัสสาวะอักเสบนะฮะก็จะมีแบคทีเรียสะสมในกระเพาะปัสสาวะได้ง่ายนะครับนะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยขับถ่ายของเสียออกไปไม่ทันนะครับนะทำให้ท้องผูกนะครับแล้วก็เป็นริดสีดวงทวารด้วยนะครับนะแล้วก็สี่คือเลือดข้นนะครับเวียนหัวนะฮะเพราะปริมาตรเนี่ยเลือดลดลงแล้วก็เลือดมีความหนืดอันนี้น่ากลัวผมว่านี้น่ากลัวมากถ้าเลือดหนืดนี่โอ้โหโหดมากเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเลือดของเรามันต้องไหลเวียนตลอดใช่ไหมครับแต่ถ้ามีความเข้มข้นมีความหนืดเนี่ยนะครับทำให้เรามึนงงแล้วก็อ่อนเพลียด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อครับข้อ5คือสมองเสื่อมนะฮะการไหลเวียนของเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองลดลงในระยะยาวส่งผลเสียต่อการทำงานของสมองนะครับอันนี้ข้อมูลจากโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับยังไงก็ใครที่ปกติดื่มน้ำน้อยอันนี้เข้าใจครับบางท่านขับรถบางทีเดินทางไกลมันไม่ค่อยสะดวกแต่ยังไงเราก็ต้องมีช่วงเวลาที่เราพยายามจิบน้ำให้มากขึ้นนะครับนะลองเอาไปปรับใช้ดูนะจ๊ะ

0: บุญผลาบ่อฮอดนะครับจากอ้ายแมนนะครับนะตอนนี้เพลงนี้นะฮะก็อยู่ในฮิตที่14นะครับนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับก็พี่แมนเหมือนกันนะครับแต่นี่คือแมนมณีวันนะครับหัวอกพ่อห้างนะฮะก็เข้าใหม่นะครับอยู่ที่ฮิตที่18นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: มาครับผมเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับชาวคณะก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเพราะว่าเฮียจะเฉลยแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะเลเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือคูเซเดเลเชครับผมเป็นคาราเมลนมหวานนะครับจากอาร์เจนตินานะครับนะเหมือนช็อกโกแลตมากนะครับผมนะแล้วก็ขอบคุณวิกิมีเดียคอมมอนส์ด้วยนะครับนะอ่ะวันนี้ก็มีคนที่ตอบถูกนะครับวันนี้ค่อนข้างยากเลยนะครับแต่ชาวคณะของเราก็เก่งมากนะครับนะคนที่ตอบถูกที่ผมมองเห็นนะครับมีพี่นิรมัยนะครับมีพี่หนูริงนะฮะแล้วก็มีพี่ขวัญ นะครับนะแล้วก็ใครที่ตอบว่าคูเซเดเลเชนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะ

0: ดยหมีธนัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไอ้เที่ยงกินอะไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮฟพุ่งถุน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ไอ้เที่ยงกินอะไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮฟพุ่งถุน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
3: พาวซ่า

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเอาก่อนหน้านี้นะครับเป็นงานจากน้อง Birthday Tidal Music นะฮะแล้วก็พี่ขวัญเรือนก็เข้ามาช่วยกันเลือกขอเพลงนะครับทาง Facebook Live นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะใครที่เป็น FC น้องเบิร์ธเดย์เมื่อกี้พี่หนิงก็เข้ามานะครับมาเข้ามากรี๊ดกันนะครับผมนะฮะก็ได้เจอแล้วนะครับอุ้ยตัวจริงนี่แบบร้องเพลงเพราะมากแม่ยกนี่แบบแบบมีแบบเต็มไปหมดเลยครับปีกใหญ่ๆนะครับ ก็เรียกว่าได้ฟังอย่างมีความสุขกันนะครับนะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะครับนะก็สามารถเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับจะหลังไมค์จะ SMS หรือว่าทาง Facebook Live ก็ได้ทุกช่องทางนะจ๊ะชั่วโมงนี้มีชาวคณะบอกว่าฝนตกหลายที่นะครับแต่ตกปล่อยๆเย็นๆสักเพลงเปาะแปะจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
0: ขณะนี้เวลา15นาฬิ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มระทึกหม้อน้ำฟอร์จูเนอร์ระเบิดก่อนนายกมาประชุมการแก้ปัญหาและพัฒนา5จังหวัดภาคใต้เมื่อเวลา 13:30 นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณตรงข้ามอาคารครุศาสตร์และอุตสาหกรรมซึ่งเป็นจุดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยก่อนที่นายกจะเดินทางมาถึงได้เกิดเสียงดังขึ้นภายหลังรถยนต์ Fortuner คันหนึ่งของเจ้าหน้าที่ที่จอดฝั่งตรงข้ามหอประชุมได้มีเสียงดังขึ้นมาและเกิดกลุ่มควันบริเวณห้องเครื่องจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่อีกตำรวจที่ชี้แจงเบื้องต้นว่าอาจจะเกิดจากหม้อน้ำระเบิดเนื่องจากรถยนต์คันดังกล่าวขับมาไกลท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนายกเผยปีนี้หาดใหญ่พร้อมรับมือน้ำท่วมจ่อเสนอประกันอุทกภัยในพื้นที่สงขลาเข้าครม.พรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาพบปะประชาชนพร้อมกล่าวว่าขอให้ประชาชนชาวสงขลาและชาวหาดใหญ่เข้าใจว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต้องการให้เป็นพื้นที่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจเป็นที่แห่งโอกาสของประชาชนมีความปลอดภัยจากอุทกภัยหรือภัยต่างๆโดยมีระบบบริหารจัดการที่มั่นคงแข็งแรงทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั้งสตูลพัทลุงตลอดจน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หากจำกัดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้การบรรเทาทุกขภัยในจังหวัดอื่นๆจะสามารถคลี่คลายลงขอให้ชาวสงขลาโดยเฉพาะที่หาดใหญ่มั่นใจว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ปัญหาและผลักดันศักยภาพของจังหวัดสงขลารวมถึงพื้นที่ภาคใต้ให้เดินหน้าไปพร้อมกันโดยพรุ่งนี้จะนำเสนอเรื่องการทำประกันอุทกภัยแก่ประชาชนทุกหลังคาเรือนหากเกิดเหตุขึ้นจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการพิสูจน์ตัวบุคคลรัฐบาลจะให้การดูแลคุ้มครองโดยพรุ่งนี้จะออกมาเป็นขั้นตอนวิธีการดำเนินการและการกำหนดคุณสมบัติต่างๆและภายหลังการเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและเชื่อมเกาะลันตานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขึ้นรถบัสไฟฟ้า EV เพื่อปฏิบัติภารกิจในช่วงบ่ายระหว่างนั้นนายกรัฐมนตรีทำท่าคล้ายการเดาะตกลูกวอลเลย์บอลพร้อมยกนิ้วโป้งสองข้างและทำสัญลักษณ์รูปหัวใจที่หน้าอกซ้ายหยอกล้อกับสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวทั้งนี้เป็นการแสดงออกภายหลังที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียและคว้าตั๋วสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เอาสองเพลงนะครับอยากเจอคนจริงใจนะครับน้องดวงตาคงทองนะแล้วก็มีไม่อยากครับผมนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์นะจ๊ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาครับลูกพี่ครับชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะตอนนี้ก็มีเวลาเล่นกันอีก47นาทีนะครับนะอากาศดีๆฝนปล่อยๆนะครับช่ำๆเย็นๆนะครับนะวันนี้เดี๋ยวเราต้องไปส่องเว็บลูกพี่นิดนึงนะที่กรมอุตุนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับลูกพี่เรามาอัปเดตตอน12นาฬิกานะครับนะมาดูกันนะว่าภาคเหนือครับวันนี้ครับลูกพี่มีฝนฟ้าคะนอง 70% นะครับโหนี่ฉ่ำมากเลยนะฮะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุด33องศ

0: 10% นะครับค่อนข้างสูงเลยนะ 70% นะครับนะช่วงเย็นๆเราต้องเผื่อเวลานิดนึงนะฮะอ่ะแล้วก็ร้อนสุดวันนี้35องศานะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% นะครับร้อนสุด36องศานะครับแล้วก็มาฝั่งอันดามันนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะฮะแล้วก็ร้อนสุด35องศานะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ลาเอ้ยคั้นมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังหักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังหักเจ้าเสมอ

0: แม่พริ้วมากนะครับฝากเพลงฝากใจนะครับนะนี่คือฝากเพลงถึงเธอนะครับน้องเต๋าภูสินนะครับนะอ้าวโอ้โหวันนี้ชาวคนนั้นนี่มากรี๊ดกันเยอะมากนะครับมีเจเดซี่นะครับจริงๆคือเจเนี่ย FC เต๋านะครับนะนอกนั้นนี่มีน้าเมพี่ขวัญนะครับพี่หนูริงก็มาช่วยกรี๊ดนะครับผม เห็นเพื่อนได้เพลงมากรี๊ดช่วยกันนะครับผมนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะมีงานจากน้องกุ้งสุทธิราชนะฮะกับขอฝากเพลงแทนใจนะครับนะอ่ะ2เพลงจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับลูกพี่เมื่อสักครู่นี้ Facebook นี่หลุดพรั่วไปนะฮะแต่กวางน้อยก็เปิดห้องใหม่เรียบร้อยนะครับชาวคณะก็เข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะที่ LTM FM 95นะครับนะอ้าวทักทายลูกพี่หน่อยนะคุณปิ๋วปิ๋วนะมีพี่หนูริงพี่บุญเรือนนะครับพี่วันวิสาพี่ชัยยาพี่ทองแหลมพี่ฤดีพี่ดวงกมลนะครับมีน้องนับดาวพี่ประจักษ์นะคนไร้หัวใจพี่สุฮอลแลนด์นะครับพี่รมิดานะคุณสุทธิการก็มาแล้วน้ำเมย์ก็ยังอยู่นะครับนะมีเจเดซี่ด้วยนะครับนะก็มีพี่กฎชมนนะครับอันนี้ทางคอมเมนต์นะครับมีพี่แอลพักดองนะครับพี่อารมณ์นะครับนะพี่อนุชานะครับพี่มี่นะครับพี่จรูนนะครับชาวคณะของเราก็มาโรสติ๊กเกอร์กันนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะจ๊ะ

0: อ้าวผ่านไปนะครับนะเป็นช้างเผือกนะครับใจมันเวบนะครับผมน้องอิงสมัชยานะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีสายแนนหัวใจนะครับก้องห้วยไร่นะครับรวมถึงฝันที่แปลว่าเธอนะฮะพี่กัณณภัทรนะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: อ้าวขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไว้ไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับแล้วก็น้ำผึ้งสยามบีซีเครดนะครับนะโอ้ยมวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับลูกพี่ที่เอาอาหารมานะครับแล้วก็มาหรือว่ามาเปิดร้านกันนะครับแล้วมาร่วมทำบุญนะครับนะแล้วก็อาหารหลังเวทีนะครับมีน้องแชมป์นะครับป้าสีสามโคกนะครับมีพี่ปูนะครับมีส้มตำนะครับมีจากเชฟเดย์ด้วยนะครับนะแล้วก็มีป้านางแล้วก็แฟนคลับย่านพัฒนาการนะครับโอ้น่ารักมากๆเลยนะครับมาด้วยใจนะครับนะฮะแล้วก็พี่ๆที่มาออกบูธกันนะครับนะมีดร.ตานะครับไส้กรอกยุคหินนะฮะก็มาทำบุญนะครับแล้วบอกรายได้นะทั้งหมดนี่ก็ทำบุญหมดเลยนะครับโอ้น่ารักมากเลยนะครับนะแล้วก็มีข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับต้นไม้สมุนไพรจากวัดวังตะครอด้วยนะครับมีกุ้งเหยียดด้วยนะครับลุงกาสาขานะครับมีซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวินนะครับนะซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะครับมีทองม้วนวีคลับนะมีกาแฟเชิงเขามีชาตันหยงนะฮะมีขนมจีนแกงไก่นะฮะพี่เชอรี่นะครับมีถั่วต้มซานต้ายีนนะครับมีเพจแม่ถักอะไรตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าแม่ถักอะไร แล้วมีพี่พีรานะครับอุ้ยดอกไม้เมื่อวานนี้แบบเยอะมากนะครับแล้วก็สวยมากด้วยนะฮะมีวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงรักนะฮะร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านกะเหรี่ยงคอม้านะครับมีขนมบ้าบินนะครับนะขนมบ้าบินนะครับมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยนะครับมีสุรากลั่นชุมชนนะมีสเปรย์กันยุงว่านสบู่ว่านงาช้างด้วยนะครับมีสุกี้เบเกอรี่นะครับมีรถมือแม่นะครับนะเมื่อวานนี้เราก็เรียกว่ามาทำบุญกันนะครับทั้งพี่ๆที่มาออกร้านเนี่ยนะครับก็มาร่วมทำบุญนะครับเพราะว่ารายได้เนี่ยนะครับเราก็จะไปบริจาคนะครับไปสมทบทุนนะฮะเอาไปช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยนะเป็นอุทกภัยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะเข้าบัญชีเลยนะครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณนะ
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซ
1: อสิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: หานครซุปเปอร์ฮิต
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับพี่ฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้อ่านเกมไม่ขาดนะครับจากน้องเพชรกทาวุฒินะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตราก
0: ระเป๋าเวลา16นาฬิ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะเทนากุลสีหศักดิ์มองพูดคุยสันติสุขเป็นส่วนหนึ่งลดความรุนแรงแต่เป้าสำคัญต้องยกระดับความเป็นอยู่สร้างโอกาสดูแลทุกสุขประชาชนนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้เนื่องจากเป็นวันสำคัญครบรอบวันชาติมาเลเซียเนื่องจากหลายกลุ่มกังวลว่าจะเกิดความไม่สงบในพื้นที่ที่มีการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรว่ามีมาตรการดูแลความปลอดภัยและมีมาตรการต่างๆที่จะทำให้เกิดความมั่นใจส่วนตนเองได้รับมอบหมายให้ดูสอบต.และเป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงเข้าไปดูมาตรการระยะสั้นเรื่องความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเมื่อวานนี้ที่มีการพูดคุยกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนจึงได้เน้นเรื่องการสร้างความมั่นใจและสิ่งที่สำคัญคือเรื่องงานข่าวกรองต้องดีกว่านี้ต้องรู้แม่นยำกว่านี้ต้องมีการปฏิบัติการที่ทันท่วงทีและที่มองว่าที่สำคัญที่สุดคืองานมวลชนงานที่ต้องเข้าถึงประชาชนเพราะต้องทำงานร่วมกับประชาชนการพูดคุยก็เป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขแต่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาทั้งหมดและมองว่าการดูแลทุกสุขประชาชนต้องยกระดับความเป็นอยู่สร้างโอกาสของประชาชนเยาวชนคือเป้าหมายสำคัญอามินนำสส.ชายแดนใต้รับฟังเสนอความคิดเห็นแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นายอามีนมะยูโซสสนราธิวาสเขต2พักกล้าธรรมพร้อมนายลุตฟีฮายีอิแตสสนราธิวาสเขต1พักกล้าธรรมเปิดเผยก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาว่าตนในฐานะสสจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมคณะมารับฟังแนวทางแก้ไขปัญหาและจะเสนอแนวทางในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นกันซึ่งทุกคนทราบว่ามีปัญหาอยู่ในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่และถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรยังจังหวัดสงขลาในอามินยอมรับที่ผ่านมาสสในพื้นที่ไม่เคยถูกรับเชิญเพื่อเข้าร่วมในการประชุมแก้ไขปัญหาตามที่ก่อนหน้านี้ได้มีการพูดในคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเพราะสสถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นปากเป็นเสียงวันนี้จึงมีความตั้งใจที่จะมานำเสนอส่วนคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐได้เชิญหน่วยงานด้านความมั่นคงมาชี้แจงก่อนที่จะตำหนิต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าการข่าวล้มเหลวและใช้งบประมาณจำนวนมากคณะกรรมการดังกล่าวได้เชิญสสในพื้นที่ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนายอามินกล่าวว่าในวันที่3กันยายนคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะประชุมและตนก็ได้รับเชิญเข้าประชุมด้วยซึ่งมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มมากขึ้นจากประเด็นที่14สสยื่นข้อเสนอไปก่อนหน้านี้ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกผู้นำบทสามัคคีคดีติดสินบนศาลแขวงกลางกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้มีคำพิพากษาให้จำคุกนางฮันฮักจาวัย83ปีผู้นำบทแห่งความสามัคคีเป็นเวลา2ปีจากความผิดฐานให้เงินอุดหนุนทางการเมืองรวมถึงการติดสินบนด้วยสินค้าแบรนด์เนมหรูหราให้แก่นางคิมกอนฮีอดีตผู้นำอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1ผ่านทางคนกลางซึ่งเชื่อมโยงกับความพยายามในการสร้างอิทธิพลต่อรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนด้านนางฮันปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยบอกว่าเธอไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองผู้ใต้บังคับบัญชาทำไปโดยที่เธอไม่ได้รับรู้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: แม่นีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิทฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบ Belfort รสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

ตอนรับมาด้วย3สาวฝั่งทางอีสานนะวันนี้เปิดมาหมอลำสักหน่อยตามผมขอครับเปิดมาด้วยสาวหมอลำฮ้องให้งั้นจากน้องฮักแพงวรัญญาพรต่อด้วยหอยกอดผู้ยอดรวยงั้นจากน้องบิวจิตชริยาและปิดท้ายด้วยงานใหม่จากเอ้ยจินครับหมอลำบาบูงั้นจากพี่จินตลาภูลาภสี่โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงนะครับคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานคร10โมงนาฬิกา20นาทีกันแล้วกับวันจันทร์ต้นสัปดาห์แต่วันเขาเรียกว่าเป็นวันสิ้นเดือนเนาะสิงหาคมวันที่31แล้วนะครับแป๊บๆนี่เราจะก้าวผ่านเดือนสิงหาคมกันแล้วนะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพช่วงนี้หน้าฝนกันยังอยู่เนาะฝนก็ยังโปรยปรายแทบจะทั้งวันหลายพื้นที่เลยทีเดียวก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็เรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บก็ยังคงแบบว่ามีให้เราต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพกันอยู่นะครับแต่อยากเพิ่มเติมเพลงไหนผ่อนคลายต้นสัปดาห์เหนื่อยล้าหรือว่ากำลังงวงเงียอยู่เนี่ยบอกกล่าวเข้ามาได้นะจ๊ะ

ขอเพลงกันมาได้เลยครับ022481366 SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงไอพรอนุชครับวันนี้ฝากเพลงของน้องฮักแพงมาจัดเสิร์ฟให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงเลยนะแล้วก็บอกว่าขอบคุณหลายๆเด้อ2เพลงนี้ม่วนอีลิทถึกใจไอ้แห้งแล้วก็บอกว่าเมื่อวานอาจจะไม่ได้มาติดธุระนะครับน้องอดนะเดี๋ยวไว้ไปคอนเสิร์ตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของ95เดี๋ยวเจอกันส่วนทางเชฟพงเจนีครับวันนี้ฝากเพลงลมหายใจปลายด้ามขวานน้องเดียวสุวรรณเว้นทองมาฝากมอบให้ลุง935สุดหล่อครับให้กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ลุงหนวดมินบุรีด้วยรวมไปถึงคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครทุกท่านคุณกุลครับผมจากสมุทรปราการพี่กุลของเราฝากเพลงหม้อหุงข้าวเข้ามาเอื้อยสาวปากแดงฝากเพลงลอยมาหาแน่บอกว่าช่วงนี้เอื้อยก็แอบลอยเหมือนกันเมื่อวานขอบคุณมากเลยนะสำหรับคอนเสิร์ตมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจแหมถึงแม้ว่าอาจจะมีฝนตกกันบ้างเนาะแต่หลายๆท่านก็แวะเวียนมารับชมกันทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นบน Facebook ก็ดีหรือว่าหน้าเวทีก็ดี

0: เมื่อวานหน้าเวทีนี่สนุกมากเลยนะฮะพี่หลิวจริยาร้องเพลงนี้ด้วยพี่เสือจ๋า cover version นะฮะ
1: ยอมแล้วเจ้า
0: ตอนนี้หนึ่งสายมารออยู่แล้วกับช่วงของสายชิลฮิวใจครับ
2: สายชิลฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สวัสดีครับ
4: ครับสว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ พี่หนุ่มน้องแต้นะ
4: ใช่ครับ
0: นี่วันนี้ต้นสัปดาห์เลยวันนี้ฝากเพลงอะไรมาในช่วงของสายชิลฮิวใจพี
4: ่แย้มยั่วของเอกชัยคร
0: ับ เปิดมาแบบว่าต้นสัปดาห์ต้องแย้มกันสักหน่อย
4: คร
0: ับ มอบให้ใครครับพี่หนุ่ม
4: ครับมอบให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้พี่สุวัฒน์แล้วก็ให้เล็กโพประจักษ์ด้วยแล้วก็แก๊งเฝ้าดีเจทุกคนแล้วก็ให้น้องหลังไมค์แล้วก็ดีเจด้วยครับ
0: ครับผมแล้วอากาศที่สุพรรณเป็นไงบ้างครับวันนี
4: ้ฝนแส่แต่ไม่ตกมากไม่พอเปียก
0: ฝนแส่นี่หมายถึงฝนปล่อยๆใช่ไหมพี่
4: ใช่ใช
0: ่แม่อ่ะต้นสัปดาห์สายหน้าใหม่ทั้งทีให้กำลังใจหน่อยเผื่อใครบอกว่ากำลังเหนื่อยล้าจากเสาร์อาทิตย์หรือว่ายังอยากพักผ่อนต่อวันจันทร์แบบนี้ให้กำลังใจนิดนึงพี่นุ่ม
4: ครับก็ให้สู้ๆทุกคนละครับก็ให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยครับ
0: แล้วถ้าวันอังคารล่ะฮะจะให้กำลังใจยังไง
4: นะวันอังคารก็ต้องให้เหมือนเดิมนะครับ
0: เดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะพี่หนุ่มวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
4: ครับขอบค
0: ุ
4: ณคร
0: ับสวัสดีครับผมถึงสายหน้าไมค์ครับกับสายชิลฮิวใจขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: สายชิลฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปเออชอบเออเออเต้นเต้นเดี๋ยวขอคืนนะจะบอกให้

0: รับถ้วยรางวัลจากโรงแรมไปเลยนะครับ
1: โอ้โห
0: ถ้วยอะไรครับลุงเทพไม่บอกว่าถ้วยอะไรเสื้อแดงกำลังจะได้ถ้วยจากโรงแรมครับโอ้

0: ขอเสียงปรบมือให้กับนางรำผมด้วย
1: บันทึกการแสดงสดนะฮะจากกิจกรรมครั้งนั้นคิดจะพักคิดรักธรรมชาติโอ้คิดถึงจังเลยนะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยหัวขบวนก็นำทีมน้องกัปตันลูกทุ่งมหานครแล้วก็มีเสียงแบบว่าปะปนกันอยู่ด้วยนะอาจจะเพี้ยนบ้างมีทั้งโอ๊ตคณิตพี่วาสุก็ดีแล้วก็มีลุงเคฟนะฮะกิจกรรมครั้งนั้นสนุกสนานกันอ่ะกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ละมาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ละมาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราละมาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: 16:52 นครับกับ FM 95ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะแต่มาช่วงนี้ครับคุณฟังหลายท่านก็เตรียมตัวที่จะหามื้อเย็นรับประทานกันอยู่เนาะเรื่องกินเนี่ยคนไทยก็ไม่เป็นรองใครจริงๆนะของอร่อยก็มีให้เลือกทุกมื้อครับทั้งปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานหรือบุฟเฟ่แบบจัดเต็มแต่ถ้ากินอร่อยแล้วเนี่ยหากคุณเกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมานะครับความสุขแหมมันก็หายไปได้ทันทีจริงๆไม่ว่าจะเป็นอาการกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือท้องเสียเนี่ยนะครับแนะนำครับให้กระต่ายบินโททรอนตัวช่วยดูแลนะครับก็บรรเทา5อาการไม่สบายท้องครับได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้และแสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัสซับซอลิไซเลสครับอร่อยได้เต็มที่แต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องอย่าลืมครับกระต่ายบินโททรอนผู้ช่วยเรื่องท้องที่คุณพกติดตัวไว้ได้ครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สวัสดีทาง SMS 4689400เพิ่มเติมด้วยนะพี่บุ๋มนครพนมครับวันนี้มาฝากเพลง UFO ของรัฟฟี่แนนซี่นะฝากมอบให้ FM 95ทุกเสียงทุกสายที่รับฟังกันอยู่พี่จูจูครับบอกว่าสวัสดีจ้าสุดหล่อวันนี้แวะมาฝากเพลงนิดนึงอยากฟังเป็นพิเศษแผลใหม่ส่วนพี่สายอุตรดิตถ์ครับวันนี้บอกว่าเบาโอ๊ตเบาโอ๊ตขอเพลงกลับบ้านเถิดน้องของคุณพี่ชูศรีเชิญยิ้มนะครับเดี๋ยวเตรียมไว้ให้นะแต่ดูเวลาแล้วต้องฟังชั่วโมงหน้ากันต่อนะครับก็เดี๋ยวทิ้งท้ายกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจกับเป็นเพลงที่พี่นันนะฮะเพชรบูรณ์ฝากไว้ทางหลังใหม่สืบทอดเจตนาจากวงคาราบาวส่วนชั่วโมงหน้าท่านใดอยากจะมาร่วมพูดคุยสารหน้าใหม่ขอเพลงออกอากาศกันเนี่ยนะครับก็เพิ่มเติมกันได้นะที่หมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366

0: ลู
1: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา17

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลครม.นำนายกรัฐมนตรีนำครม.รับฟังผลเวิร์กช็อปการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เสนอปัญหาแนวทางแก้4ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมประชุมซึ่งเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลนี้วันนี้มาเสนอในที่ประชุมและให้ข้อคิดเห็น4ประเด็นหลักคือด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นถึงปัญหาที่ชัดเจนรวมทั้งเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและวางรากฐานในการพัฒนาระยะยาวขณะเดียวกันขอให้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอจากพื้นที่อย่างรอบด้านเรื่องใดที่สามารถดำเนินการได้ขอให้รีบดำเนินการร่วมกับการลดข้อจำกัดและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นซึ่งรัฐบาลจะนำประเด็นที่ได้หารือไปประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อยที่ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหอการค้าจังหวัดผู้ประกอบการและภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขขณะที่ระหว่างที่เดินทางมาร่วมประชุมเวิร์กช็อปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีภาพนายกรัฐมนตรีนั่งรถบัสไฟฟ้าลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดสงขลานั่งพูดคุยกับนายณรงค์พร ณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่โดยในภาพมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเสนาธิการทหารบกนั่งอยู่ด้วยแพทย์ผู้ขับขี่เปิดใจยอมรับผิดฝ่าไฟแดงยืนยันไม่ได้เมาและพยายาม CPR ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันทีจากกรณีอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์บริเวณแยกนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อ25สิงหาคมโดยนายแพทย์กมลราชคมผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุพร้อมด้วยนายสุวิจักจันดาพันธ์รองคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดร.ณัฐดนัยนาจันทร์สำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชาสุนทรนันท์ผู้แทนจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เดินทางมาพบร้อยตำรวจโทพานุวัฒน์อาจสูงเนินพนักงานสอบสวนสภ.บ้านดู่เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมและรับทราบข้อกล่าวหานายแพทย์กมลเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกลับจากที่ทำงานในตัวเมืองมุ่งหน้ากลับหอพักภายในมหาวิทยาลัยเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงสัญญาณไฟเหลืองด้วยความประมาทและอยากกลับถึงหอพักเร็วจึงตัดสินใจเร่งเครื่องฝ่าไฟจราจรออกไปโดยยอมรับว่าไม่ได้เบรกรถและมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ของคู่กรณีที่จอดติดไฟแดงกระทั่งในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนกระแทกจึงตกใจและพยายามหักหลบแต่ไม่ทันทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีการดื่มแอลกอฮอล์หรือมีอาการมึนเมาและผลตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมีค่าเป็น0ภายหลังเกิดเหตุเมื่อตั้งสติได้จึงรีบลงจากรถไปดูผู้ประสบเหตุจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือคนที่มีอาการหนักเพื่อเตรียมทำ CPR แล้วที่ผ่านมาได้ร่วมงานศพช่วยค่าทำศพเบื้องต้นและขอโทษครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างต่อเนื่องยืนยันยินดีรับผิดชอบเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดจนกว่าครอบครัวผู้เสียหายจะพอใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระ กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุง

0: เทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าม
3: าสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับตอนนี้หนึ่งสายรออยู่แล้วที่จะร่วมพูดคุยกันแหมพร้อมกับสายฝนที่พรำๆโปรยปลายมาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เล็ก
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมขอบคุณที่ถือสายรอด้วยพี่เล็กโทรจากจังหวัดสุโขทัยนะพี่นะ
4: จังหวัดสุโขทัยครับ
3: โอ้วันนี้ฝากเพลงอะไรเข้ามาครับหน้าไม
4: ้รอสายใจสั่งมาครับ
3: พี่ไม้พี่รมพรนะ
4: ครับ
3: แล้วอยากจะส่งมอบให้ใครหรือว่าเป็นพิเศษให้ใครไหมพี่เล็ก
4: ครับ
3: อยากมอบให้ใครไหมฮะ
4: มอบให้ทุกเพียงทุกสายญาติเพียงที่ฟังของเราอยู่แล้วก็ผู้จัดด้วยอ
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยครับพี่เล็กเดี๋ยวรบกวนหลีเสียงวิทยุลงนิดนึงนะครับมันสะท้อนเข้าออกอากาศนะ
4: ครับไม่รู้อยากจะมอบให้ใครไปอยู่คนเดียวด้วยเป็นมาอยู่หลายปีแล
3: ้
4: ว
3: ไม่เป็นไรฟังเพลงคลายเหงาไปด้วยกันเนาะแล้วสุโขทัยฝนตกไหมเนี่ยพี่เล็ก
4: มันตกไม่มากครับ
3: ตกไม่ค่อยมากนะ
4: พอเปียกน้อยไปหายไปเลย
3: ได้เลยนะเดี๋ยวก่อนวางสายผมรบกวนพี่เล็กพูดตามผมสักหน่อยขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำทีละท่อนแล้วพี่เล็กพูดตามผมนะ
4: ครับ
3: ครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิงห์
4: ตาพันธ์ชายนรสิงห
3: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอ้ไอยะราอาห่า
4: ไอยะราอาห่าน
3: ี่รสชาติดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: อัยราอาห่า
4: อัยราอาห่า
3: โอ้สุดยอดจริงๆแล้วเตรียมจะทานข้าวมื้อเย็นหรือยังเนี่ยพี่เล็ก
4: ครับ
3: นี่จะกินข้าวมื้อเย็นหรือยัง
4: ฮะ
3: ใกล้จะกินข้าวมื้อเย็นหรือยังเนี่ยข้าวเย็นกินไหม
4: กินไปตั้งนานแล้วดูเวลาผิดนึกว่าได้ห้าโมงแล้วจะสี่โมงกว
3: ่
4: า
3: แหมยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
4: ขอบคุณครับ
3: เดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันพี่เล็กสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับจากจังหวัดสุโขทัยช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับ 17:10 น.

0: สี่เพลงต่อเนื่องครับวันนี้ขออนุญาตรวมมิตรนะเพราะทั้งสิ้นเลยแม่หัวขบวนพาเหรดครับเปิดมาด้วยรอสายใจสั่งมาพี่ไม้พี่รมพรดนใจที่ไม่ใช่เมียยิ่งยงยอดบัวงามครับกลับบ้านเถิดน้องเงินจากพี่ชูศรีเชิญยิ้มและปิดท้ายด้วยเจ้านางเอ๋ยเงินจากเบียร์พร้อมพง
1: พาเหรดเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและ
3: ไอ้ไอยรา5รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา5
1: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับชั่วโมงนี้เพลงใหม่ที่จะแนะนำเป็น2ศิลปินนะครับพี่หนูมิเตอร์ครับได้ร่วมงานคอลแลบกับเล็กซ์เรนซึ่งเพลงนี้โอ้โด่งดังมากใน TikTok นะบาปบุญครับเป็นเวอร์ชั่นที่ทำมาแบบว่าต้นฉบับนี่พี่ฮาลิมก็เจน AI มานะฮะแล้วก็เขียนคำร้องทำนองเองด้วยซึ่งเพลงนี้ก็ได้ศิลปินเบอร์ต้นๆที่เราเอ่ยนามก็รู้จักปุ๊บเลยพี่หนูมิเตอร์แล้วก็พี่เล็กซ์เรนมาถ่ายทอดเป็นเวอร์ชันมนุษย์นะครับก็ถือได้ว่าทำอีกหนึ่งเวอร์ชันที่ดนตรีเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้น่าฟังไปอีกแบบหนึ่งซึ่งเรียบเรียงเสียงภาษาดนตรีเพลงนี้ครับได้จากพี่อุ่นเรนโบว์ไปฟังกันบาปบุญเวอร์ชันหนูมิเตอร์กับเล็กซ์เรน

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุก

0: งเวลาเข่าช่องรถแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
6: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
7: Pulsar

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ซิงเกิลจาก My Eyes นะครับสี่สาวน่ารักมากคุณฟังเฟรนลี่สุดๆแหมเมื่อวานนี้มามอบความสุขบนเวทีด้วยนะสำหรับคอนเสิร์ตการกุศลของเรามหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจหยิบยกมา3ซิงเกิลเลยนะฮะครับร้องบนเวทีโอ้ช่วงต้นๆของคอนเสิร์ตนะครับอ่ะดู 17:54 นกันแล้วเดี๋ยวมาทิ้งท้ายกันเลยดีกว่าครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เข้าสู่ช่วงเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับมีพี่เสียเปียกนะฝากเพลงไอ้หนุ่มไก่เดือยเข้ามาของอาดวงดีศรีวิชัยรวมไปถึงพี่เดอะโคราชฝากเพลงทาง SMS สิทธิ์ของเจ้าเข้ามานะฮะของพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์สวัสดีทางไลฟ์สดสักหน่อยพี่เอสุดหล่อหนุ่มตลาดไทยครับพี่นุ่นกชพรพี่กระแตศรีสเกตมีพี่รัฐแกงซ่าคนน่ารักด้วยนะคุณยายพอเพียงคุณปาลิตาก็มาเป็นตัวแทนฝั่งพระขนงนะฮะสามสาวก็ปฏิบัติหน้าที่ทำงานกันอยู่ต้นสัปดาห์แหมแล้วก็ฝนก็พรำๆกันอยู่ด้วยนะครับมาทิ้งท้ายช่วงนี้ด้วยอีกหนึ่งซิงเกิลแล้วกันนะจากรัฟฟี่แนนซี่ที่มีพี่บูมจังหวัดนครพนมฝากมาทาง SMS กับเพลง UFO แต่ช่วงหน้ายังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตไปจนถึง1ทุ่มตรงนะครับที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องราวคือใครที่อยากร่วมเล่นเกมกับทางพาวซ่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับการที่จะให้คุณเนี่ยแวะมาตอบคำถามให้ทัน15วินาทีนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะใครที่อยากจะร่วมเล่นเกมโทรมาจองสายเล่นเกมกันไว้ได้เลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-1366 02-248-1366นะเป็นเกมที่ให้คุณเนี่ยตอบชื่อรุ่นน้ำมันเครื่องของพาวซ่าให้ตรงนะฮะให้ตรงกับประเภทรถนะก็มี2ประเภทด้วยกันสำหรับน้ำมันเครื่องจากทางพาวซ่านะครับอ่ะโทรมาจองสายเล่นเกมได้เลยจะได้แบบว่าติวเข้มเตรียมตัวตอบคำถามกัน02-248-1366

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำ

0: นี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
1: M-Cord Radio Network ร่วมรณรงค์

0: การคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
2: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะM-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
6: ครับ
7: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
6: วันนี้กรุงเทพฝนตกไม่หนักนะครับแต่ตกพรำต่อเนื่องยาวเลยของผมเนี่ยไม่หยุดเม็ดเลยนะ
7: เช่นเดียวกันค่ะน่าจะหลายวันแล้วนะคะพี่ไพศาลที่สถานการณ์เป็นแบบนี้
6: ครับครับ
7: ค่ะ
6: ร่องมรสุม
7: ใช่ค่ะน้ำในเขื่อนต่างๆนะคะคือเห็นตกแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าดีนะคะพี่ไพศาลเขื่อนภูมิพลตอนนี้ 57% เขื่อนสิริกิติ์ที่จังหวัดน่านน้ำท่วมขนาดนั้นเนี่ย 73 ค่ะแม่งัดที่เชียงใหม่ก็ดีหน่อยเกือบ 80 นะคะ 79%แม่กวงเชียงใหม่ก็ดี69 โอ้เขื่อนแม่มอกเขื่อนแควน้อยเนี่ยไม่ถึงครึ่งเลยค่ะแม่มอกดียิ่งแย่เลยแค่ 24% ส่วนภาคอีสานเราเนี่ยตกแค่กรุงเทพนะคะถ้าภาคอีสานที่เกินครึ่งเนี่ยมีแค่เขื่อนสิรินธรที่จังหวัดอุบล 74% เขื่อนน้ำอูน54% น้ำอูนก็น่าจะที่อุบลใช่ไหมฮะ 54% สิรินธรเขื่อนสิรินธรก็ 74%
6: ก็อุบลใช่
7: ที่อุบล 74% นอกจากนั้นไม่ดีเลยค่ะลำปาวเนี่ย 49% เอาไปว่าน้อยสุดก็คือที่ลำพะเพิงแล้วก็ลำนางรองอันนี้แค่27-28%
6: ชาวพวกนี้นี่เกี่ยวข้องกับลำน้ำมูลนะอันนี้อันล่าง
7: ลำตะคองก็แย่นะคะ
6: ครับ
7: ลำตะคองก็แย่แค่ 33% เองค่ะ
6: ป่าสักชลสิทธิ์เป็นไงครับเพราะว่า
7: โอ้ป่าสักก็ยังไม่ถึงครึ่งเลยป่าสักแค่ 43% เองค่ะพี่ไพศาลป่าสักแค่ 43%
6: มีฝนตกหนักแล้วก็น้ำหลากแถวแก่งคอยนะถ้าแถวนี้แก่งคอยน้ำตกเจ็ดเสาน้อยนี่ก็น่าจะลงเกิดลงแม่น้ำป่าสัก
7: ค่ะ
6: ลงแม่น้ำป่าสักก็คงจะไปลงเนี่ยลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
7: ์ตอนนี้แค่ 43% ภาคตะวันออกเนี่ยนะคะมีที่เยอะหน่อยโอ้คุณด่านปราการชนไม่รู้จะเรียกว่าภาคตะออกหรือเปล่าอยู่ที
6: ่
7: นครนายกเองประแสนี่อยู่ที่ระยองใช่ไหมฮะ
6: ครับ
7: นอกนั้นนะพี่ไพศาลไม่ดี
6: ก็
7: บางพื้นที่50%หนองปลาไหล51
6: ยังรับน้ำได้เยอะใช่ไหมฮะ
7: ใช่ค่ะดินกลัวจะแล้งซะมากกว่า
6: ก็เราอันนี้จะเดือนเดี๋ยวก็จะเข้าพรุ่งนี้ก็จะเข้าเดือนกันยาละกันยาตุลาพฤศจิกาไปประมาณสัก2เดือน3ไม่เกิน3เดือนเนี่ย
7: นะ
6: ถ้าฝนไม่ทิ้งช่วงนะก็จะได้น้ำมาเติมเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่าถ้าถึงขนาดนี้แล้วยังไม่มากเดี๋ยวมันก็โอกาสที่จะ

0: เจอความปัญหาภัยแล้ง
1: ใช่ในฤดูแล้งต่อไปเนี่ยอาจจะหนักได้นะครับ
0: ค่ะวันนี้เรื่องสำคัญก็มี2เรื่องก็แล้วกันก็คือรัฐบาลที่เขากำลังจะลงไปพื้นที่ภาคใต้เพื่อเตรียมประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้กับอีกเรื่องนึงก็คือว่าทางสภาเขาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยวุฒิสภานะคะก็คือถือว่าจบแล้วล่ะอนุมัติไม่ใช่อนุมัติลงมติเห็นชอบกับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเป็นที่เรียบร้อยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนค่ะพี่ไพศาล
1: ครับก็อภิปรายกันพอเป็นน้ำจิ้มหอมปากหอมคอแล้วลงมติก็รู้ๆกันอยู่ก็ชนะกันแบบสบายๆใช่ไหม130 กว่าเสียง
0: คุณเอกนัทบอกว่าเงินกู้ทำไมคุณเอกนัทถึงเป็นประเด็นสำคัญก็เพราะว่าคุณเอกนัทอยู่กระทรวงพลังงาน400,000 ล้านแรกเนี่ยใช้บรรเทาผลกระทบแบบมุ่งเป้าส่งถึงประชาชนไม่มีการซื้อของหรือเปิดช่องถอนเงินส่วนก็คือที่ใส่ในกระเป๋าพวกเราทั้งหลายเนี่ยส่วนอีก200,000 ล้านบาทเป็นการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างอื่นไม่ใช่กู้มาปะผุและปล่อยให้เลือดไหลต่อคุณเอกนิติก็บอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยพูดเหมือนกันก็คือว่าเราใช้พลังงานมากเหลือเกินเราใช้น้ำมันวัน100 ล้านลิตรเราใช้ไฟฟ้าที่มาจากแก๊สซึ่งต้องนำเข้าทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเนี่ยเราพึ่งไฟฟ้าไทยยังพึ่งแก๊สลาวก๊าซลาว 60% นำเข้า LNG 30% ของเชื้อเพลิง LNG แพงค่าไฟจึงถูกกดดันเช่นเดียวกันค่าน้ำมันก็เหมือนกันราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่นเนี่ยอาจจะสูงเกิน 60-70 บาทเพราะว่าราคาดีเซลของสิงคโปร์เคยพุ่งไปแตะถึง300 เหรียญถ้าเราไม่มีกองทุนยันไว้เนี่ยเราอาจจะไปถึงจุดนั้นนะฮะเราใช้วันละ100 ล้านเหรียญแม้โรงกลั่นกลั่นเพียงพอต่อความต้องการแต่เรานำเข้า 90% เพราะฉะนั้นเมื่อราคาน้ำมันดิบพุ่งไป 60-70 เหรียญต่อบาร์เรลไปจนถึง100 เหรียญเนี่ยมันกระทบทั้งระบบทันทีเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องเปลี่ยนผ่านจะไม่ปะผุและคุณเอกนิติก็เหมือนกันบอกว่าพอมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเนี่ยเหมือนบ้านหลังคารั่วก็เอากะละมังมารองน้ำต่อไปนี้เราจะไม่เอากะละมังมารองน้ำเราจะไม่ปะผุบ้านแล้วเงินกู้ก้อนนี้คุณเอกนัทบอกนะคะไฟฟ้าเนี่ยเขาจะบอกว่าน้ำมันรัฐบาลจะเร่งเงินก้อนนี้นะฮะมาทำอะไรผลักดันในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลิตจากผลผลิตเกษตรกรไทยทั้งไบโอดีเซลจากปาล์มและเอทานอลจากมันสำปะหลังเขาเรียกน้ำมันดีเซลจากปาล์มและเอทานอลจากมันสำปะหลังว่าบ่อน้ำมันบนดินค่ะอันเนี้ยจะเป็นการลดการพึ่งพาน้ำมันดิบของประเทศโดยเฉพาะเมื่อเอทานอลไทยผลิตได้ถูกกว่าราคาเบนซินอ้างอิงอันนี้ไม่เคยเข้าใจอ่ะพี่ไพศาลเงิน200,000 ล้านส่วนหนึ่งจะเอาไปผลิตพวกเนี้ยทุกวันนี้มันก็ผลิตอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะแล้วมันไปเกี่ยวยังไงอะฮะ
1: ก็มันคงไปส่งเสริมผู้ประกอบการนี้ให้ขยายการผลิตอะไรต่างๆเพื่อที่จะเอามาทดแทนไอ้ตัวเพราะตอนนี้เรามี B7 ใช่ไหมแล้วมันเป็น B20
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาก็คงจะพยายามขยับจาก B7 มาเป็น B10 มาเป็นใส่ไอ้พวกไอ้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น
0: ให้มากขึ้น
1: ให้มากขึ้น
0: ออกกำลังผลิตเราไม่พอหรอคะทุกวันนี้ค่ะ
1: กำลังผลิตก็ผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่น่าจะเพียงพอ
0: เอาแล้วถ้าวันดีคืนดีน้ำมันมันลงมาพวกที่เราไปส่งเสริมเพื่อขยายอ่ะเขาจะทำยังไงอะคนก็ไม่ใช้คนก็ใช้ดีเซล
1: ก็ถ้าน้ำมันมันลงมาถูกแล้วก็ต้องปรับสูตรน้ำมันให้มันลดการใช้ไบโอลงอย่างที่เคยเป็นใช้ B10 ก็ลดมาเป็น B5 แล้วก็ขยับมาเป็น B7 เมื่อตอนในเกิดสงครามสหรัฐอิหร่านนี่แหละ
0: เอาแล้วถ้าเราไปสนับสนุนเขาแล้วให้เขาขยายแล้วเขาจะทำยังไงต่อ
1: ก็เนี่ยก็เป็นโจทย์อยู่ว่าจะทำยังไงถ้าสมมติว่า
0: ต้องประชาชนใช้แพง
1: ๆคือถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยต้นทุนของไบโอดีเซลมันยังแพงอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีใครที่ไปรับภาระได้เอากองทุนไปรับไว้มันก็

0: ล้นเติมก็ต้องหาทางลดเข้าไปคือนาทีเนี้ยผมยังคิดนะคือนาทีที่รู้อยู่ว่าราคาน้ำมันในต่างประเทศยังสูงอยู่เนี่ยมันยังพอมีเหตุมีผลแต่ว่าถ้าสมมุติว่าราคาน้ำมันมันเกิดปรับลดลงมาเนี่ยแล้วต้นทุนของเรายังทำไม่ได้ถูกกว่าไอ้พวกไบโอไอ้พวกไอ้พลังงานจากฟอสซิลจะทำยังไงผมก็ยังวิตกกังวลอยู่คือไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเอทานอล
1: เป็นปัญหาโดยตลอดค่ะ
0: เอทานอล
1: โดยตลอด
0: โรงงานเอทานอลตอนนี้ก็ต้องแบก
1: ก็ลดราคาปาล์มก็ตกไม่ใช่ปุ๊บราคามันสำหรับก็ตกถูกไหมคะพี่เดชานพอเอาไปใช้เพื่อพยุงราคาพืชผลทางการเกษตรไปมาน้ำมันจากชีวภาพเนี่ยแพงกว่าน้ำมันดิบ
0: ในขณะนี้ยังแพงอยู่สิ่งหนึ่งที่จะทำได้ประสบความสำเร็จก็คือว่าจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีจนสามารถที่จะผลิตได้ในราคาที่แข่งขันได้
1: โอเค
0: ผมไม่อยากใช้คำว่าถูกกว่าเพราะถูกกว่าก็มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใครขายของถูกอะเอาเป็นว่าต้องเป็นราคาที่แข่งขันได้ในตลาดแข่งขันกับพลังงานจากฟอสซิลได้คนก็ถึงจะกล้าเอาไปเติมแล้วเอาไปใช้ทดแทน
1: เป้าหมายคงจะเป็นอย่างนั้นเพราะคำหนึ่งที่คุณเอกนัทพูดก็คือลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากต่างประเทศโดยเฉพาะเมื่อเอทานอลไทยสามารถผลิตได้ถูกกว่าราคาเบนซินอ้างอิงสิงคโปร์ค่ะ
0: เบนซินสิงคโปร์เหรอทำไมไปอ้างอิงกับเบนซินสิงคโปร์
1: อ้างอิงสิงคโปร์เพราะทุกวันนี้เราอ้างอิงตลาดสิงคโปร
0: ์ไบโอเราตอนนี้เราไม่สามารถที่จะผลิตไอ้พวกที่กลุ่มที่เป็นเบนซินนะเราผลิตที่เป็นดีเซล
1: แก๊สโซฮอล์ค่ะเอทานอลที่เอาไปเติมในเบนซินเป็นแก๊ส
0: ถ้าเป็นเอทานอลถ้าเป็นเอทานอลโอเค
1: ค่ะ
0: เอทานอลก็คือแอลกอฮอล์นั่น
1: ค่ะ
0: คือแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่เอาไปผสมกับไอ้น้ำมัน
1: เบนซิน
0: เบนซินแล้วก็กลายเป็นแก๊สโซฮอล์นั่นแหละครับ
1: ค่ะส่วนไฟฟ้า200,000 ล้านก็ไปทำอะไรบ้างเอาไปส่งเสริมพวกไบโอดีเซลปาล์มหรือว่าเอทานอลมันสำปะหลังส่วนไฟฟ้าต้องลดการพึ่งพา LNG คือทุกวันนี้พลังงานไฟฟ้าเราส่วนใหญ่ทำจากแก๊ส LNG นะฮะด้วยการทำพลังงานหมุนเวียนค่ะเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแล้วก็ไฮโดรเจนรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆพี่ไพศาลฮะถ้าอากาศแบบนี้นะวันเนี้ย
0: ไม่ปั่นไฟไม่ได้ไม่ได้ไฟ
1: เนี่ยเดือนเจ๊งอ่ะเจ๊งมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะ
0: ครับ
1: เนี่ยเจ๊งมาอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยซื้อไฟการไฟฟ้าใช้ค่ะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ผลิตไฟใช้เองเลย
0: ก็
1: มันไม่แน่นอนนะ
0: ครับ
1: ลมประเทศไทยก็รู้อยู่แล้วมันไม่ใช่จะไปตั้งไหนก็ได้ลมไฮโดรเจนนี่มีจริงจังยังคะไฟฟ้าไฮโดรเจนนะคะ
0: เทคโนโลยียังน่าจะอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาอยู่นะมันยังไม่สามารถที่จะผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเท่าที่ผมทราบนะก็คนที่ก้าวหน้าที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาแทนที่จะไปพัฒนาเรื่องของพลังงานรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาทุ่มเทเรื่องพลังงานไฮโดรเจน
1: แต่จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ได้มีมาขาย
0: แล้วแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเอามาทำในเชิงพาณิชย์ครับ
1: สิ่งที่เขาต้องทำ
0: มันก็จะอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะเปิดตัวได้ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างครับ
1: ค่ะสิ่งนี้ที่เขาต้องไปพัฒนาไฮโดรเจนก็เพราะว่าเขาไม่มีแหล่งจากจีนถ้าเขาไปทุ่มทำรถไฟฟ้าเนี่ยเขาต้องพึ่งจีนหนักมากนะฮะญี่ปุ่นเขาก็ไฮโดรเจนและเทคโนโลยีใหม่ซึ่งสำหรับตัวนี้ก็มีคำถามนะพี่เวสารไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยที่มันจริงจังเนี่ยมันก็คือแก๊สน้ำมันน้ำจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะไฮโดรเจนไม่รู้จักอยู่ไหนไม่รู้เทคโนโลยีใหม่ๆนิวเคลียร์หรอยังมองไม่เห็น
0: จริงๆถูกที่สุด
1: ที่รัฐมนตรีพูด
0: ถูกที่สุดต้นทุนถูกที่สุดก็คือนิวเคลียร์
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องมลภาวะได้ก็คือนิวเคลียร
1: ์
0: แต่ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันสำหรับบ้านเราในตอนนี้แทบจะเรียกว่ายังไม่สามารถที่จะนับหนึ่งเลย

คือก่อนหน้านี้ดิฉันก็ให้เกียรติประเทศไทยนะฮะใครจะพูดว่าคนไทยไม่รอบคอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็คิดว่าเราก็มีโรงไฟฟ้ามีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบขนาดใหญ่เยอะแยะก็ถือว่าเป็นมาตรฐาน

0: อะไรที่ยังไม่เริ่มต้นก็ได้เริ่มต้นถ้าหวังไว้แค่นั้นเนี่ยผมก็คิดว่าโอเคมันยังพอมีความเป็นไปได้นะกับเงิน200,000 ล้านซึ่งไม่ได้มากมายอะไรเพียงแต่ว่าอะไรที่จะไปเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องคิดถึงระยะยาวไว้ว่ามันสามารถที่จะต่อยอดได้ต่อๆไปนะอย่าไปด้วนทำไปแล้วมันเกิดด้วนขึ้นมาเนี่ยวันนี้มันจะเท่ากับเอาตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะยังมีเนื้อหาต่อตามจากนี้อีกค่ะ
0: ครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: M-Cut Radio Network เครือข่าย

0: นาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: ค่ะกลับมาคุยกันค่ะ
5: 18:19ฮะอันดับ19ทีคุยกันต่อฮะครับ
4: ค่ะค่ะเมื่อกี้นี้เราคุยกันเรื่องของเงิน200,000 ล้าน
5: เราต้องการเราต้องการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานที่เป็นพวกน้ำมันเป็นพวกที่เป็นพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะฮะผมเห็นทางสมาคมทางสภาอุตสาหกรรมที่เป็นสาขาอุตสาหกรรมการรถยนต์เนี่ยเขาแถลงล่าสุดนะคุณอาว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้า 100% หรือว่า BEV ในประเทศไทย7เดือนแรกของปีเนี่ยก็คือมกราถึงกรกฎาคมเนี่ยก็คือรถไฟฟ้าล้วนๆไม่ใช่เป็นประเภท plug-in hybrid หรือว่าเป็นไอ้ไฮบริดอะไรพวกนี้นะฮะเป็น BEV เลย7เดือนแรกเนี่ยยอดพุ่งสูงถึง 125,411 คันนะครับ 125,411 คันเนี่ยปรากฏว่าเป็นรถนำเข้า 62.58% ถึง 71% คือบางอันเนี่ยมันแบบมันก็ยังดูตีความยากหน่อยเพราะว่ามันเอาเข้ามาแล้วมันก็มีประกอบอะไรนิดหน่อยเนี่ยนะแต่ว่าเอาเป็นว่า 62.58 เป็นอย่างต่ำของการนำเข้านะส่วนรถที่ผลิตในประเทศเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ 29% คือผมก็ยังคิดว่าถ้าเรายิ่งเร่งที่จะเปลี่ยนผ่านโดยเร็วนะเอาเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นตัวอย่างเราก็เอาเรื่องมาตรการภาษีเอาอะไรต่างมาจูงใจทำให้รถไฟฟ้าเนี่ยมันราคามันค่อนข้างถูกเข้าถึงได้ง่ายแล้วมันก็เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วมากแต่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันนำเข้ามากต่อมากแล้วใช้ประโยชน์จากภาษีคราวนี้ในระยะยาวเนี่ยเราก็จะไม่ได้

0: ประโยชน์จากเรื่องของการที่จะมาถ่ายทอดเทคโนโลยีมาไอ้พวกซัพพลายเชนนะที่จะมีการผลิตเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งที่ญี่ปุ่นเคยเข้ามาแล้วก็มาสร้างฐานการผลิตแล้วเราก็ทำให้มีไทยทุนไทยก็ไปผลิตพวกชิ้นส่วนอะไรแล้วต่างๆแบบนี้เนี่ยนี่เป็นตัวอย่าง
1: คุณธนาธรเนี่ยฮะ
0: เครือซัมมิตนะ
1: ซัมมิต
0: เนี่ยน้องอะไรเขาหลาย
1: เขาได้ทั้งหมดจากเนี่ยแหละ
0: เขาเติบโตมา
1: แปรพาร์ทของรถญี่ปุ่นเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่อีกหลายกลุ่มนะอีกหลายกลุ่มที่เขาเป็นถือว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ที่เติบโตมาได้จากค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นแต่พอมาถึงรถไฟฟ้าที่ดีเนี่ยสภาพเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีผมถึงบอกเลยว่าเราพยายามเร่งเราพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านนั่นจริงแต่ว่าถ้าเป็นลงดู
1: ได้หรือเสียมากกว่ากันใช่ไหมฮะ
0: มันคล้ายๆมันขาลอยอ่ะเปลี่ยนผ่านไปแต่ขาลอยอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยผมบอกได้เลยนะผิดพลาดมาตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์ตอนน้ำท่วมมาแล้วเราพยายามจะให้อินเทนซีฟนะที่
1: ว
0: ่
1: ารถคันแรก
0: รถให้เป็นแสนบาทแล้วก็เลื่อยมาทุกรัฐบาลเลยมีนโยบายที่จะพยายามส่งเสริมให้ใช้เป็นรถ EV อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิดฐานการผลิตได้อย่างมั่นคงผมดูมีรถบางคันนะคุณนันเขายอมใช้สิทธิ์ที่ให้มาจองแล้วก
1: ็1 คัน
0: เน
1: ี่
0: ย1 คันเนี่ยตอนนั้นที่เราให้ว่ารถคันหนึ่งรถเป็นแสนเลยรถผสมภาษีให้เนี่ยทำให้ถูกลงมาเป็นแสนเนี่ยแต่ว่าเขาต้องมีข้อตกลงว่าเขาต้องมาตั้งโรงงานผลิตนะมันมีบางค่ายรู้ไหมตั้งโรงงานผลิตเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่700 ล้านบาทมันเป็นโรงงานผลิตอะไร700 ล้านมันเอาชิ้นส่วนมาแล้วเดี๋ยวอย่างนี้ก็บอกมาแล้วก็ไอ้คอนโซลอะไรที่ต้องมาใส่กงใส่กาวอะไรใส่อัจฉริยะใส่กาวอะไรก็แล้ว
1: ค่ะติดกระจกมอง
0: ตรงน
1: ี้เข้าไปหน่อย
0: ตรงนี้มันเป็นเรื่องรายละเอียดนะที่ผมว่าเราบางทีอย่าไปตื่นเต้นในแง่ของไอ้ตัวนโยบายที่ฟังดูสวยหรูอ่ะแต่ต้องลงดูรายละเอียดเลยว่าแล้วมันให้อะไรบ้างครับ
1: ก็เรียนก็ตั้งคำถามเนี่ยอย่างเช่นจะผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยเรียนก็ตั้งคำถามว่าแล้วถ้าเวลาน้ำมันมันลงจะทำยังไงกับเชื้อเพลิงชีวภาพนี่ก็คือคำถามใช่ไหมคะ2พลังงานหมุนเวียนแสงอาทิตย์ลมฟังได้ค่ะมีอยู่นะในประเทศไทยแต่ถ้าอย่างอากาศแบบวันเนี้ยไปฝันเลยไม่มีไฟให้ใช้ไฮโดรเจนไม่มีในโลกของความเป็นจริงเทคโนโลยีใหม่ๆอันอื่นเราอ่านข่าวมาแล้วก็นึกไม่ออกนิวเคลียร์ก็ศึกษากันมาก็ยังไม่มีทีนี้ที่จะเป็นชิ้นเป็นอันไม่รู้มันเกี่ยวเงิน200,000ตรงไหนนะคะการเปิดตลาดซื้อขายไฟแบบ Direct PPA ให้ทุกอุตสาหกรรมเข้าถึงไฟสะอาดไม่เฉพาะ Data Center มันเกี่ยวอะไรกับเงิน200,000 ล้านคะการทำ Direct PPA อะคะ
0: ก็มันเป็นไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้ไอ้พวกแก๊สพวกอะไรมานั่นไงคราวนี้ก็ต้องการ
1: แต่มันก็ไม่จำเป็นมันไม่ได้เกี่ยวเงินมันไม่เกี่ยวเงิน200,000 ล้านนี่ฮะได้ได้ PPA คุณจะซื้อขายตรงคุณก็ซื้อไปมันต้องเอาเงิน200,000 ล้านไปทำอะไรมันไม่เกี่ยวเนี่ย
0: ก็อาจจะไปก็อาจจะเอาเงินไปช่วยจูงใจเอาส่วนนี้ไปจูงใจให้มีการทำสัญญาอันนี้ต้องเป็นระดับผู้ประกอบการไม่ใช่เป็นบ้านไม่ใช่เป็นครัวเรือน
1: ใช่ค่ะ
0: ที่จะไปทำสัญญาตรง
1: แต่เข้าใจว่าที่ทำ Direct PPA ไม่ได้ก็เพราะว่าคุณยังเคลียร์การไฟฟ้าเขาไม่ได้ไม่ใช่เหรอคะกฟผ.ค่ะว่าจะไม่ซื้อผ่านเขาแล้วมันจะยังไงมัน
0: เ
1: ขาจะเกี่ยวกับเรื่อง
0: รู้สึกเขาจะมีอะไรนะเขาคิดค่า
1: ทาง
0: ระบบค่าผ่านทาง
1: เขาอ่ะใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วก็ยัง
1: มีค่าผ่านทางแล้วเข
0: ามีแต่ว่าผมเข้าใจว่ายังไม่สามารถที่จะได้ข้อยุติที่เป็นมาตรการออกมาชัดเจนแต่ปีแนวคิดอยู่ที่จะพยายามส่งเสริมให้มีการเจรจาซื้อขายไฟตรง
1: คือเจรจาซื้อขายไฟตรงได้แต่มันต้องถนนค่าผ่านทางกริดเนี่ยมันจะเป็นของการไฟฟ้าเขาอยู่ไม่ว่าจะไฟฟ้านครหลวงไฟฟ้าภูมิภาคหรือกฟผ.ถูกไหมคะแล้วก็เวลาที่ไฟโฟล
0: จะคำนวณต้องเป็นคำนวณอยู่ในต้นทุนค่าไฟ
1: อย่างวันนี้เนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยมันไม่มีแดดเลยเนี่ยใครจะไปสร้างสถานีซัพพอร์ต Data Center คุณใช้ไฟ

0: ไฟมหาศาลคุณไปทำสัญญาซื้อไฟสีเขียวกับใครก็ไม่รู้วันนี้ไม่มีแดดเลยเนี่ยแล้วคนที่จะทำไฟเป็นซัพพอร์ตให้ Data Center นั้นน่ะใครอะคะ
1: ในรายละเอียดต้องไปว่ากันอีก
0: ดิ้งก็เลยอันนี้ก็เลยสงสัยอยู่ว่ามันจะไปยังไงต่อเงินกู้ก้อนนี้จะนำมาลงทุนให้ประชาชนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าด้วยนะผ่านโซล่าหลังคาประชาชนหรือพื้นที่ของประชาชนรัฐลงทุนติดตั้งแล้วก็รับซื้อไฟช่วงแรกเพื่อนำรายได้มาผ่อนคืนส่วนไฟส่วนเกินช่วยลดค่าไฟเมื่อคืนทุนแล้วแผงโซล่าเซลล์จะตกเป็นของประชาชนสร้างรายได้ระยะยาวและกระจายโอกาสจากทุนพลังงานเดิมสู่ประชาชนอย่างแท้จริงแผงโซล่ามันมีอายุของมันนะตอนโอนกับประชาชนเนี่ยมันจะ
1: ไอ้จะรับซื้อไฟก็ได้ยินอยู่อ่ะขายคืนใช่ไหมในราคาเท่าไหร่ก็ยังไม่แน่ใจมัน
0: มาพ่วงกับคนนี้ค่ะวันนี้เนี่ยปลัดกระทรวงการคลังก็เข้าไปพูดนะคะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะคณะกรรมการการกรองการใช้เงินกู้ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมตอนหนึ่งถึงข้อกังวลของวุฒิสภาว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยตีเช็คเปล่าไม่ตอบโจทย์คุณลวรนแสงสนิทยอมรับว่ายังไม่มีรายละเอียดเพราะไม่มีโครงการใดเสนอให้พิจารณาโดยหลังจากที่สว.อนุมัติพ.ร.ก.ก็เชื่อว่าจะมีโครงการถูกนำเสนอมาพร้อมรายละเอียดว่าทำโครงการอะไรเพื่ออะไรใช้เงินเท่าไหร่ใครได้ประโยชน์ตอบโจทย์หรือไม่ตอนนี้ที่อนุมัติ 200,000 ล้านเนี่ยคุณลวรนบอกว่าไม่มีรายละเอียดไม่มีโครงการใดเสนอให้พิจารณาผมขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีรายละเอียดจริงๆและอีกประเด็นที่สว.กังวลและอาจไม่เห็นด้วยกับโครงการนั้นโครงการนี้คณะกรรมการยืนยันว่าไม่ใช่ทุกโครงการที่เสนอมาจะได้รับการพิจารณาหรือผ่านการพิจารณาทั้งนี้ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์รายละเอียดเช่นจำเป็นเร่งด่วนแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้เลยทันทีที่ได้รับอนุมัติและโครงการนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายใน30กันยา70รวมถึงคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ส่วนการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยได้ตั้งคณะอนุกรรมการคณะกรรมการก็ไปตั้งคณะอนุเพื่อกันกรองอีกชั้นมีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานก่อนส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่ตามกฎหมายเมื่อโครงการผ่านการพิจารณาก็ประเมินผลการใช้จ่ายเงินโดยคณะกรรมการประเมินผลที่เป็นบุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนี้ตนขอให้ความมั่นใจกับวุฒิสภาว่าคณะกรรมการกลั่นกรองจะใช้เงินกู้ทำงานด้วยความโปร่งใสเป็นมืออาชีพทุกโครงการที่ออกมาขอให้มีความคุ้มค่าตอบโจทย์ข้อสงสัยของสังคมได้อย่างชัดเจนสมมุติหากเกิดวิกฤตพลังงานขึ้นมาอีกครั้งในอนาคต1ปีที่เราเปลี่ยนผ่านพลังงานจะต้องเห็นว่าวิกฤตข้างหน้าประเทศไทยรับมือได้ดีกว่าเดิมประชาชนคนไทยจะต้องได้รับผลกระทบน้อยลงกว่าเดิม
1: โอเคอันนี้ประหลัดนะ
0: ประหลัดลวรนค่ะ
1: เอ๊
0: ะท่านเกษียณปีหรือเปล่านะ
1: ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วไอ้ที่รัฐมนตรีคลังเขาประกาศนี่หมายถึงว่าไงหมายถึงว่าเขาตีปี๊บไปก่อนนะเขาจะมีโครงการ
0: ก็ไม่ถูกนะฮะ
1: แต่ยังไม่ได้ผ่านคณะกรรมการที่จะระบุอนุมัติเลยยังไม่ส่งเข้าครม.เลยแต่ว่ากระทรวงการคลังเขาตีปี๊บไปตั้งหลายโครงการแล้วนี่โซล่าลูฟท็อปอะไรต่างๆก็มีตัวลงตัวเลขเลยอะไรนะ 500,000 ครัวเรือนถึง1ล้านครัวเรือนครับครึ่งหนึ่งใช่ไหม 50,000 แล้วนี่ที่จะซับซิไดซ์ต่างๆเนี่ยก็มีตัวเลขอะไรมาหมดเลยแต่คุณลวรนบอกว่ายังไม่มีโครงการที่
0: ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีรายละเอียดจริง
1: ๆแสดงว่าก็ตีปี๊บกันไปก่อน
0: แต่ขอให้มั่นใจได้จะทำงานจะใช้เงินกู้นี้ด้วยความโปร่งใสเป็นมืออาชีพและทุกครั้งที่ออกมาก็จะขอให้มีความคุ้มค่าตอบโจทย์ข้อสงสัยของสังคมได้อย่างชัดเจนก็ที่เรียนสงสัยทั้งหมดเมื่อกี้เดี๋ยวเขาคงจะตอบให้อ๋อ
1: เนี่ยถึงก็บอกตีเช็คเปล่าไงยังไม่มีอะไรเลยยังไม่รู้จะทำอะไรอย่างจริงจริงจังๆเลย
0: แต่ว่ารู้แล้วล่ะ

0: ก่อนเอาเงิน
1: มารู้กันหมดแล้วล่ะแต่พี่เดี๋ยวมันยังไม่ถึงมือคณะกรรมการพักกันก่อนไหมคะ
0: พักสักครู่ก็ได้เดี๋ยวกลับมา
1: ค่ะค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: นะครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะวันนี้เนี่ยที่วุฒิสภาลงมติอนุมัติพรกกู้เงิน400ล้านเนี่ยเห็นชอบ135เสียงไม่เห็นชอบ11เสียงแล้วก็มีเหมือนกับงดออกเสียง28เสียงค่ะพี่ไพศาลสงสัยกับเสียง135เสียงไหมคะ
0: 135นี่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว130 140เนี่ยเป็นมาตรฐานนะแต่ว่าไอ้เสียงอื่นๆเนี่ยแต่งดออกเสียงบ้างค้านบ้างอะไรนี่ก็นี่ก็แปรผันไปเรื่อย
1: มาตรฐานอันนี้ดูวัดจากอะไรคะพี่ไพศาล
0: ก็สวสายสีน้ำเงินเขาก็แสดงตัวชัดเขาประมาณเนี่ย130 140ตัวเลขเขาไม่เคยหนีจากนี้ก็ทุกอย่างเวลาเห็นชอบเรื่องของกรรมการองค์กรอิสระก็ประมาณนี้ตัวเลข30 40เด่นๆหน่อยก็จะขึ้นมา150ได้อะไรเงี้ยนะ
1: มันก็เลยมีคนเอาไปโยงว่าถ้าหากว่าวันที่14เนี่ยกกต.จะลงมติสอยสว.นะคะสอยประมาณน่าจะมีคนโดนประมาณ10กว่าคนเพราะว่ามันต้องการันตีที่ไม่ต่ำกว่า120ค่ะต้องการันตีที่120ใช่ต้องการันตีที่
0: 120นี่ก็พอชนะอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อให้มันไม่เผื่อลากิจลาป่วยนะ
1: ใช่อ
0: ันนั้นก็วิจารณ์กันไป
1: ถ้าไปอ่านพวกบทวิเคราะห์ในหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยเขาบอกการันตีที่120น่าจะโดนสอยสักประมาณ10กว่าคนเพื่อให้แบบมันก็น่าเกลียดเกินไปอะไรเงี้ยไม่ได
0: ้เนี่ยสนุกกันตรงที่ผลยังไม่ออกเนี่ยผลก็จะวิเคราะห์กันหลายแง่หลายมุมได้ผลออกแล้วก็จบ
1: ไม่โดนสักคนเลย
0: ผมยังฟันธงว่าจะไม่โดนสักคนผมเชื่อว่าจะยกหมดนะ
1: เพราะว่าโดน10คนกับไม่โดนเลยผลเท่ากันนะพี่ไพศาลผลเท่ากันนะ
0: คือโดนไปนิดหน่อยก็หลักไม่โดนใช่ไหมก็โดนขุดคุยโดนเปิดข้อมูลโดนอะไรอยู่ดี
1: สมมุติโดน10คนไอ้ที่เหลือก็โดนหมดและไอ้10คนก็โดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ให้โดนก็โดนขุดกันหมดทุกคนเท่าๆกันแฟร์
0: ๆครับ
1: ค่ะ
0: คือมันถูกกล่าวหาว่าเป็นกระบวนการด้วยแล้วถ้าไปโดนสักส่วนเสี้ยวหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมมันเป็นกระบวนการยังไงมันถึงโดนเฉพาะบางคนไม่โดนเพราะผมก็ยังเชื่อว่ายังไงก็ต้องยกให้หมดส่วนว่ามันจะมีผลกระทบไปยังไงเนี่ยคดีที่กกต.อาจจะต้องเผชิญหน้าต่อไปเนี่ยนะเขาต้องเตรียมรูปกะเขาต้องเตรียมการของเขาไป
1: แต่ดิฉันเนี่ยนะ
0: คุณอันเรื่อง
1: ดูจากที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องแกเปิดหน้าให้สัมภาษณ์เลยเห็นว่ามัน

0: มันไม่จบง่ายแน่ๆเลย
1: คือผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนจำนวนมากนะถึงว่าอาจจะไม่แสดงท่าทีนะแต่ว่าคงจะอึดอัดใจอยู่เงียบๆแล้วก็พร้อมที่จะเป็นแนวร่วมในการดำเนินการอะไรหลายๆอย่างเท่าที่ฟังดูนะ
0: ค่ะ
1: แต่คนนี้มันมีอย่างนี้ก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยหัวหอกเนี่ยเป็นฝ่ายค้านซึ่งก็คือพรรคประชาชนคราวนี้บางคนเนี่ยถ้าจะออกมาร่วมเนี่ยบางทีไปร่วมด้วยไม่สนิทใจเพราะโดยจุดยืนทางการเมืองเนี่ยมันไม่สามารถ
0: บางอย่างก็รับไม่ได
1: ้กับพรรคประชาชนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีวิธีการเคลื่อนไหวอะไรของเขาที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเป้าหมายเดียวกันคือทำยังไงที่จะต้องทลายเรื่องของการผูกขาดอำนาจในลักษณะอย่างนี้ซึ่งผมก็เชื่อว่าถึงว่าไม่สำเร็จในเรื่องของคดีวสว.นะมันก็จะต้องมีปฏิบัติการอะไรอื่นๆตามมาเพื่อไม่ทำให้สิ่งเหล่านี
0: ้
1: ม
0: ัน
1: สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ยาวนานโอกาสสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นไปได้สูงถึงว่าคุณจะไปเปลี่ยนแปลงในส่วนของทางสว.หรือองค์กรอิสระอะไรไม่ได้นะแต่เฉพาะตัวรัฐบาลเนี่ยจะต้องกลายเป็นเป้านิ่งได
0: ้เรียนดูสถานการณ์เรียนดูจากพวกหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ทั้งบทบรรณาธิการทั้งคอลัมนิสอะไรเนี่ยที่พี่สายคงได้อ่านมาฮะมันมีสัญญาณมาหลายสัปดาห์อยู่เหมือนกันไปในทางเดียวกันหมดแล้วค่อนข้างจะแรงๆอยู่พอสมควรนะฮะ
1: คือผมคิดว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่ามันเหมือนกับเรื่องเวลาลงนรงหาเสียงเนี่ยเราก็ไม่เคยจับไอ้เรื่องของการซื้อเสียงได้เลย
0: แต่เราก็รู้กันทั้งนั้น
1: แต่เราก็รู้ว่ามันไม่ซื้ออยู่แล้วคนที่มันน่ากลัว
0: มันเหมือนผีอ่ะที่เราเอาหม้อไปแล้วเราก็มองไปก็ไม่เห็นแต่เราก็เข้าใจว่าในนั้นนะพอผ้าขาวปิดก็มีผีอยู่ในนั้นค่ะ
1: อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามันไอ้การหัวกันแบบเนี้ยนะถ้าสมมติว่ามันกลายเป็นเหมือนการซื้อเสียงก็คือไม่รู้จะจัดการยังไงมันก็ทำได้อย่างเดียวนะคือว่าคุณซื้อผมก็ต้องซื้อกันไปมันก็ซื้อแข่งกันอ่ะได้ไหมฮะยกเว้นแต่ว่าจะมีใครที่กล้าหาญชาญชัยขายในเรื่องของนโยบายได้ขายเรื่องของกระแสได้ก็ว่ากันไปก็เป็นสไตล์เขาไปแต่ที่เหลือเขาก็ต้องแบบอย่างน้อยต้องไม่ทิ้งเรื่องของไอการซื้อเสียง
0: ประโยชน์ที่ให้กัน
1: อะไรต่างๆเหล่านี้มันถ้าปล่อยไปยาวก็จะเป็นอย่างนี้ผมคิดว่านะถ้าปล่อยไปยาวเนี่ยการใช้อำนาจแบบนี้แล้วไม่สามารถสกัดกั้นได้นะการเมืองมันก็จะไปจมปลักอยู่กับไอ้เรื่องของไอ้สิ่งที่มันผิดกติกา
0: ค่ะโอเค
1: ทีนี้มันเมื่อเช้าเนี่ยคุณนันเราคุยเรื่องของโพไอ้ส่วนที่สิบโพซึ่งเขาทำสำรวจเรื่องของความพึงพอใจต่อผลงานทั้งของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลแล้วก็มีการแยกแยะเป็นเรื่องๆไปนะ
0: ค่ะ
1: ผลงานด้านความมั่นคงผลงานด้านการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันผลงานด้านพัฒนาระบบการศึกษาอะไรต่างๆเขาถามในรายละเอียดมากมายแต่คนนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนิดาโพนะซึ่งผมว่าน่าสนใจนะนิดาโพในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาแถลง
0: เรื่องชายแดนใต
1: ้เขาทำเรื่องชายแดนใต้เขาทำสำรวจเรื่องความไม่สงบล่าสุดของคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคิดเห็นกันอย่างไร
0: ทำสำรวจที่30สิงหาคม
1: 30ก็เมื่อวันอาทิตย์สำรวจระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคมก็คือช่วงที่เกิดเหตุต้อง

0: 50-70ครั้งนั้นใช่ไหมฮะ
1: เป็นร้อยค่ะ
0: จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและ
1: ยะลาก
0: ระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ 1,100 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดจากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พบว่าร้อยละ 35.73 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่รองลงมาร้อยละ 30.36 ระบุว่ากลุ่มทุนเทาเช่นยาเสพติดค้าของเถื่อนมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองเป็นต้นแล้วก
1: ็29.64
0: กลุ่มทุนเทาเนี่ยกลุ่มทุนเทาที่ว่าเนี่ยไม่พอใจ
1: การปรับปราม
0: ที่เข้มงวดของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาร้อยละ29.64บอกว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนท้องถิ่นร้อยละ27.64ระบุว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนการพูดคุยสันติสุขจะเริ่มต้นเร็วๆนี้ร้อยละ26.27ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนร่วมมือกลุ่มทุนเทาสร้างสถานการณ์และร้อยละ 20.27 ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนไม่พอใจการปราบปรามที่เข้มงวดของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาร้อยละ 19.55 ระบุว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบต้องการสร้างความแตกแยกในพื้นที่ร้อยละ 19.09 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติร้อยละ 12.82 ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนรุ่นใหม่สร้างสถานการณ์เพื่อแสดงศักยภาพของกลุ่มร้อยละ12ระบุว่าเกี่ยวข้องกับฤดูการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงร้อยละ 11.27 ระบุว่าผู้ก่อความไม่สงบอาจมีแนวร่วมกับนักการเมืองในการช่วยบิดเบือนข่าวสารร้อยละ 9.73 ระบุว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อต่อต้านโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ร้อยละ 6.36 ระบุว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบต้องการประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ในช่วงใกล้สับเปลี่ยนกำลังทหารร้อยละ 5.45 ระบุว่าเป็นการปฏิบัติการหวังผลทางจิตวิทยาให้สังคมกดดันเจ้าหน้าที่ร้อยละ 4.09 ระบุว่าเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์ก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาและสุดท้าย 1.36 นะร้อยละ 1.36 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจก็เท่ากับว่าสูงสุดเนี่ยบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณในพื้นที่ไม่ได้ไปขยายความไม่ได้ไปอะไรพูดตั้งเป็นประเด็นสั้นๆไปอย่างนั้นนะ 35.73 อันนี้สำรวจจากคนในพื้นที่นะก็ออกมาประมาณนี
1: ้จริงหรือไม่จริงไม่ทราบแต่การที่ 35.73% เนี่ย
0: การรับรู้ของคนในพื้นที
1: ่มันเท่ากับว่าทำให้ภาพพจน์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่ดีเลยคำว่างบประมาณในพื้นที่เนี่ยถ้าให้ตีความก็คือหมายถึงว่าถ้ามันสงบก็ไม่ได้งบลงมา
0: ก็คือสร้างสถานการณ
1: ์มันทำให้คน
0: ก็จะเขาตีความได้ว่าเชื่อว่า
1: ภาพพจน์มันแย่ภาพใช้คำว่าภาพพจน์แย่นะคะตัวจริงเป็นยังไงไม่ทราบคนในท้องที่ตั้ง 35% เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ทำเพื่องบประมาณนี่โจทย์ใหญ่มากเลยนะพี่ไพศาล
0: ครับครับคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อถามว่ามันจะเป็นวันจะมีวันครบรอบวันชาติมาเลเซียวันเมริกาอะไรพวกเนี้ยนะมีความกังวลว่าจะเกิดเหตุในพื้นที่ระหว่างการประชุมครม.สัญจรไหมคุณศิริศักดิ์บอกไม่หรอกทุกอย่างคงมีมาตรการดูแลความปลอดภัยไม่มีอะไรเราต้องมีมาตรการเพื่อให้ความมั่นใจถามว่าจะใช้กลไกใดของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนใต้คุณศิริศักดิ์บอกว่าตนเองได้รับมอบหมายให้ดูสอบตและเป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งไปดูมาตรการระยะสั้นโดยระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการดูแลความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกก็เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเมื่อวานได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนก็เน้นเรื่องความมั่นใจที่สำคัญคืองานข่าวกรอง

0: ของเราต้องดีกว่านี้ที่บอกว่ารู้เหตุการณ์ต้องรู้ให้แม่นยำกว่านี้และการปฏิบัติการที่ทันท่วงทีกว่านี้ที่สำคัญงานมวลชนที่จะต้องเข้าถึงประชาชนเพราะเราต้องทำงานร่วมกับประชาชนถามถึงเรื่องการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้คุณเสียศักดิ์บอกว่าต้องมาประเมินสถานการณ์เป็นส่วนใหญ่ในการแก้ไขแต่มันไม่ใช่กระบวนการในการแก้ปัญหาทั้งหมดเรื่องสำคัญคือการดูแลภายในทั้งการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนทุกสุขโอกาสของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนและเราต้องพูดคุยว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อลดความรุนแรงและเรื่องการเมืองตนเองว่าเราก็ต้องพูดคุยภายในประเทศของเราคือไม่ใช่เฉพาะว่าพูดคุยแบบกลุ่มผู้ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มก่อสาการอย่างเดียวต้องหาทางที่จะพูดคุยภายในของเราด้วย
1: เข้าใจว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยมันมีบทบาทในเรื่องนี้มากก็เพราะว่าก่อนหน้านี้โจทย์ของเรามันคือกัมพูชาแล้วเวลาเราสู้กับกัมพูชาเราต้องสู้บนเวทีต่างชาติต้องประสานต้องเฉลียวฉลาดในการที่เอากัมพูชาให้อยู่ในเวทีต่างชาติแต่ทีนี้พอมาถึงภาคใต้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเวทีต่างชาติแบบกัมพูชานะฮะมันเป็นเรื่องความมั่นคงความรุนแรงภายในเลยที่คุณเสียศักดิ์พูดเมื่อกี้การข่าวต้องรู้ต้องรับมืออะไรต่อไปนี่ต้องตามอยากจะไม่อยากให้ท่านพูดอย่างเงี้ยฉันอยากจะถามว่าฉันอยากจะถามว่าที่ดีคืออะไรเพราะที่ท่านพูดไปทั้งหมดต้องนู่นต้องนี่ต้องนี่มันเหมือนกับไม่มีอะไรที่เราโอเคเลยค่ะพี่ไพศาลต่อเนื่องมา 4-5 วันเลยนะคะเหตุการณ์ในภาคใต้วันแรกยังถือว่าโอเคออกมาพูดว่าก็รู้แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อ้าวและอีกวันนึงอะจนถึงเมื่อวานนี้ล่ะมันคืออะไร
0: ครับพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับวันนี้นายกครม.สัญจรก็มีเวทีที่คุยเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะคุณอันฮะ
3: ค่ะ
2: มีเวทีแต่ยังไม่มีเนื้อหาออกมาคือเช้านายกเข้าสภาใช่ไหมเพราะว่านายกต้องไปแถลงเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านในนามของหัวหน้ารัฐบาลกับทางวุฒิสภาทานข้าวเช้ากับรองประธานวุฒิสภาเพื่อนร่วมรุ่นวปอ.แล้วก็เสร็จปั๊บนายกรีบขอตัวแล้วก็ลงพื้นที่ที่หาดใหญ่เลยแล้วก็ผมดูเนี่ยนะวันนี้ทั้งวันเนี่ย 4-5 งานเลยนะจุดแรกเลยนายกก็ไปฟังบรรยายสรุปที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถตำรีนะหรือคลองร.1เนี่ยนะซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังโรงแรมอัลฟาฮัชที่ตำบลควนลังหาดใหญ่เสร็จแล้วนายกก็ไปเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาฝั่งหนึ่งจะเป็นอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาแล้วก็ข้ามไปที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงแต่ถ้าคุณวีระมุสิกพงษ์อยู่นี่ก็

0: ุณวีระก็ไม่ต้องนั่งเรือมาเรียนที่สงขลา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ข้ามสะพานมาเรียนได้เลยแล้วก็โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางไปที่ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะจะเป็นประธานสักขีพยานนะในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานทั้งสองจุดนี้จากนั้นนี่นายกก็ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสอันนี้ที่บอกว่ามันมีเรื่องของ3จังหวัดภาคใต้รวมเข้าไปอยู่ด้วยในกลุ่ม5จังหวัดเนี่ยนะฮะก็ใช้ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาที่ตำบลบ่อยางจากนั้นช่วง 15:35 นาทีก็ไปเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาภายในเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลานะยังไม่มีรายละเอียดออกมาว่ามีการพูดคุยกันอย่างไรบ้างในประเด็นเฉพาะของเรื่องของการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้3จังหวัดเนี่ยนะแล้วก็หลังจากนั้นสุดท้ายเลยก็คือเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาเพื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกของยูเนสโกก็ไปฟังบรรยายสรุปที่ชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลาแล้วปิดท้ายภารกิจในช่วง 17:50 นาทีด้วยการเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารแกสโทรโนมีณโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาสงขลาที่ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาและพรุ่งนี้ก็จะเป็นการประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการครั้งที่1/2569ดูรายละเอียดที่นายกลงไปในพื้นที่นะครับ
1: มีธุรกิจอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นที่นั่นนะโรงไฟฟ้าหรือว่ามีอุตสาหกรรม
0: แนวคิดเขาจะไปฟื้นอะไรนะนิคมจนะอะไรนั้น
1: นิคมจนะเนี่ยอนุมัติไปแล้วแต่สุดท้ายสร้างขึ้นไม่ได้พี่ไพศาลเนื่องมาจากว่าผังเมืองไปผังเมืองที่ออกใหม่เนี่ยไปกำหนดให้พื้นที่ตรงนั้นสร้างเป็นอุตสาหกรรมไม่ได้ถ้าจะขึ้นเลยตอนนี้ต้องแก้ผังเมืองค่ะพี่ไพศาลซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เลยที่จะนะไอ้ที่คิดว่าจะทำท่าเรือน้ำลึกมีอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นเมืองต้นแบบมีคือถ้าไม่มีท่าเรือน้ำลึกไม่ต้องพูดเลยค่ะทำอย่างอื่นไม่ได
0: ้
1: อุตสาหกรรมเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ยอมให้มีท่าเรือน้ำลึกส่วนโรงไฟฟ้ามันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่มีพวกนั้นก็อุตสาหกรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้ไม่มีโรงไฟฟ้า
0: ครับ
1: ไปติดขัดตรงที่ไอ้เนี่ยค่ะผังเมืองเลยขึ้นไม่ได้ตรงนั้นนั่น100,000 ล้านนะคะที่เอกชนพร้อมลงทันทีมีที่แล้วผ่านการทำ EIA เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คุณพิพัฒน์รัชกิจประการให้สัมภาษณ์ว่าได้มอบให้สภาพัฒน์กลับมาศึกษาต่อยอดโครงการอีกครั้งก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะประชุมครม.สัญจรในวันที่1 กันยายนอาจฟังเหมือนการรื้อโครงการพัฒนาเก่ากลับมาพิจารณาใหม่แต่สำหรับประชาชนในพื้นที่คำประกาศดังกล่าวไม่ได้หมายถึงเพียงการกลับมาของนิคมอุตสาหกรรมแต่มันยังย้อนกลับไปสู่คำถามเดิมที่เคยต่อสู้ถกเถียงและพยายามหาทางออกร่วมกันมาหลายปีว่าใครควรเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาของพื้นที่ก่อนหน้านี้มีโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะเคยถูกผลักดันอย่างเข้มข้นกับวันที่รัฐบาลของนายกอนุทินชาญวีรกูลกลับมาพูดถึงโครงการนี้ครั้ง

0: ิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางคือกระบวนการของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ strategic environmental assessment หรือ SEA สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีนี่คือจุดที่ทำให้การกลับมานิคมชนะไม่สามารถอธิบายหรือเข้าใจได้ว่าทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้ง
1: ก็มีกลุ่มหมอสุพัฒน์นะคะแล้วก็เด็กหญิงรักทะเลอะไรนะกลุ่มเดิมแหละที่เขาออกมาต่อต้านกันกลุ่มหมอสุพัฒน์กลุ่มคุณบรรจงนะแสกลุ่มประชาชนในพื้นที่ออกมาต่อต้านแต่ว่ามันก็เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างกลุ่มที่เขาต้องการทำนิคมอุตสาหกรรมกับกลุ่มเนี้ยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วครับพี่ไพศาลจนเนี้ยก็มาติดขัดตรงที่ผังเมืองอย่างเดียวเลยค่ะก็น่าเสียดายนะคะกลุ่มเอกชนกลุ่มนี้มีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วเป็นหลายพันไร่แล้วก็พร้อมจะลงทุนทันทีเป็นแสนแสนล้านซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยด้วยแต่ก็รัฐบาลแต่มันก็ติดขัดตรงผังเมืองที่รัฐบาลก็ยังไม่กล้าแก้ไขเวลาที่เราเรียกร้องว่าให้คนมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยต่างชาติไม่กล้าลงไปถึงสงขลาหรอกค่ะพี่ไพศาลคนไทยทั้งนั้นที่จะเข้าใจพื้นที่แล้วก็กล้าลงไปแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะแหวกตรงนี้ให้เขาค่ะกลุ่มอุตสาหกรรมไทยแท้ๆเลยค่ะที่ต้องการลงไป
0: แต่รัฐบาลเวลาลงไปในพื้นที่ก็ต้องพูดถึงเรื่องของแผนใหญ่การพัฒนาเขต
1: เศรษ
0: ฐกิจใหญ่ๆมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องหยิบยกมาถกกันมาดูกันว่าจะทำอะไรได้ไหม
1: มันถกมาหลายปีแล้วค่ะพี่เวสานมันต้องจบได้แล้วมันต้องจบได้แล้วประเทศไทยมันต้องเดินหน้าต่อได้แล้ว
0: คือมัน
1: เราถกกันมา
0: ไม่ยังไม่มีทางออกก็เลยคุยกันได้ตลอด
1: เราสูญเสียโอกาสรถไฟสามสนามบินเราก็สูญเสียโอกาสจะได้เมืองต้นแบบเราก็สูญเสียโอกาสเราอยู่ที่เดิมมานานแล้วค่ะพี่เดชา
0: ใช่
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
0: เอาละครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับมาครับครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยต่อนะครับคุณอันครับ
1: คุยกันต่อค่ะเมื่อกี้นี้พี่ไพศาลพูดตอนช่วงต้นเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของการส่งเสริมรถ EV แล้ววันนี้ก็เป็นโจทย์ว่าเราเนี่ยไม่ได้สร้างอุตสาหกรรมในประเทศไทยแล้วดีไม่ดีก็ทำให้อุตสาหกรรมรถสันดาปของเราเนี่ยต้องเสียหายได้ซ้ำไปพ
0: ัง
1: ใช่ไหมว่าพังก็แล้วกันแล้วก็เก็บภาษีได้น้อยลงด้วยนะคะคือเสียหายครบวงจรทุกอย่างเลยว่างั้นเถอะและตอนนี้ญี่ปุ่นก็ยื่นโนติสว่าต้องแก้ให้เร็วที่สุดปรากฏว่าทางฝั่งรถ EVเขาก็มี2มือเขาก็มี2ขานะเพราะว่าทุกวันนี้ดีลเลอร์เนี่ย

0: ก็ขายทั้งรถนำเข้าแล้วก็ขายทั้งรถญี่ปุ่นเก่าด้วย
1: ครับ
0: ไม่มีใครที่แบบเพียวๆอย่างนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามยื้อญี่ปุ่นที่ขายรถสันดาปอย่างเดียวบอกพยายามแก้ให้เร็วที่สุดไม่ว่า Toyota หรือ Mazda ที่ฉันอ่านแล้วเหมือนกันหมดนั่นแหละเพราะเขาจะเทือนหมดในขณะที่พวกที่นำเข้ารถ EV บอกว่าก็ต้องทำให้เป็นสเต็ป1ปีค่ะขอพีเรียด1ปีไม่ใช่เร็วที่สุดนะคะแล้วบอกว่าในตอนนี้เขาก็สะเทือนเนื่องมาจากว่าไม่รู้ว่าภาษีเนี่ยมันจะปรับเร็วขนาดไหนคนที่จองรถเนี่ยไม่รู้ว่าพอถึงตอนจองราคารถเข้ามามันจะแพงกว่าตอนที่จองหรือไม่และดีไม่ดีคนขายก็ขาดทุนด้วยไม่กล้าทำแคมเปญสะเทือนไปหมดตอนนี้ก็พยายามวิ่งกันทั้งสองฝ่ายค่ะที่ในศาลเพื่อจะพยุงผลประโยชน์ให้ได้ให้มากที่สุดแต่ที่เรียนตกใจก็คือว่าเขาจะขอช่วงเปลี่ยนผ่าน1ปีในขณะที่ทางฝั่งญี่ปุ่นบอกว่าขอให้เร็วที่สุดหนักนะฮะจะเป็นยังไงต่อ
1: จะลงตัวจะสอดคล้องกันยังไง
0: ค่ะอีกอันหนึ่งที่ยังนึกภาพไม่ออกไอ้เรื่องเมื่อกี้นี้ก็นึกภาพไม่ออกอีกภาพหนึ่งที่นึกภาพไม่ออกขอตัดกลับมาเรื่องชาวบ้านหน่อยภาพบ้านคุณตันภาสกรนาทีอะค่ะที่ถูกสั่งทุบที่ศาลนี่ก็นึกภาพไม่ออกเลยนะว่าจะทุบจริงป่ะฮะ
1: ศาลฎีกาก็ต้องทุบสิครับศาลสั่งนั่นเอง
0: แล้วถ้าไม่ทุบเหมือนโรงแรมอะไรที่เขาสั่งทุบมันมีการทุบจริงไหมฮะ
1: อันนั้นเป็นข้อพิพาทกับหลวงใช่ไหมคือถ้าเอกชนพิพาทกับหลวงเนี่ยบางทีมันยังพอแต่อันนี้เอกชนกับเอกชน
0: สั่งปรับดื้อแพ่งไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเอกชนกับเอกชนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าฝั่งของผู้ที่เขาน
0: ิติบุคคลหมู่บ้าน
1: นิติบุคคลหมู่บ้านใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เขาก็
0: เป็นคนฟ้อง
1: เขาก็สู้ของเขามา
0: จริงจังก็มันไม่ได้เหมือนกับโรงแรมที่ถูกสั่งให้ทุบแล้ว
1: อันนั้นคู่กรณีเป็นรัฐใช่ไหมเป็นท้องถิ่นใช่ไหมก็คือกทมท้องถิ่นเองเขาก็ไม่ได้ต้องการจะเอาที่ตรงนั้นไปทำอะไรผมก็เลยคิดว่า
0: คนที่ฟ้องก็อยู่ในซอยเดียวกันก็บังคับไม่ได
1: ้อันนี้เขาเป็นนิติบุคคลอยู่ไม่ใช่เหรอเขาฟ้องในนามนิติบุคคลใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ตัวนิติบุคคลเขาก็คือจะไปกำหนดว่าเขาคือใครอะไรยังไงคนใดคนหนึ่งคงไม่ใช่มั้งคงจะเป็นในภาพรวม
0: แต่เขามีตัวแทนที่ถึงบุคคล
1: มีคุณอะไรที่เห็นเขาสื่อเขาเปิดชื่ออยู่ผมก็เห็นแวบๆอยู่ที่เขาเป็น
0: เป็นหม่อมหลวง
1: เป็นคนที่เป็นคนที่เคลื่อนไหวหลักอยู
0: ่อ๋อพี่ไพศาลคะโรงแรมที่ถูกสั่งให้ทุบเนี่ย10ปียังไม่ได้ทุบค่ะ
1: ไอ้ที่ตรง
0: ซอยร่วมฤดี
1: ซอยร่วมฤดีใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ10ปียังไม่ได้ทุบแล้วก็ปีที่แล้วถึงขนาดว่ามีการจัดเสวนาถอดบทเรียนอาคารสูงในซอยแคบ10ปีก็ยังไม่ได้ทุบจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้ทุบ
1: ก็เห็นมันมีอะไรนะเหมือนกับอะไรนะที่ตรงในอโศกอ่ะเขาก็มีช่องทางในการแก้ปัญหาอะไรของเขาใช่ไหม
0: อันนั้นให้เช่า
1: แล้วเขาบอกว่าให้นิติบุคคลเนี่ยล้มละลายไปแล้วก็ให้มีคนใหม่มาแล้วคนใหม่เนี่ยให้ไปยื่นอะไรต่างๆที่มันจะเป็นเงื่อนไขที่จะสามารถอนุญาตให้ได้เขาจะมีวิธีแนวทางเรื่องเขาอยู่กัน
0: ค่ะ
1: มันไม่ใช่เรื่องว่าจู่ๆแล้วมันจะจบลงโดยที่เป็นไปตามที่ศาลท่านสั่งนะแต่มันจะมีวิธีที่จะหาทางออกฟังมาว่าอย่างนั้นนะก็เลยเขายังไม่ต้องไปทุบตึกไม่ต้องไปเอาลูกบ้านออกไป

0: แต่คราวนี้ในกรณีของคุณตันเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าน
1: ั่นแหละสิ
0: เพิ่งจะทราบ
1: เรียนยังสงสัยอยู่เนี่ยว่ามัน
0: ศาลเพิ่งจะตัดสินในส่วนที่บอกว่า
1: เป็นฎีกาแล้วก็คือต้องคืนสภาพให้เป็นงดงามเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ให้กับหมู่บ้านเข้าไปนึกภาพไม่ออกเป็นอีกเรื่องนึงที่นึกภาพไม่ออกเอางั้นก็แล้วกันค่ะ
0: แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านในทางข้อกฎหมายนะคุณตันเขาไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาไปซื้อที่มาไปทำธุรกรรมแล้วก็ตกลงศาลท่านสั่งให้ไอ้กรรมสิทธิ์นั้นเป็นโมฆะหมายถึงว่าที่นิติบุคคลที่เจ้าของหมู่บ้านเนี่ยขายตรงที่ตรงนั้นเนี่ยซึ่งเคยสัญญาว่าจะเป็นที่ส่วนกลางเนี่ยไปตกลงในไปทำโฆษณาประชาสัมพันธ์จนกระทั่งคนที่เข้ามาซื้อบ้านเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งศาลก็เห็นว่ามันมีเหตุมีผลที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมศาลก็คืนความชอบธรรมว่าไอ้เจ้าของหมู่บ้านเนี่ยคุณก็จะต้องคืนที่ตรงนั้นให้กับนิติบุคคลเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อไปซื้อขายแล้วอีกคนหนึ่งที่ไปรับซื้อมาก็เอาไปสร้างเป็นบ้านเอาไปทำประโยชน์เนี่ยคุณก็ต้องลื้อทรัพย์สินของคุณออกไปทั้งหมดแล้วก็คืนให้กับนิติบุคคลเข้าไปเพราะผมคิดว่าคุณตันกับภรรยาเขาก็ต้องไปฟ้องคนที่เขาซื
1: ้
0: อ
1: ใช่ค่ะใช่ใช่จะต้องไปฟ้องบริษัทที่ขายให้เขา
0: ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่เขาต้องไปฟ้องร้องมาซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเขาได้ชดเชยอะไรเรียบร้อยหมดเขาก็พร้อมอะได้เงินคืนได้อะไรเข้ามาเขาก็ฟ้องค่าเสียหายเขาให้เรียบร้อยไปใช่ไหมเขาก็คงจะพร้อมไปแต่ถ้ายังไม่สามารถตกลงได้ผมว่าแกก็คงจะข้อต่อสู้แกก็คงจะยังในฐานะที่เป็นผู้เสียหายอีกด้านหนึ่งก็เป็นผู้เสียหายอีกด้วยไงนะ
1: โอ้ยเรียนดูแล้วแกก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยแต่ตอนไหนไหมเหนื่อยแต่ตอนสร้างเลยนะคะตั้งแต่ตอนสร้างอ่ะก็คือทางนิติบุคคลเขาก็ปฏิวัติ มาตลอดใช่ค่ะไม่ใช่ว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะคะตั้งแต่ปี61อ่ะปี61ก่อนโควิดด้วยซ้ำไป23ตุลาทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนิติบุคคลหมู่บ้านพาร์มเนเจอร์เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเนี่ยทางฝั่งคุณตาลนะทำให้เสียทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลพนักงานก็รับแจ้งความเป็นคดีอาญาโอ้มันคือเขาสู้กันหนักนะกว่าที่เขาจะสร้างบ้านเสร็จอะค่ะแล้วพอสร้างบ้านเสร็จก็ฟ้องต่ออีกจนถึงฎีกาเนี่ยค่ะเขาฟ้องตั้งแต่ปี60นะคะ
0: ครับ
1: ฟ้องแต่ปี60ยื่นฟ้องเรื่องการเป็นโจทย์ยื่นฟ้องพร้อมผู้ประกอบการเรียกคืนที่ดินส่วนกลางหมู่บ้านค่ะ
0: ก็เป็นคดีตัวอย่างอย่างหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: ที่นิติบุคคลเขาไม่ยอม
1: ส่วนใหญ่ก็จะไม่ยอมหรอกค่ะ
0: แต่ว่าถึงขั้นชนะคดีอย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ไม่แน่ใจไม่อาจจะฟ้องเมื่อไหร่ชนะทุกรายหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนก
1: ัน มันต้องระดับนี้ค่ะต้องระดับพาร์มเนเจอร์เจ้าของลูกค้าในนั้นพี่เวสันแต่ละคนเราก็รู้อยู
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมคะต้องระดับนั้นแหละ
0: ครับ
1: ถึงจะมีกำลังพอ
0: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5คือ

0: าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีครับคุณอันครับ
2: พี่ไพศาลชื่ออะไรเนี่ยเขาก็มีเรื่องกันมาแต่ไรทำไมเขาเล่นกันแรงจังเลยอ่ะชื่อคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนกับอีกคนหนึ่งกันจอมพลังช่วยสู้เขาชื่อกันจอมพลังช่วยสู้ก็คือกันจอมพลังใช่ไหมฮะเขาไม่ค่อยถูกกันหรอคะ
1: สองคนเนี่ยเหรอ
2: ค่ะ
1: เรื่องอะไรประเด็นเรื่องอะไร
2: วันนี้กันจอมพลังเขาเขียนบอกว่าโพสต์แบบเนี้ยคนก็เข้าใจว่าเป็นผมตอนที่พี่ติดคุกคนไปร้องตรวจผมเยอะเลยครับโดนมาเยอะเลยแล้วก็แม่แบบมีงองูตาอะเติมไปด้วยความหวังดีว่าข้อมูลมั่วเองก็ว่าชัดๆสุดท้ายก็มั่วจริงๆบอกไปขอเองก็ไปยื่นร้องเต็มไปหมดเป็นไงได้ไหมเนี่ยนะครบได้เหรอวันเนี้ยก็มีภาพของกันจอมพลังเขาไลฟ์ขายเครื่องตัดหญ้าในช่อง TikTok กันจอมพลังนะครับเผื่อพี่มาอุดหนุนเขาก็พูดถึงเหมือนสิทธาเคยโพสต์ว่ามีน้องคนหนึ่งที่ภาพลักษณ์ดีช่วยเหลือสังคมพลังล้นเหลือเคยมาขอผมหยุดแฉนักการเมืองที่ทำเว็บพนันบอกเป็นพวกกันพอผมไม่หยุดก็เก็บความเจ็บแค้นไว้พอผมพลาดวันแรกโพสต์ซ้ำผมเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เอ่ยชื่อเป็นใครใช่ไหมฮะ
1: นี่สิทธาให้พูด
2: อันนี้สิทธาโพสต์ก่อนแล้วกันก็บอกว่าโหพี่โพสต์แบบนี้คนก็เข้าใจว่าเป็นผมตอนที่พี่ติดคุกคนไปร้องตรวจผมเยอะเลยครับโดนมาเยอะเลยเติมไปด้วยความหวังดีว่าข้อมูลมั่วก็คือสิทธาไปว่านักการเมืองใช่ไหมฮะนี่เขาก็บอกว่าผมก็เตือนไปด้วยความหวังดีว่าข้อมูลมั่วเองก็ว่าชัดชัดสุดท้ายก็มั่วจริงๆเองก็ไปยื่นร้องเต็มไปหมดเป็นไงมันได้ไหมล่ะพูดถึงสิทธานะเนี่ยนะครบได้หรอเออแต่วันนี้ผมไลฟ์ขายเครื่องตัดหญ้าใน TikTok ช่วงการจำลองนะเผื่อพี่มาอุดหนุนปรากฏว่าสิทธาเบี้ยบังเกิดก็เข้าไปตอบว่าก็มึงนั่นแหละ
1: มวยถูกคู่เลย
2: เอ๊ะดีควรหัวล้อไหม
1: ก็เราก็โอเคเราก็ไม่รู้ตื่นลึกตาบางเขา
2: แต่เขาตอบสั้นไปเปล่าฮะ
1: ไม่รู้เดาทางก็ไม่ถูกกันอารมณ์เขาประมาณไหนกันไม่รู้แต่อย่างน้อยก็มีคนให้ความสนใจสื่อเสริมเรื่องไหม
2: ก็มันน่าสนใจดีนะคะก็เรียนเห็นเนี่ยใครอ่ะอ๋อเรียนก็เพิ่งรู้นะว่ากันจอมพลังเขาขายรถไถขายอ๋อขายเครื่องตัดหญ้าไลฟ์ขายเครื่องตัดหญ้าใน TikTok ช่องกันจอมพลังเพราะวันก่อนเรียนเห็นอาจารย์เบียร์ค่ะเขาขายหม้อกระทะแล้วนะคะ
1: ทุกคนก็ต้องทำมาหากินกันนะแพรี่อะไรแพรี่ไพรวันอะไรก็ต้องนะ
2: ก็ตอนแรกเห็น
1: เขามี
2: ธรรมะอะไรอย่างเงี้ย
1: มีแฟนคลับมีอะไรก็ต้องขายขายทุเรียนทุเรียน
2: ขายหม้อขายกระ
1: ทะตอนหลังก็เลิกบอกว่าโอ้โหยิ่งขายดียิ่งขาดทุน
2: ยิ่งขาดทุน
1: ใช่แล้วต้นทุนคงสูง
2: แล้วก็มีภาพ
1: ขายแล้วไม่คุ้มค่าส่งค่าส่งอะไร
2: ค่าส่งค่ะก็เมื่อกี้ที่เห็นในหมู่บ้านเขาขายผัดกะเพราค่ะพี่ไพศาลในหมู่บ้านที่ฉันเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มไลน์ขายนู่นขายนี่กะเพราเขาก็ไม่แพงกล่องหนึ่งแค่ไม่กี่สิบบาทเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งกล่องเนี่ยเขาจะคิดค่าส่งสิบบาทเลยนะฮะแต่ถ้าหากว่าสองกล่องฟรีค่ะเพราะฉะนั้นทุเรียนก็ต้องคำนวณต้นทุนให้ดีนะฮะข้าวไข่เจียวไข่หนึ่งฟองสามสิบห้าบาทพร้อมน้ำพริกผักฟรีสั่งสองกล่องฟรีถ้าสั่งหนึ่งกล่องค่าส่งสิบบาท
1: ก็ไม่แพงนะสามสิบสี่สิบบาทไม่แพง
2: สามสิบห้าบาท
1: สำคัญมันทานอร่อยหรือเปล่า
2: ก็คงอร่อยแหละแต่ว่าคงจะได้กำไรเท่าไหร่เหนื่อยอะฮะทำมาหากินกันเหนื่อยจริงค่ะ
1: มันมีเรื่องที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสื่ออังกฤษ Financial Times ได้มีบทวิเคราะ

ตั้งเป็นคำถามว่าเหตุใดประเทศไทยจึงมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเพราะว่าเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินและกนง.ก็เพิ่งมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่

0: การเติบโตก็ต่ำเป็นระยะเวลายาวนานโดยเขามองว่าไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยไทยเนี่ยไม่ได้แต่กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสังคมสูงวัยแบบแก่ก่อนรวยขณะที่ภาระหนี้ในระดับสูงกำลังฉุดรั้งการใช้จ่ายที่ควรจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศตลาดเกิดใหม่แห่งนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นเสือแห่งเอเชียกำลังเข้าใกล้จุดที่จะมาแทนญี่ปุ่นในฐานะสัญลักษณ์ใหม่ของเอเชียสำหรับภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงันและอัตราดอกเบี้ยต่ำติดดินอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ที่เพียง 1% ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเป็นรองเพียงสวิตเซอร์แลนด์แม้ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเร่งคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่เกิดจากสงครามในตะวันออกกลางแต่ธนาคารประเทศไทยก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมเมื่อวันพุธและนับเป็นการคงดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่3แล้วนักวิเคราะห์จำนวนมากคาดการณ์ว่าในไม่ช้าไทยอาจจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าญี่ปุ่นซึ่งเคยติดอยู่กับภาวะดอกเบี้ยติดลบและเงินฝืดมานานหลายปีแต่ในภายหลังได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยจนไปแตะ 1% เมื่อเดือนมิถุนายนและคาดว่าอาจขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งเร็วที่สุดในเดือนกันยายนเพื่อรับมือกับราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำของไทยสะท้อนให้เห็นว่าประเทศกำลังกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในภูมิภาคต่อภาวะ Japanification หรือภาวะที่เศรษฐกิจเผชิญเงินเฟ้อต่ำและการเติบโตต่ำเป็นระยะเวลายาวนานเนื่องจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเครื่องยนต์เศรษฐกิจอย่างภาคการท่องเที่ยวที่เดินเครื่องได้ไม่เต็มสูบกำลังฉุดรั้งการใช้จ่ายของผู้บริโภคและจีนเองก็เผชิญความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันแต่จีนยังมีเครื่องมือทั้งทางเศรษฐกิจและการคลังมากกว่าในการสนับสนุนเศรษฐกิจของตนเองก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยธนาคารในประเทศไทยก็มีการแถลงรายสัปดาห์นะโดยคุณปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมาภาคนะของธนาคารประเทศไทยก็ได้ถูกสื่อถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคุณปราณีบอกว่ากรณีที่มีความเห็นสื่อต่างประเทศก็คือ Financial Times เนี่ยที่กังวลว่าไทยอาจเข้าใกล้สภาวะ Japanification หรือการที่เศรษฐกิจของประเทศเผชิญกับการเติบโตต่ำพร้อมอัตราเงินเฟ้อต่ำเป็นเวลายาวนานเหมือนในญี่ปุ่นนั้นเบื้องต้นต้องยอมรับว่าตัวเลขผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจมีความคล้ายคลึงกันทำให้เกิดความกังวลแต่ที่มาและสาเหตุเชิงลึกของการเกิดตัวเลขเหล่านั้นมีความแตกต่างกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยประเทศไทยยังมีศักยภาพทั้งในภาคการผลิตและบริการที่ยังไม่ได้นำมาใช้อย่างเต็มที่ปัญหานี้เป็นปัญหายืดเยื้อและทุกภาคส่วนกำลังเร่งแก้ไขเพื่อปัญหารายได้เรื่องปัญหารายได้และโครงสร้างเศรษฐกิจธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกลับเคลื่อนมาตรการหลายด้านเพื่อแก้ปัญหาอาทิมาตรการปิดหนี้ไวไปต่อได้การปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่องหรือการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบรวมถึงควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ Buy Now Pay Later หรือ BNPYลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบอย่างเป็นธรรมการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ต้นตอสำคัญเกิดจากรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและไม่พอชำระหนี้หัวใจสำคัญจึงเป็นการเพิ่มรายได้แก่ประชาชนและมองว่าดอกเบี้ยนโยบายของไทยระดับต่ำช่วยประคับประคองและสนับสนุนเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยมองไปในข้างหน้านโยบายภาครัฐรวมถึงพ.ร.ก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการเปลี่ยนผ่านในด้านพลังงานจะเข้ามาเป็นมาตรการเสริมในอนาคตคุณปราณีเขาชี้แจงว่าอย่างนี
1: ้ค่ะมีใครบอกไหมครับว่าเราจะรอดพ้นจากเรื่องพวกนี้ได้ยังไงคะ
0: เขาบอกว่าเรายังมี

0: ีปัจเหตุปัจจัยอะไรที่คือยังมีทางที่จะหาทางลดหนี้ให้คนได้ให้คนกลับมามีกำลังซื้อได้อะไรเงี้ยถ้าที่ฟังจากทางแบงค์ชาติเขาพยายามอธิบายนะแต่เขาบอกญี่ปุ่นเนี่ยมันไอภาวะนะคือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขานิสัยเขาออมมากกว่าใช้จ่าย
1: ไม่ลงทุน
0: จริงๆติดตั้งแต่ปีทศวรรษ90ยาวเหยียดมาเลยก่อนที่เขาจะยอมเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวนะเอาการท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะเดิมญี่ปุ่นไม่มีนโยบาย
1: โอ้ยกว่าจะได้
0: ผมก็จำได้ว่า
1: ไป
0: เข้าญี่ปุ่น 3-4 ครั้งแรกๆนี่ต้องวีซ่าหมด
1: 4สมัยเรียนเอางี้ดีกว่าแต่ปีไหนอะ40ปีที่แล้วเนี่ยไปญี่ปุ่นที30,000กว่านะพี่ใบจานแพงมากเลย40ปีที่แล้วแล้วการได้วีซ่าญี่ปุ่นนี่ยากเย็นมากก็แต่ว่านี่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าแต่คนไทยเราก็หนี้เยอะค่ะพี่ใบจานจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายอะคะที่บอกคนไทยเรายังใช้จ่ายญี่ปุ่น
0: เขาบอกว่าเนี่ยที่บอกมีโครงการอะไรปิดหนี้วงหนี้ไวอะไรต่างแบงค์ชาติเขาว่างั้นครับ
1: เหรอฮะโอเคก็เดี๋ยวดูต่อไปกันแล้วกันนะฮะ
0: เขามีเขาคงไม่มีหน้าที่บอกอ่ะใช่ค่ะสงสัยจะเป็นอย่างที่สื่อเขาวิเคราะห์แล้วค่ะอันนี้ก็คงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยที่เขามอนิเตอร์เรื่องการเงินอยู่เขาคงต้องพยายามหาทาง
1: พูดให้ดูดี
0: พูดให้มันดูเป็นไม่เกิดความเครียดนะครับ
1: มีกำลังใจในการใช้ชีวิตค่ะทางเรื่องของอุทกภัยต่างๆนะคะพี่ไพศาลที่สระบุรีนะคะพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์เขต1เขายกมาตรฐานการระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดประกาศปิดการท่องเที่ยวงดทำกิจกรรมทุกประเภทเป็นการชั่วคราวที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดเสาน้อยและสวนลูกชาติมุกเหล็กดังนั้นใครที่จะไปมุกเหล็กช่วงนี้
0: ไปเที่ยวน้ำตกเจ็ดเสาน้อยแล้วต้องหยุด
1: ไปง่ายสวยด้วยใช่ค่ะสวยแล้วก็ไปง่ายยิ่งเนี่ยมีมอเตอร์เวย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยไปปุ๊บเดียวถ้าเจ็ดสาวน้อยนี่ชั่วโมงเดียว
0: มันเป็นชั้นๆด้วยใช่ไหมตกเจ็ดสาวน้อย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นชั้นๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มวกเหล็กจริงๆแล้วถือว่าเป็นจุดที่ใกล้มากนะกับกรุงเทพไปสัมผัสธรรมชาติได้ใกล้มาก
1: แล้วก็เหมือนกับออกไปแป๊บนึงกลายเป็นอีกโลกนึงเลยอ่ะ
0: ใช่
1: สวยงามสดชื่นจริงๆถ้ามีมอเตอร์เวย์ไปกลับทุกวันมาทำงานในกรุงเทพได้เลยนะถ้าไม่คิดว่าค่ามอเตอร์เวย์ค่าน้ำมันแพงนะฮะค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ศาลพิพากษาจำคุกนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์เป็นเวลา2ปีไม่รอลงอาญานะในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็พ.ร.บ.คอมรวมข้อหาอื่น5ข้ออีกรวมไปแล้ว5ข้อหานะฮะก็แต่ว่าต่อมาทนายความก็ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวก็มีรายงานว่าล่าสุดศาลมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยประกันตัวระหว่างอุทธรณ์คดีโดยตีราคาประกัน 100,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลสำหรับคดีดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องมาจากนางสาวทานตะวันนะฮะได้ไลฟ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในขณะที่มีขบวนเสด็จผ่านบริเวณถนนราชดำเนินนอกเมื่อเดือนมีนาคม2565โดยตำรวจได้แจ้งเตือนให้ยุติการไลฟ์เนื่องจากมีขบวนเสด็จแต่นางสาวทานตะวันไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยจึงถูกควบคุมตัวและดำเนินคดีตัดสินจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาครับ
1: แต่ตอนนี้ประกันตัวได้แล้วใช่ไหมฮะ
0: ได้ประกันตัวในชั้นก็เตรียมจะยื่นถอนเพราะเพิ่งจะเป็นการตัดสินศาลชั้นต้นนะครับ
1: อาทิตย์ก่อนนี้มีข่าวว่าผักกาดใช่ไหมฮะของจีนชุบฟอร์มาลีนก่อนที่จะส่งออกแล้วก็ทางจีนก็ได้กวดขันวันนี้อย.เนี่ยได้พูดถึงเรื่องเวลาเขาเข้าไทยอ่ะได้ตรวจบ้างหรือเปล่าตัวเลขสำคัญนะคะเภสัชกรหญิงบุญพัทรา

0: สุภัทราบุญเสริมเลขาธิการอย.บอกว่าจีนเป็นหนึ่งในแหล่งนำเข้าผักและผลไม้ที่สำคัญของไทยตัวเลขย้อนหลัง5ปีไทยนำเข้าผักและผลไม้จากจีนปีละกว่า1,000 ล้านกิโลกรัมค่ะมูลค่าทะลุ30,000 ล้านนี่เราเป็นครัวโลกนะคะเนี่ยนำเข้าผักที30,000 ล้านผักปริมาณเพิ่มขึ้น2 เท่าส่วนผลไม้ทรงตัวปี69คือปีนี้ผลจากการสุ่มตรวจทั้งหมด3ด่านเก็บตัวอย่าง210รายการผลักดันสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานออกนอกราชอาณาจักรได้74 รายการค่ะเจอพริกแห้งกับส้มมีสารตกค้างมากที่สุดเดนที่ว่าเขาสุ่มแบบนี้เขาคงไม่ได้สุ่มทุกวันทุกตัวเขาไม่ได้สุ่มทุกวันหรอกมั้งคะและคำว่าสุ่มก็คือไม่ได้หมดทุกตัวอย่างด้วย
1: คำว่าสุ่มก็แซมปลิ้งนะครับ
0: ฮะก็ระวังตัวกันเองก็แล้วกันนะฮะก็หนักค่ะหนักส้มแล้วก็พริกแห้งเจอมากที่สุด
1: ส้มนี่เราก็ต้องนำเข้าอย่างเ
0: ดียวไอ้ส้มเปลือกเหลืองเหลืองหนาหนาไม่มีในไทยอะค่ะไอ้เล็กๆนี่ก็ไม่มีในไทยอะค่ะไม่มีดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ทานน้อยมากเรียนรู้ว่าทั้งหมดมาจากจีน
1: ก็ที่บ้านก็ซื้อมาบ้างมาไหว้เสร็จแล้วก็วางไว้จนเน่าอ่ะ
0: ไม่กล้าทาน
1: ก็บางทีมันไม่อร่อยอ่ะเคยลองปอกมาทานแล้วมันเปลือกมันหนารสชาติมันก็ไม่นั่นแล้วก็ตอนหลังก็ทานน้อยยิ่งรู้ว่ามัน
0: กลัว
1: ของเราของเราของทั้งของจีนของไทยต่างๆก็
0: ใช้ยาม
1: ากใช้เป็นผลไม้ที่มัน
0: อยู่ด้วยยา
1: ครับ
0: ไม่มีธรรมชาติ
1: ก็ที่จะทานพอไว้วางใจได้ก็น่าจะเป็นพวกเนี้ยพวก
0: ฝรั่งอ
1: ะไรน
0: ะชมพู
1: ่ไออะไรที่ของทางภาคตะวันออก
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:30 น.นะครับมหานครรอบทิศนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะฮะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็เสิร์ฟข่าวนะครับใกล้ตัวนะครับรอบนี้นะฮะวันนี้อยู่กับด้งกับพี่บอยครับผม
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับพี่บอยมาเก็บตกข้อความกันสักนิดนึงวันนี้ยังไม่ได้อ่านโอ้โห
3: เจอเลย
2: หลายท่านนะฮะยินดีกับรางวัลมานะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับพี่ธนากรนะครับบอกยินดีกับน้องด้งด้วยขอบคุณนะครับ
3: มีรางวัลที่2ของปีแล้วสิ
2: ใช่ๆๆครับพี่รางวัลนี้พี่บอยก็เคยได้มาก่อนนะครับน
3: ักข่าวน้ำดี
2: ใช่ไหม
3: อะไรนะ
2: นักข่าวน้ำดี
3: นักข่าวน้ำเดินไม่ได้นะ
2: พี่แววก็ยินดีมาขอบคุณนะครับ พี่ศาสิมาบอกที่บ้านโพทองสีดาโคราชฝนตกปล่อยๆนะตอนนี
3: ้
2: นะครับเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่เห็นที่ไหนนะฝนก็ตกเหมือนกันใช่ไหมนะครับเดี๋ยวค่อยๆอัปเดตขึ้นไปนะฮะพี่มานพพี่นาริศสวัสดีนะครับพี่วันนี้โอ้ขอบคุณนะครับยินดีมาอีกคนนึงขอบคุณนะครับนะฮะทุกท่านเลยพี่ยายออสแชร์ให้เราแล้วนะฮะพี่มายาราบสวัสดีนะครับพี่โจรำยองบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านสุดหล่อในวันฝนตก
3: สวัสดีครับ
2: นะครับที่มหาสารคามตกทั้งวันเลยค่ะพี่นภพรว่างั้นนะเดี๋ยวค่อยไล่ขึ้นไปนะครับชัยนาทก็ตกไม่หยุดโอ้โหแสดงว่าวันนี้ตกทั่วฟ้าแล้วพี่บอยนะครับผมมาเริ่มกันครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: เขาบอกว่าถ้ากรุงเทพเนี่ยแม่ค้ากับเทศกิจนี่นะเหลือลิ้นกับฟันนะพี่นะ
3: ถ้ายังไง
2: ถ้าต่างจังหวัดนี่ก็ต้องแม่ค้ากับพวกเทศบาลนะครับวันนี้แม่ค้านะครับเขาโวยฮะที่สุรินทร์สู่เทศบาลมาบอกว่าห้ามเอาพวกรถเข็นนะเอาพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้มาจอดนะครับรอบตลาดเนี่ยห้ามเลยนะพื้นที่โดยรอบอาคารที่เป็นตลาดสดเนี่ยนะฮะห้ามเอามาจอดโอ้โหบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบอกเอ้าแล้วจะเอาของมายังไงไม่ให้เอารถเข็นกันมา
3: แล้วต้องลงของนะ
2: ต้องลงของต้องมีทั้งรถเข็น4ล้อทั้ง2ล้อแบบยกกันอย่างเงี้ยบางทีเขาก็วางไว้มันเหมือนเป็นวิถีชีวิตของแม่ค้านะครับก็เลยมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะครับนี่นะฮะตลาดสดนะครับที่เทศบาลจังหวัดสุรินทร์นะบางคนเขาบอกว่าจากบ้านเนี่ยนะมาตลาดเนี่ย3กิโลเขาก็เข็นรถเข็นมาก็จอดไว้อย่างเงี้ยทำอย่างงี้มาตั้งนานแล้วแต่นมนานแล้วแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วอยู่ๆนี่เทศบาลจะมาปรับระบบนะครับจะมาจัดระเบียบใหม่นะจะมาจัดระเบียบใหม่ให้ตลาดเนี่ยมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่สะดวกกับผู้ค้า
3: เ
2: นาะคือจะให้มันสวยงามแต่ว่าลืมวิถีชีวิตของผู้ค้าหรือเปล่าว่าเขาต้องเอารถเข็นเอาอะไรมากัน
3: คือมันต้องไปด้วยกันได
2: ้เนี่ยผู้ค้าบอกว่าการยกเลิกพื้นที่จอดรถเข็นเนี่ยสร้างความเดือดร้อนอย่างมากเลยหลายคนเลยนะครับที่บ้านอยู่ห่างไม่ใช่แค่3กิโลนะบางคน10กิโลก็มีรถเข็นเนี่ยนะครับนอกจากรถเข็นยังมีอุปกรณ์ประกอบอาชีพโต๊ะเก้าอี้ถังน้ำแข็งตาชั่งเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบมันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ค้าขายทั้งนั้นบางร้านเป็นผู้สูงอายุบางร้านเป็นผู้หญิงแล้วถ้าไม่เอาให้เอารถเข็นมาจะมาแบกให้ไหมล่ะเทศบาลอ่ะตามสไตล์แม่ค้าให้สัมภาษณ์ก็คงจะมีอารมณ์พอควรเทศบาลจะมาแบกให้ฉันไหมล่ะถ้าฉันไม่ให้ฉันเอารถเข็นมาเนี่ยไม่มีเครื่องทุ่นเนี่ยนะครับก็อยากจะให้เทศบาลเห็นใจและหาทางผ่อนผันให้กับผู้ค้าด้วยนี่เราก็ไปกระบอกเสียงแทนผู้ค้านะเราลองมาฟังทางฝั่งเทศบาลกันบ้างนะพี่บอยนะนายกเทศมนตรีนะครับคุณอภิสิทธิ์สมนิยามรัฐชี้แจงอย่างนี้นะเขาบอกว่าพื้นที่ที่เทศบาลอนุญาตให้ผู้ค้าเอารถเข็นมาจอดเนี่ยนะครับจะอนุญาตให้แค่จอดได้ชั่วคราวคือเอาของมาลงได้นะฮะแต่ตั้งแต่ที่จะจัดระเบียบใหม่เนี่ยก็ต้องเอาออกไม่รู้ล่ะท่านจะเอาไปไว้ไหนก็ต้องเอาออกเอาออกจะมาวางระเกะระกะรอบอาคารตลาดสดหลังใหม่เนี่ยมันไม่เป็นระเบียบเทศบาลไม่ได้ต้องการสร้างภาระให้กับพ่อค้าแม่ค้าแต่จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอน นะครับเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ตลาดให้มีมาตรฐานด้านสุขาภิบาลด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการสัญจรตรงนี้จะให้จอดได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเบื้องต้นนับจากวันนี้เนี่ย15วันพ่อค้าแม่ค้าเตรียมหาที่ได้เลยหมายถึงว่าไอ้ที่จอดรถเข็นอะไรพวกนี้นะเทศบาลจะนะครับดำเนินการนะไม่ให้จอดแล้วไม่ให้จอดแล้วรถเข็นส่วนใหญ่มีตั้ง 70% นะพี
3: ่
2: 70% ของร้านสมมติมี100 ล้านค้าในตลาดเนี่ย70ล้านมีรถเข็นน่ะก็เท่ากับ70คันจอดกันอยู่อ่ะ
3: ลำบาก
2: แล้วจะยังไงแล้วจะยังไงไม่รู้ล่ะแต่ทางเทศบาลกำหนดแล้วให้เส้นตายแค่15วันน่ะ
3: คร
2: ับเอาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะผู้ค้าแม่ค้าจะทำอย่างไรนะครับเพราะว่าตัวนายกเองก็นายกเทศมนตรีเองก็ค่อนข้างที่จะจริงจังเพราะว่าเขาอยากจะจัดระเบียบตลาดให้มันเกิดความสวยงามอ่ะพี
3: ่
2: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: ถ้าคุณฟังอันดับ9ไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารคลองสมเซ็นเตอร์ย่านป้อมปราบตู่พ่ายกันใหม
2: ่
3: ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่28สิงหาคมคือวันศุกร์ถูกไหมวันนี้วันจันทร์และผ่านมา 3-4 วันพอวันนี้เจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเสียหายเพื่อหาสาเหตุแล้วก็หาจุดต้นเพลิงที่แท้จริงโดยพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกรูนนะฮะผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเนี่ยเบื้องต้นเจ้าที่ได้เข้าสำรวจพื้นที่โดยรอบแต่ยังไม่สามารถเข้าไปเก็บหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุได้เนื่องจากพื้นที่ลานจอดรถเนี่ยนะตรงชั้น2และชั้น3เนี่ยมันถล่มลงมาแล้วจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1โซน4แล้วมันโดนปิดทับอ่ะนะมันก็เลยจะยากขณะนี้พอทราบจุดต้นเพลิงจากภาพวิดีโอแล้วแต่ยังต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้

0: โดยเจ้าที่เนี่ยต้องรื้อถอนโครงสร้างบริเวณชั้น2และ3ออกก่อนเพื่อเปิดทางให้เจ้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบเลือกเก็บหลักฐานได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ก็ระหว่างนี้ก็ต้องตรวจสอบพื้นที่เนี่ยยังพบว่ามันมีกลิ่นของสารเคมีค่อนข้างรุนแรงทำให้พยานบุคคลเจ้าที่เนี่ยก็เข้าชี้จุดเกิดเหตุแล้วมันเป็นลมอะโดคืออากาศไม่ดีอะเหม
1: ็
0: นนะเออแล้วอากาศมันก็ร้อนอ้าวฝนก็ตกอากาศมันควบแน่นอะเออว่างั้นเถอะเป็นลมเป็นแล้งกันเลยวันนี้ซึ่งคุณสุภกรสอนใหม่นะฮะหัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเนี่ยบอกว่าได้แจ้งให้เจ้าที่ของอาคารเนี่ยเจ้าของอาคารดำเนินการจัดหาผู้รับเหมารวมถึงวิศวกรมาควบคุมงานเพื่อรื้อถอนโครงสร้างที่รับความเสียหายแล้วเพื่อต้องดำเนินโดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะของเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานที่จะเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าของอาคารเนี่ยให้ความร่วมมือและคาดว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จในสัปดาห์นี้ขณะที่พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เนี่ยท่านบอกว่าในส่วนของคดีเนี่ยตำรวจก็มีการจัดศูนย์รับแจ้งความและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายตั้งแต่วันแรกแล้วโดยขณะนี้มีเจ้าที่เนี่ยมีผู้เสียหายมาแจ้งความแล้ว170คนและสอบปากคำไปแล้ว138คนสำหรับผู้เสียหายก่อนหน้านี้อาจจำรายละเอียดหรือความเสียหายได้ไม่ครบสามารถเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สน.พระพาชัย1ซึ่งจัดเจ้าที่ไว้รับรองโดยเฉพาะนี่นะฮะต้องรอดูกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่เพราะเป็นเพลิงไหม้ใหญ
1: ่ครับโอ้อยากรู้กันเนาะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เคยคิดอยู่โรงเรียนประจำไหมพี่บอย
0: ไม่เคยเลย
1: เนาะเราก็ไม่เคยแล้วรู้สึกว่าเลิกเรียนอยากกลับบ้านอะไรอย่างนี้นะแต่ว่า
0: ไม่ทุกทีพี่ก็ไปโรงเรียนประจำโรงเรียนเดียวอยู่แล้วนะ
1: คือยังไงพี่โรงเรียนประจำโรงเรียนเดียวคือไง
0: ก็เรียนที่เดียว
1: ไม่ถึงว่ารู้ว่าเรียนโรงเรียนที่เดียวแต่แบบว่ากินนอนอยู่ที่โรงเรียนวันศุกร์กลับบ้านวันจันทร์ไปใหม่อย่างเงี้ยอยู่โรงเรียนประจำเลยอ่ะ
0: โอ้
1: เออแหมมุกเยอะจริงนะก็หลายคนอาจจะมีความจำเป็นใช่ไหมพ่อแม่บางคนทำงานบางคนอาจจะอยากจะให้ลูกเป็นระเบียบเขาก็ว่ากันนะให้ไปอยู่โรงเรียนประจำล่าสุดเนี่ยนะฮะมีคุณครูที่โรงเรียนประจำเอาท่อ PVC ขนาด4หุ่นยาว120เซนหวดเข้าไปที่หลังเด็กม.5เป็นนักเรียนชายนะครับเรียนอยู่ที่พัทลุงครับเป็นโรงเรียนประจำชื่อดังของจังหวัดนะฮะก็น้องคนนี้เนี่ยนะฮะถึงขนาดโทรบอกแม่ว่าให้มารับหน่อยไม่ไหวแล้วแม่ก็รีบไปที่โรงเรียนตอนนั้นก็ค่ำละครูเวรไม่เข้าอีกครูเวรบอกว่าดึกแล้วครับคุณแม่ไม่อนุญาตให้เข้าแม่บอกลูกฉันโดนทำร้ายเนี่ยจะตายอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเรียกตำรวจมาระหว่างที่แม่เรียกตำรวจมาคุณครูเวรก็เลยแก้ปัญหาว่างั้นเดี๋ยวพาน้องออกมาให้แต่คุณแม่เข้าไม่ได้นะครับตอนที่น้องเดินออกมาเนี่ยแม่เห็นแล้วตกใจครับเห็นสภาพลูกหน้าซีดหลังเนี่ยนะฮะเป็นรอยแดงเป็นแผลหน้าซีดไปหมดเลยรีบพาไปที่โรงพยาบาลพัทลุงแล้วหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมือง
0: ครับ
1: เหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าคือในหอพักเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งเงินหาย40บาทแล้วไปบอกคุณครูว่าเงินหายคุณครูสงสัยว่าลูกของคุณแม่คนนี้เด็กคนนี้น้องม.5คนนี้เป็นคนขโมยไป
0: โอ้
1: เด็กยืนยันว่าผมไม่ได้เอาครับผมไม่ได้เอาเงินเพื่
0: อ
1: นก็ปฏิเสธนะฮะก็ไม่รู้ทำไมครูมีความเชื่อครูก็เค้นแล้วครูก็เลยเอาท่อ PVC เนี่ยมาตีเพื่อให้เด็กเนี่ยรับสารภาพแต่เด็กก็ยังยืนยันว่าคนไม่เอาจะให้ตัวเองบอกว่าตัวเองเอาไปได้ไงใช่ไห
0: ม
1: เด็กมันก็ไม่ยอมรับเพราะเด็กมันไม่ได้เอาแม่บอกครูน่าจะมีวิธีสอบสวนวิธีอื่นที่ไม่ใช่การลงโทษแบบอย่างเงี้ยทหารยังไม่ทำขนาดนี้เลยมั้งนี่มันเกินไปหรือเปล่าน้องเล่าให้ฟังนะครับว่าตีผมเนี่ยจนผมเจ็บไม่ไหวแล้วแถมยังบังคับบอกว่าถ้าไม่ยอมรับนะจะลงโทษโดยการให้ดื่มน้ำในกระป๋องซึ่งกระป๋องเนี่ยมันอยู่ในถังขยะแล้วครูก็หยิบมาให้น้องเขาดื่มจริงๆเพราะน้องไม่ยอมรับมันอะไรขนาดนั้นนะเนี่ยเข้าใจว่ามันต้องเป็นระเบียบนะการอยู่หอการอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เด็กผู้ชาย
0: มันก
1: ็มันก็แสบมันก็ซนแต่เรื่องนี้มันถ้าเด็กเขาไม่ยอมรับเนี่ยคุณก็ต้องหาวิธีสอบสวนโรงเรียนมีไม่มีก็วงจรปิดใช่ไหม

0: แล้วค้นตัวดูสิ40 บาทเจอไหมถ้าเจอเนี่ยถ้าเจอนี่หวดเลยก็แสดงว่าโกหกครูด้วยใช่ไหมว่าไปค้นสิค้นกระเป๋าค้นตัวค้นอะไรมันก็น่าจะมีวิธีนะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวทางท่านผอ.โรงเรียนเนี่ยนะฮะจริงๆเขามีชื่อโรงเรียนแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอผอ.ชี้แจงก่อนละกันนะผอ.โรงเรียนเนี่ยบอกว่าจะมีการเรียกคุณครูคนนี้เนี่ยนะครับมานะเหมือนกับสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อสอบถามว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นในมุมของที่ฝั่งแม่กับเด็กเนี่ยเล่าอย่างที่เราเล่ามาเนี่ยจริงหรือเปล่า
1: โอ
0: ้เดี๋ยวตามกันต่อว่าในมุมของครูจะว่ายังไงนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: แม่อันดับ7ไปดูลีลาท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลหน่อยวันนี้ไปแจมกับวงดนตรีไปโชว์เป่าแซกโซโฟนเพลง Fly Me to the Moon นะฮะ
0: ครับ
1: มันแปลว่าอะไรอ่ะโดม
0: เอาเนื้อหาท่านนายกก็ได้มั้งไม่ต้องหลับผมถ้าเป็นเพลงไทยว่าไปอย่างแม่มาถาม Fly Me to the Moon
1: ฮะวันนี้ท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะนำคณะรัฐมนตรีไปเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยเมื่อวานท่านนายกเนี่ยเดินทางมารูอามาถึงสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้หรือว่า DEA ภาคใต้แล้วก็ PCDC สงขลาซึ่งเป็นห้องสมุดชุมชนและงานศิลปะหมุนเวียนหรือว่า Creative ของพื้นที่เขาเป็นครับตรงนี้นะฮะจากนั้นท่านนายกเนี่ยได้เดินออกมาเจอกับกลุ่มนักดนตรีที่กำลังบรรเลงเพลงอยู่โดยท่านนายกเนี่ยได้ยืนดูอยู่สักพักก่อนจะเขาเรียกว่าก่อนจะขอเข้าไปแจมเนี่ยไปเป่าเรียกว่าแซกโซโฟนนะในเพลง Fly Me to the Moon ของมาร์คฮาวเวิร์ดนี่นะฮะโดยภายหลังเนี่ยเป่าจนจบเพลงด้วยนะท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าอ่อนซ้อมไปหน่อยก็เลยสร้างเสียงเฮฮาให้กับกลุ่มที่อยู่ตรงนั้นคือคนผู้ชมอะนะเดี๋ยวดูภาพว่าลีลาได้อยู่นะถ้าซ้อมบ่อยๆน่าจะดีเออ
0: ครับผมนี่พี่ต่างเขาเปิดความแปลให้นะเขาบอกพาฉันสู่ดวงจันทร์พี่มาค้างคาวกินกล้วยอะไรของพี่เออครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: ก็พูดถึงท่านนายกนะช่วงนี้ก็ลงใต้นะครับเพราะว่ามีครม.สัญจรนะนะครับหนึ่งในเรื่องที่แหมลงไปสงขลาทันทีถ้าไม่กำชับหรือไม่มีมาตรการให้เนี่ยคนสงขลาโกรธตายเลยนะครับเรื่องเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมนะปีนี้ท่านบอกว่ากลัวว่าจะทำลายโอกาสทางเศรษฐกิจอีกก็เลยมีการกำชับนะครับเห็นเจอกับนายกแป้นนะพี่นะฮะนายกเทศมนตรีเมืองหาดใหญ่นะครับก็ยิ้มทักทายกันแล้วบอกพวกกันพวกกันนะแล้วก็มีการกำชับนะครับให้ถอดบทเรียนจากปีที่แล้วห้ามน้ำท่วมไม่ได้หรอกแต่ต้องอพยพคนมีศูนย์พักพิงมีระบบระบายน้ำที่รับมือได้ทันคอยดูแล้วกันนะเพราะว่านี่ท่านนายกสั่งมาแล้วนะครับให้เตรียมรับมือถอดบทเรียนจากมหาอุทกภัยหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะเตรียมอพยพคนก็คือเตรียมแผนนะครับแผนธงเหลืองธงแดงคราวที่แล้วปีที่แล้วที่มีการวิจารณ์กันนะพี่ว่าเตือนช้านะครับภาครัฐประกาศไม่ท่วมแน่เอาอยู่นะครับชาวบ้านก็เลยมั่นใจไม่ได้หนีครั้งนี้เตรียมให้ทัน2ตั้งศูนย์พักพิงเอาไว้รองรับให้พอนะครับแล้วก็เรื่องของระบบระบายน้ำขุดลอกคูคลองนะน้ำจากคลองร้อนหนึ่งไหลมาจะไปไหนอย่างไรต้องเอาให้ชัดนะฮะนี่คือแผนที่ท่านนายกสั่งการเอาไว้นะครับเตรียมรับมือน้ำ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee

0: Swiss 3 in 1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: พอลซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: มหานครรอบทิศ
12: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
13: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
14: มหานครรอบทิศอันดับ5
15: พี่บอยนี่ต้องพี่แล้วล่ะพี่นันถามมาแล้วก็คุณผู้ฟังเมื่อกี้ผมก็เห็นอีกท่านหนึ่งก็ถามมานะมีหวยเด็ดๆเปล่าครับโค้งสุดท้ายแล้วครับ
16: โดนก็บอกพี่ไปบอกสิพี่บอยส่งเพจให้วันนั้นโอ้โหกราฟของกราฟิกสวยงามเดี๋ยวนี้ยกระดับแล้ว
15: งั้นเดี๋ยวจะพิมพ์ที่พี่บอยบอกไว้ใน Facebook Live นะฮะไม่เกิน2ทุ่มคุณผู้ฟังรอได้เลย
16: รับรองพรุ่งนี้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่แน่นอน
15: เดี๋ยวนี้อาจารย์บอยเขาทำกราฟิกแล้วนะติดตามได้ที่เพจสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
16: แต่ไทยสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเราลงทะเบียนของก็ AI Passport ไปแล้วด้วย
15: ใช้ AI เนี่ยนะฮะเจนกราฟิกขึ้นมาเลยโอ้โหไม่ธรรมดาเทียบอยไม่ธรรมดาพี่สอน
16: จะบอกว่าวันก่อนเนี่ยเมื่อวานหรือวันซืนนะคุณผู้ฟังเห็นท่านนายกไปล่องเรือที่ไหนอ่ะ
15: แล้วเห็น
16: เรือ82อ่ะ
15: เหร
16: ออืมในกระเป๋าตังค์ยังไม่มีแล้วเมื่อเช้าเข้าไปดูไม่มี
15: เ
16: ลขข้างเรือ82นะคุณทุกฟังเรือที่นายกล่องอ
15: ่
16: ะไปหาได้เลยนี่ไม่ได้จ้านนะมันเป็นข้อเท็จจริงนะคุณทุกฟังนะ
15: แล้วแต่นี่ท่านลงใต้อยู่นะแล้วมันถ้านั่งรถด้วยไม่เอารถด้วยหรอ
16: ตายแล้วจะเยอะไปนะ
15: วันนั้นนั่งเรือแล้วนี่ไปสงขลาต้องมีทะเบียนรถคนใต้เขาต้องรอดูอยู่กันอ่ะ
16: มันจะเยอะไปไหมดู
15: หรือว่าดวงใครดวงมันอ่ะเน
16: า
15: ะดวง
16: มีดีไหมล่ะพรุ่งนี้มีดีไหมล่ะ
15: ไม่บอกเดี๋ยวเลขเคลื่อนไม่บอก
16: ไม่ต้องบอกว่ายังบอกไม่ได้พี่บอกเพราะว่าต้อง

0: รอลดราคาแล้วรอถึงจะซื้อก็เลยไม่รู้ว่าเลขไหนจะลดราคาบ้าง
1: ดูในเป๋าตังค์ลดราคาแหละจิ้มเอา
0: จ่ายกันได
1: ้มาที่อันดับ5คนนี้หน่อยนะครับแหมนะโอ้ไม่รู้ว่าจะอารมณ์ไหนเลยนะครับเจ้าของสวนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าแจ้งตำรวจจับไม่ลงทั้งที่จับคนร้ายได้คาหนังคาเขามาเข้ามาขโมยมันสำปะหลังเขาเนี่ยนะฮะโอ้โหขุดไปเนี่ยนะเต็มรถอีแท็กเลยฮะเต็มคันเลยอ่ะ
0: ตัวอีแท็ก
1: เออแอบมาขุดอ่ะแล้วเอาจะเอาไปขายอ่ะ
0: เ
1: ขาจะขนไปขายนะแต่พอถามเหตุผลแล้วบอกว่าเขาบอกคนร้ายบอกขอเถอะครับอยากจะเอามันเนี่ยไปขายเพื่อเอาเงินไปเลี้ยงแม่ที่อายุ84ปี
0: โอ้น้องสาว
1: เออเจ้าของสวนก็เลยแบบใจหนึ่งก็ขโมยใจหนึ่งก็อยากทำทานนะสุดท้ายแล้วพี่เจ้าของสวนเขาไม่เอาเรื่องนะฮะเออเขาบอกแจ้งความจับไม่ลงเพราะว่าเท่าที่พูดคุยดูแล้วไม่ได้โกหกนะลูกชายคนนี้ไม่ได้โกหกเขาบอกเขาอยู่ลำพังกับแม่อายุ84นะแค่2คนนะครับก็มีความแร้นแค้นมีความยากลำบากอยู่นะฮะเจ้าของสวนก็เลยบอกว่าด้วยความจำเป็นแล้วกันนะครับยิ่งถ้าถูกจับไปเนี่ยใครจะดูแม
0: ่
1: ก็เลยให้อภัยนะแล้วก็ยังให้เงินนะให้เงินค่าแรงในการขุดมันติดตัวพ่อหนุ่มคนนี้ไปด้วยนะนะครับแต่ก็เตือนแหละว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเพราะอาจจะไม่ได้รับโอกาสแบบนี
0: ้
1: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: วันเมื่อพูดถึงไทยไอพาสปอร์ตก็มาฟังเสียงคนชัยชนกนิดนึงวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์โต้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยไอพาสปอร์ตเนี่ยมันวันแรกคือใช้วันนี้30สิงหาคมพี่ยังไม่ได้เข้าไปใช้นะโด่งลงทะเบียนหรือยัง
1: ยังครับพี
0: ่เฮ้ยยกหมดสิเขาเอา5ล้านคนนะโด่ง
1: ยังไม่ได้ใช้เลยพี่
0: เขาไปลงทะเบียนก่อน
1: ครับผมครับผม
0: เดี๋ยวหมดสิเรามันพวกเจนอะไรเอาคว้าด้วยนะไม่ได้นะ
1: ได้
0: ครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ต่อกระแสตอบรับเรื่องไทย AI Passport ซึ่งเปิดให้ใช้งานวันนี้วันแรกคือ31สิงหาคมว่าตนเนี่ยยังไม่เห็นกระแสอะไรเพิ่มเติมแต่วันนี้ได้ลงพื้นที่มีแต่คนบอกว่าดาวน์โหลดแล้วซึ่งขณะนี้ยังเป็นเว็บเบสเขาบอกเป็นเว็บเบสก่อนระบบงานหรือโปรแกรมที่ทำงานผ่านเบราว์เซอร์นะในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยภายใน1สัปดาห์หน้าจะใช้ได้อ๋อถ้าเป็นแอปยังต้องสัปดาห์หน้าแต่เป็นเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยใช้แบบนี้ไปก่อนเพื่อถามว่าขณะนี้มีเสียงวิจารณ์ว่าตัวที่ใช้ใน AI Passport เนี่ยไม่ดีเหมือนกับตัวที่ใช้งานฟรีของฟรีดีกว่าว่างั้น
1: เ
0: ถอะคุณชัยชนกบอกว่าคุณชัยชนกเขาย้อนถามกลับสื่อแล้วนะคือย้อนถามกลับนักข่าวว่าพี่ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมนั่นแน่ใช้หรือยังนี่คุณชัยชนกบอกนะและกล่าวว่าอยากให้ประชาชนลองดาวน์โหลดและลองใช้เองดีกว่าอย่าพูดแต่เรื่องเสียงวิจารณ์ถ้าไม่ดีเท่าของฟรียืนยันว่าไม่จริงแน่นอนคือคุณชัยชนกก็ยืนว่าของเขาเนี่ยดีของฟรีของเอของกสดีอีเนี่ยขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียน 1.3 ล้านอุ้ยลงทะเบียนต่ำนะดุ้งแต่แม่คิดว่า5ล้านควรจะตื่นตัวลงนะคนไม่ค่อยลงเนาะไปซึ่งต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ช่วยโปรโมทแต่ถึงคนจะใช้เยอะหรือน้อยรัฐบาลและประชาชนก็ไม่ได้เสียประโยชน์แต่ความตั้งใจคืออยากลดความเหลื่อมล้ำนั่นแหละมันจะลดได้ยังไงก็ลดได้ส่วนหนึ่งอ่ะคนที่ลงทะเบียนเขาก็ได้ไงเอาวางกันเถอะก็ถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการตั้งเป้าพูดถึงการลงทะเบียน5ล้านสิทธิ์แต่ยอดกลับไม่ถึงเป้าเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์หรือไม่คุณชัยนกก็บอกว่าเราพยายามสื่อสารเต็มที่เพราะเรื่องประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ย้ำว่าการที่เราปรับเป็นการจ่ายตามการใช้งานจริงการมีคนใช้งานมากหรือน้อยเนี่ยก็ไม่ได้เสียประโยชน์จึงไม่มีแรงกดดันในส่วนนี้แต่สำหรับคนที่ใช้งานหรือว่ามีฟรีอยู่แล้วเนี่ยถ้ายังลังเลว่าจะสมัครสมาชิกรายเดือนก็ใช้โครงการนี้ตัดสินใจได้ว่าใช้ AI ตัวไหนอ๋อหมายความว่าเข้าพิสูจน์ทราบดูว่ามันดีไม่ดียังไงเนี่ยก็ได้กับโครงการของเขาเอาว่าอย่างนั้นเถอะครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อาจจะได้สักข่าวหนึ่งแล้วกันนะครับก็ชีวิตน้องหมาคนนี้

0: ที่หลงทางนะแล้วก็นั่งคอยความหวังอยู่ริมถนนพอได้ยินเสียงท่อมาอามาไกลๆนะก็เที่ยววิ่งออกไปดูคิดว่าเป็นเจ้าของเออนะครับพอไม่ใช่ก็ผิดหวังกลับมานั่งใหม่พออีกคันนึงมาก็วิ่งออกไปดูนะครับก็ไม่ใช่อีกล่าสุดนะครับเพจหมาแมวหาบ้านชัยนาทนะครับแจ้งข่าวดีนะครับว่าเจ้าตูบตัวนี้นะครับพี่คือเขามีปลอกคอแน่นอนเขาต้องมี
1: โกหังไหมโกหังไหม
0: เอ๊ใช่ไหมเจ้าโกหังเหรอที่ว่าอยู่ชัยนาทเนี่ยนะ
1: เป็นหมาไทยมีปลอกคอหน้ารอบน
0: ะได้กลับบ้านแล้วครับพี
1: ่ว้าว
0: ล่าสุดนะครับนะเจ้าของเนี่ยมาตามหาจนมันเจอแล้วเออแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขามีชื่อของเขาจะเรียกมันว่าเจ้ามาเฟีย
1: เออเหรอ
0: แต่คนอย่างพวกเราเนี่ยเราไม่รู้จักเขาไงเราจะไปตั้งชื่อให้เขา
1: แต่ว่าหลง
0: เลยหลงเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยน้ำตาจะไหลเจ้ามาเฟียนะฮะได้กลับบ้านแล้ว
1: ดีใจ
0: ดีใจด้วยนะครับเออนี่เดี๋ยวนี้โซเชียลก็ช่วยได้เยอะนะบางทีแบบหมาแมวหายก็ให้เพจในจังหวัดของท่านแหละลองช่วยประกาศกันตามหาดู
1: เออแต่ต้องดูนะว่าเจ้าของเขาจงใจปล่อยว่าถ้าเขาจงใจปล่อยเราไปช่วยตามหาเขาดาวน่ะจะปล่อยมากดดันให้เรารับมาคืนอีกเพื่อไปปล่อยตะกี
0: ้อ่ะนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเจอกันนะพี่บอยเน
1: า
0: ะ
1: พรุ่งนี้เป็นพี่กล้วยแล้วครับผม
0: วันนี้พรุ่งนี้พี่กล้วยมานะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่พี่บอยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายรามจันทระเปาเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฐมันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองที่เบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่ง ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบ

0: ว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจี้หลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีครับเฮ้เฮ้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอยู่กับผมหนุ่มน้ำมนคนนักกอดบอสธีรพงศ์นะครับวันนี้ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นวันสุดท้ายของท้ายเดือนสิงหากันแล้วนะครับผมวันที่31นะฮะ31สิงหาคมนะครับโอ้โหพรุ่งนี้ก็เป็นเดือนใหม่แล้วนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับที่เข้ามาสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะครับแอดมินเมาจนไปฝั่งครูคดเอ้าเป็นยังไงอย่างนั้นเนี่ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ทักทายแอดมินด้วยนะเรามาทำงานกันเถอะนะครับสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับสวัสดีพี่ดาวครับสวัสดีพี่พัดด้วยนะครับผมสวัสดีเจสุดหล่อสวัสดีครับพี่ขาวดอนสวัสดีครับพี่พี่ทิพย์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดี FC 95ทุกท่านค่ะนี่นะฮะทักทายทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวมีภัยอีกอ๋อเชฟพงน้องจอกฝนตกปล่อยๆครับโอ้โหตอนขับรถมานี่ก็ตกนะครับไม่ได้ตกอย่างเดียวนะฮะรถติดด้วยโอ้โหเส้นบางนาตราดนะฮะต้องบอกว่ารถติดมากครับสำหรับพี่ๆข้างในที่สัญจรผ่านไปผ่านมาในทางนั้นนะครับถ้ามีทางอื่นที่สามารถเลี่ยงได้ก็สามารถเลี่ยงนะครับเพราะว่าถ้ามันได้ติดแล้วมันติดยาวมากเลยฮะติดยาวไม่พอติดนานด้วยเส้นแถวบ้านผมบางนาตราดนั่นเองครับเพราะว่าทั้งทำถนนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทำให้การจราจรติดขัดนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อย่างเนี้ยภาษาอังกฤษโอ้ผมก็ลืมสวัสดีน้องอนัสการครับผมวัยรุ่นวัยรุ่นสวัสดีครับสวัสดีพี่สำอางด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่จันเพ็ญสวัสดีครับแล้วก็คุณดวงฤทธิ์นะฮะสวัสดีนะครับผมเห็นทรงผมดีเจตั้งแต่วันที่ตัดมาแล้วนั่งอมยิ้มแต่อันนี้ผมไปทำสีมาใหม่นะทุกคนพี่พีระเดชสวัสดีครับผมสวัสดีครับดีเจบอสสวัสดีนะครับถ่ายทุกท่านเลยเสียงแหบมาเลยใช่ไหมเสียงแหบวันนี้หนักไปหน่อยนะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผมรับฟังจากอุบลนะใช้เสียงหมดเมื่อวานใช้เสียงหมดเลยนะครับสวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะครับสวัสดีครับเสียงเริ่มมาแล้วฮะเริ่มมาแล้วพี่หย่อนสวรรค์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีเจสวัสดีครับทักทายพี่ๆทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับและช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยไม่ใช่ไลฟ์สดขออภัยครับทาง SMS นะฮะที่ส่งเข้ามานี่เลยรออยู่ช่วงนี้รออยู่นะครับทักทายพี่เอด้วยนะครับสวัสดีพี่เอด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่

อัชรพรด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่พี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับเอาละฮะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่หนึ่งสายนะครับผมให้สิทธิ์สายแรกเลยนะครับที่โทรเข้ามาขอเพลงพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับให้สิทธิ์สายแรกนะฮะที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะจ๊ะอันเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงจังหวะสนุกสนุกสักนิดหนึ่งนะครับผม

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดีเจบอส
1: สวัสดีครับพี่วุฒิใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับ
1: พี่วุฒิโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: นครพนมครับ
1: นครพนมอยู่อำเภอไหนน้อครับนครพนม
2: อยู่อำเภอเมือง
1: อำเภอเมืองเลยตอนนี้เป็นไงบ้างฮะอำเภอเมืองมีฝนไหมจ๊ะนครพนมครับ
2: ปอกแป๊กปอกแป๊กอยู
1: ่โอ้ปอกแป๊กปอกแป๊กอยู
2: ่พอรำคาญ
1: ก็คือตกอันนี้คือเพิ่งตกใช่ไหมครับพี่หรือว่าตกมานานแล้วฮะ
2: ทั้งวันนั่นแหละมันปอกแป๊กปอกแป๊กอยู
1: ่อ๋อก็แสดงว่าตกทั้งวันตกแบบไปปอยตกแบบจังไหนหลายอีสานบ้านเฮาเคยมาอย่างก็ตกแบบพ่อกำกา
2: ตกคนละเขาไปยากมายากพอรำคาญ
1: ไปยากมายากนะครับมื้อนี้ครับมื้อนี้พี่เอกพลขอพี่อย่างมากเนาะเอ้ยขออภัยครับพี่วุฒิขอพี่อย่างมากครับมื้อนี้ครับ
2: นายร้อยหน้าริฟ
1: นายร้อยหน้าริฟของเอกพลใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่พุทธครับ
2: ลงเมืองบ้างไฟบ้านเดิมของผมนั่นแหละ
1: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่พุทธครับ
2: ครับ
1: ครับผมขอบพระคุณพี่พุทธมากๆครับผม
2: รู้จักไหมมันเมืองบ้างไฟ
1: เมืองบ้างไฟเมืองบ้างไฟนี่น่าจะร้อยเอ็ดป่ะฮะหรือว่าที่ไหน
2: ยะโสธรอ๋อ
1: ยะโสธรใกล้ๆกันใกล้ๆกันฮะอ๋ออันนี้เป็นบ้านพี่วุฒิเลยใช่ไหมฮะหรือว่า
2: บ้านเดิม
1: อ๋อบ้านเดิมแต่ตอนนี้ไปอยู่ที่นครพนมใช่ไหมครับ
2: ไปตกหลุมรักอยู่ที่นั่น
1: อ๋อตกหลุมรักอยู่ที่นั่นอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่วุฒิครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: เอาละครับผมพี่วุฒิจากนครพนมนะฮะขอเพลงเข้ามานายร้อยหน้าริบนะฮะของพี่เอกพลนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้เมืองบ้างไฟนะครับยโสธรพี่น้องนะครับก็ตอนนี้พี่แกเขาอยู่นครพนมนะอำเภอเมืองเพลงนี้ก็พิเศษให้ทางยโสธรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายน้ำใหม่กันเลยครับนายร้อยหน้าริบครับ

0: ว้าวจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงนายร้อยหน้าริบนะครับผลงานเพลงจากพี่เอกพลมนตระการนั่นเองครับเป็นผลงานเพลงที่ต้องบอกว่าเพราะเหลือเกินนะครับจากสายหน้าไม้ของเรานะครับพี่วุฒินครพนมนั่นเองนะครับที่ขอเข้ามาผลงานเพลงนายร้อยหน้าริบนั่นเองจ้า
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณย่ำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ขอเสียงคนหน้าตาดีได้บ่คนโสดอยู่ใสขอมือนะครับคนยโสมีบ่คนอีสานอยู่ใสคนโอขักมีไหมครับน่าจะไม่มีสวัสดีครับผมจ่าสิงห์ชัยนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวนะครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บเนื้อหนังศีรษะใช้ลาโมโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:42 นนะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับผมสวัสดีเสียเปี๊ยกด้วยนะจ๊ะโอ้เสียเปี๊ยกมาตอนท้ายๆเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหสวัสดีพี่บัวสาด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะขอให้รวยขอให้รวยนะครับพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านนะที่พิมพ์เข้ามารับชมรับฟังใหม่นะครับสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องบอสขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดน้องเพชรคทาวุฒิได้เลยครับได้เลยครับชั่วโมงที่2เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดตามคำขอให้แน่นอนนะครับเรื่อยๆกันละกันพี่บอสเท่มากค่ะเมื่อวานโบยจริงปะเนี่ยพูดไปเล่นไปเมื่อวานนี้เกือบลืมเนื้อนะครับเมื่อวานนี้เกือบลืมเนื้อเพลงนะดีเนื้อกลับมาได้เออนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามานะฮะแล้วก็เมื่อกี้เห็นแว่วๆนะเมื่อกี้พี่หนูเพียนพี่หนูเพียนสวัสดีครับสวัสดีพี่หนูเพียนด้วยนะครับ

วัสดีทุกคนเลยนะฮะเป็นไงบ้างครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะตอนนี้กทมนี้แบบโอ้โหพายุเข้าล้วนๆเลยนะฮะเมื่อเช้านี้ก็สมุทรปราการนี่ตกไปแล้วตกแรงด้วยนะครับแต่พอตกเย็นมาก็ปล่อยๆแต่ว่าตกตลอดเนาะโอ้โหตกตลอดยิ่งตกก็ยิ่งแบบเขาเรียกว่าการเดินทางยิ่งทําให้รถติดนะฮะโอ้โหเดินทางไปไหนก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับพอตกไม่พอก็จะมีแบบพวกอากาศเปลี่ยนนี่เริ่มละเป็นหวัดละเห็นไหมนะฮะอากาศเปลี่ยนบ่อยนะครับผมจะถ่ายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเอาละครับช่วงนี้20:44นะฮะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้าหมดนะครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: แฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เจ๊งกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
4: เฮ้ยพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิด

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสียเปียกแอบแซวว่าดีเจจดเพลงของเฮียหรือยังครับนี่เดี๋ยวจัดให้นะเฮียนะชั่วโมงที่2เสียเปียกไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะครับพี่ๆที่ขอกันเข้ามานะครับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับพี่ๆนะครับที่เพิ่ง

เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนด้วยนะครับอยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4 ทุ่มนะครับขอเพลงได้เลยนะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงก็ได้นะครับผมก็ในชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4 พาร์ทนะครับหนุ่มน้ำมนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1 สายนะครับพี่ๆสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับขอเพลงที่เบอร์022481366นั่นเองนะครับผมเอาละชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลเจเสร็จลงพื้นที่สงขลาเร่งโยธาธิการและผังเมืองลุยระบบระบายน้ำควนลังนายเจเสร็จไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมคณะเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมรับข้อสั่งการและเร่งรัดการดำเนินงานให้โครงการมีความพร้อมในการใช้งานสามารถรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายเจเสร็จกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่มีความสำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดในการดำเนินการในส่วนที่เหลือพร้อมตรวจสอบความพร้อมระบบและองค์ประกอบต่างๆให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจมีฝนตกหนักปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมมอบนโยบายเร่งเตรียมความพร้อมโครงการระยะถัดไปเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ให้มีความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติขอให้ทุกหน่วยงานบริการทำงานใกล้ชิดเพื่อให้การจัดการน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วสามารถลดผลกระทบต่อประชาชนทางนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เหลือควบคู่กับการตรวจสอบคุณภาพความมั่นคงแข็งแรงและเรียบร้อยในโครงการให้ทุกองค์ประกอบโดยกรมจะติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิดสแกมเมอร์ปรับกลยุทธ์หลอกนักศึกษาวัยเรียนเตือนแม้เป็นกลุ่มที่มีความรู้แต่หากเจอกลยุทธ์แนบเนียนอาจตกเป็นเหยื่อได้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงสถานการณ์การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ว่าปัจจุบันสแกมเมอร์ยังคงเป็นภัยสำคัญของคนไทยแม้ก่อนหน้านี้มีการปราบปรามฐานปฏิบัติการในประเทศเพื่อนบ้านจนถูกทำลายแต่กระบวนการนี้ยังปรับตัวย้ายฐานไปยังพื้นที่อื่นเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยส่วนรูปแบบการหลอกลวงยังใช้วิธีการเดิมแต่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นโดยเฉพาะ AI และนำใบหน้าของบุคคลที่เหยื่อรู้จักมาดัดแปลงเพื่อหลอกลวงขณะเดียวกันรูปแบบการฟอกเงินมีการปรับเปลี่ยนพบว่าบัญชีม้าถูกตัดแค่แถวที่1ก่อนจะมีการถอนเงินสดออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นทองรูปพรรณเพื่อซ่อนเส้นทางการเงินปัจจุบันกลุ่มเหยื่อของสแกมเมอร์มุ่งเป้าไปยังกลุ่มนักศึกษาวัยเรียนมากขึ้นโดยเฉพาะหลอกเรื่องทุนการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งกำลังแพร่ระบาดบนโซเชียลมีเดียโดยคนร้ายจะเข้ามาคุยในระยะเวลาพอสมควรในการชักจูงน้องๆที่เป็นนักศึกษาแม้ว่าวัยเรียนจะมีความรู้พอสมควรแต่ด้วยรูปแบบกลยุทธ์ที่แนบเนียนจึงทำให้มีนักศึกษาหลายรายตกเป็นเหยื่อด้านนายกมลสิทธิ์วงบุตรน้อยรองเลขาธิการปปง.เปิดเผยว่ารอบปีที่ผ่านมามีการอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานช่อโกงประชาชนมูลค่ากว่า20,000 ล้านบาทสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมา

0: ตึงเครียดอีกครั้งหลังสหรัฐและอิหร่านปะทะกันโจมตีตอบโต้กันเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์เมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพสหรัฐได้โจมตีทางอากาศมุ่งเป้าไปยังฐานปล่อยจรวด2เครื่องของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านบนเกาะลารักในช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากพบพฤติกรรมเตรียมการวางทุ่นระเบิดทะเลซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่จวนตัวต่อเสรีภาพในการเดินเรือพาณิชย์ส่งผลให้ทหารและพลเรือนอิหร่านเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายด้านอิหร่านตอบโต้ด้วยการส่งโดรนและยิงขีปนาวุธทิ้งตัวเข้าใส่ฐานทัพอากาศคิงฮุเซนและฐานทัพเอาอัสลักของสหรัฐในประเทศจอร์แดนเพื่อเป็นการใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองตามกฎหมายและอ้างว่าสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่โครงสร้างพื้นฐานและโรงเก็บเครื่องบินรบอย่างไรก็ตามกองทัพจอร์แดนระบุว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธได้ทั้งหมด8ลูกนอกจากนี้อิหร่านยังอ้างว่าได้ส่งโดรนโจมตีฐานทัพอากาศอัลมินฮาดของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และยิงโดรนทางทหารของสหรัฐตกบริเวณช่องแคบฮอร์มุซแม้ว่าทาง UAE จะออกมาปฏิเสธรายงานความเสียหายแต่ยืนยันว่ามีการสกัดโดรนที่ล่วงล้ำหน้าน้ำจริงอิหร่านยังอ้างด้วยว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ลำหนึ่งเกิดไฟไหม้และต้องหยุดเดินเรือกลางคันหลังจากชนเข้ากับทุ่นระเบิดทางทะเล2ลูกทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซโดย ARGC อ้างว่าเรือดังกล่าวพยายามใช้เส้นทางเดินเรือที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างผิดกฎหมายและได้ออกคำเตือนแก่เรือทุกลำให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดซึ่งเหตุปะทะล่าสุดเกิดขึ้นเป็นการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงครั้งแรกในรอบ1เดือนและเป็นการกลับมาปะทุอีกครั้งของสงครามระลอกนี้ที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นทันทีเกือบร้อยละ2เนื่องจากมีความกังวลช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันดิบกว่า1ใน5ของโลกจะถูกปิดตายโดยสมบูรณ์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
5: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
4: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
3: เอาละครับผม

0: 21:08ครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมรสสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่เทียบเป็นบ่ครับผม
1: แม่นครับ
0: โอ้เป็นเดนอครับศรีสะเกษฝนตกบ่นอครับ
1: ตกครับตกปล่อยๆเลยเศร้าแล้วครับ
0: โอ้ตกอันนี้ตกบ้างแต่ด่วนแล้วบ่ครับหรือว่าเพิ่งตกครับพี่
1: ตกแต่วันอันเศร้าแล้วครับแต่ว่าตกฝ่ายครับ
0: อ๋อก็เลยตกบ่แห้งปานใดแม่นบ่ครับ
1: ครับผม
0: ครับผมมื้อนี้พี่เทียบโทษขอมาน้ำให้ขอเพลงน้อครับมื้อนี้ครับ
1: ครับ
0: ขอเพลงน้อครับมื้อนี้
1: วอนหลวงพ่อรวยครับ
0: อ๋อวอนหลวงพ่อรวยของไอมอนแคนนะครับเพลงนี้
1: ครับ
0: พิเศษให้ผู้ใดครับเพลงนี้ครับ
1: ทุกเสียงทุกสายทุกคนที่ฟังอยู่ครับ
0: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจัดให้ได้ครับพี่เทียบครับ
1: ครับผม
0: พี่เทียบครับก่อนว่างสายรบกวนพี่เทียบบอกขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ป่ะครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
1: ตราพันท้ายนรสิงห์
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยราอ่ะฮ่า
1: และก็ไอ้อัยราอ่ะฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮ่า
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮ่า
0: โอ้โหขอบพระคุณมากๆครับแต่หนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่เทียบครับ
1: ครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่เทียบนะครับผมโทรเข้ามาจากศรีสะเกษนะฮะขอเพลงเข้ามานะครับผลงานเพลงวอนหลวงพ่อรวยนะของพี่มนแคนนะครับในช่วงนี้ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอ่ะฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮ่าเอาล่ะช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆในช่วงของพาเลทเพลงฮิตกันเลยดีกว่าครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอ่ะฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอ่ะฮ่า
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่ไม้ไทยหัวใจศิลป์นะครับผลงานเพลงฝันเพ้อนั่นเองครับโอ้โหสังกัดพระเอกใหญ่9999นะฮะคำร้องทำนองก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนครับเรียบเรียงคูแคนนั่นเองครับโอ้โหเป็นแนวเวอร์ชันอะคูสติกนะครับที่ไอ้ไม้แล้วได้แบบลองออกมาโอ้ฟังแล้วเพื่อนนะพี่น้องครับเพลงนี้นะครับผลงานเพลงฝันเพ้อนั่นเองครับจากไอ้ไม้ไทยหัวใจศิลป์นั่นเองครับผม
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขออภัยครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: เต๋อสังล่าพี่น้องผลงานเพลงจากที่เล็กครับ

เอาละครับผม21:43ขออภัยด้วยนะจ๊ะโอ้ยมือลั่นนะครับมือลั่นต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะก็ในช่วงนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเมื่อกี้นี้หลอนแอบหลอนเหมือนกันนะดีเจสวัสดีหนูดีด้วยนะจ๊ะอันยองจ้าอันยองอันยองอาเซโยอันยองเซยองฮัลโหลฮัลโหลนูดีนะฮะสวัสดีพี่รัตด้วยนะครับช่วงนี้ก็21:43ยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับฟังเพลงเพราะๆเรื่อยๆนะฮะโคราชฝนตกกำลังปล่อยๆเลยครับสวัสดีพี่สิริรักษ์ด้วยนะฮะก็โคราชบ้านเองนะครับผมก็บ้านใกล้กันนะผมก็คนโคราชเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวผมคนชัยภูมิ

คนชัยภูมินะครับทักทายดีเจด้วยไม่ใช่นะฮะไม่ใช่จากไม่ใช่สวัสดีเสียเปียกนะครับผมเสียเปียกบอกว่าดีเจความลับหลายเนาะหืมหืมดีเจไม่มีหรอฮะความลับครับไม่มีเลยครับเสียดีเจมือลั่นใช่แล้วเออวันนี้เป็นยังไงไม่รู้วันนี้ดีเจมันแบบมันเป็นจังโสบ่เข็งบ่เข็งมันเป็นงึกงึกงักงักมันเป็นจังสั่นจังซี่มันเป็นกองจองแกงแจงตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมจังซี่มันต้องถอนถอนมาพี่น้องครับขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับสวัสดีเจ้าน้องบอสครับลูกได้ฟังเพลงตีสามแล้วเจ้าลูกอืมขอบพระคุณขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องครับที่ติดตามรับชมรับฟังกับหนุ่มน้ำมนต์มื้อนี้นะครับขอบพระคุณหลายๆครับเอาละครับช่วงนี้21:45นะครับขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: อ๋อแล้วครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับที่เข้ามาขอเพลงกันนะครับผมวันนี้ก็ผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอนะครับหรือว่าบางเพลงอาจจะซ้ำนะครับขอบพระคุณพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์นะครับจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์นะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆมาเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับทำงานมาเหนื่อยๆนะฮะไม่มีที่ไปไหนแล้วอะไรยังไงก็นี่เลยต้องมาที่นี่เลยนะครับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับมาฟังเพลงกันนะอะไรครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอทิ้งท้ายด้วยบทเพลงนี้ครับให้กับทุกคนครับสายคอเพื่อชีวิตอ้อยขออภัยครับสายของเพื่อนเพลงวานะครับพิเศษให้ทุกคนเลยนะครับคืนนี้นะครับขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้สำหรับอันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาแล้วมาแล้ววันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ก็คือเป็นวันจันทร์นะคะแต่ว่าเป็นวันที่31สิงหาคมก็คือวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนั่นเองเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะเข้าสู่เดือนที่9โอ้โหนะเวลานะเดินมาถึงเดือนที่9ของปีแล้วคุณผู้ฟัง9 10 11 12นะคะ4เดือนนะคะ4เดือนสุดท้ายของปี2569ที่เราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่2570นะอย่าบอกอุ๊ยอีกตั้ง4เดือนบางคนบอกอีกตั้ง4เดือนบางคนบอกอีกแค่4เดือนเท่านั้นวันเวลาไม่เคยคอยใครนะคุณผู้ฟังนะคะเวลาเดินไปเร็วมากๆเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่มีความสุขอะไรที่อยากทำทำได้เลยไม่ต้องคิดเยอะนะคะโดยเฉพาะตรงนี้ช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะที่เราจะอยู่ด้วยกันค่ะวันนี้พูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะงานเพลง3เพลงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนะคะเพราะเลยค่ะวันนี้นำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นมากับหลงลับแลนะคะงานจากพี่จ่อยรวมมิตรหรือว่าพี่จ่อยไม้ทองคำนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยงานจากหนุ่มๆนิวคันทรีกับเฉือนใจนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รับจบความเจ็บท็อปพัสสุพัฒน์นั่นเองนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M-Cord Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะเชื่อมโยงทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะออนไลน์ของเราก็มีหลากหลายช่องทางค่ะคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าหลายๆคนตอนนี้ดาวน์โหลดเอาไว้ในมือถือกับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของเรา M-Cord Connect นะคะใหม่เพราะว่ายังอยู่ในปีนี้อยู่ไม่รู้แหละนะคะฝากคุณผู้ฟังด้วยอยากจะให้ดาวน์โหลดเอาไว้จริงๆนะคะแอปนี้เนี่ยสามารถฟังรายการของเราได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็รวมถึงรายการอื่นๆของอสมทด้วยแล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะ M-Cord Connect นะคะแอปนี้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะมาวันนี้สมาชิกของเรานะคะมารายงานตัวกันได้เลยนะคะที่เพจของเราตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะ LTM FM 95 Facebook Fanpage นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเชิญเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยทางเพจแล้วก็บอกอย่างนี้ว่าเอ้ยเมื่อวานนี้สนุกมากๆยัง move on จากงานเมื่อวานไม่ได้เลยนะคะกับมหานครแฟร์ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวาน

หลายๆคนเนี่ยไม่ได้มาที่งานก็จริงแต่ว่ารับชมผ่านทาง Facebook Live ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราแล้วก็เรามีเลขที่บัญชีของทางมูลนิธินะคะก็สามารถที่จะร่วมทำบุญด้วยกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกวันดีๆนะคะสุขกายสุขใจร่วมกันไปนะคุณผู้ฟังส่วนใครที่อาจจะพลาดกิจกรรมนี้นะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีนี้เรามีอีกตั้ง4เดือนใช่ไหมก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมนะคะยังไงก็ติดตามได้เลยที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะมาวันนี้นะคะใครบอกว่าเหงาๆหรือว่าเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันมีเพลงอะไรอยากฟังเป็นพิเศษค่ะคุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะจ๊ะนะเบอร์โทรศัพท์นะคะ022481366นะคะ022481366อีกสักครู่กับสายชิลฮิวใจด้วยนะคะใครอยากคุยสายน้ำไมค์กับดีเจวันนี้เนาะคิดถึงการก็โทรมาหน่อยนะจ๊ะนะ022481366นะคะหรือจะส่งเป็น SMS เข้ามาฝากเพลงทักทาย DJ ก็ได้เช่นเดียวกันพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะฮะ4689400นะคะตอนนี้ข้อความเข้ามาแล้วโอ้โหเพลงแรกข้อความแรกนะบอกขอเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลชนทิชาด้วยนะครับนะคะแล้วก็มีข้อความจากพี่หนึ่งรงก๊อกนะบอกว่าได้ฟังเพลงน้องลูกตาลแสนสุขขีอารมณ์ดีไม่ดีก็หันษาสรุปดีหรือไม่ดีฟังมาแล้วหลายปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องกังขาเพลงเขาดีขอบคุณกลอนจากพี่หนึ่งรงก๊อกด้วยนะคะนะก็ทักทายกันเข้ามาได้ทุกช่องทางค่ะคุณผู้ฟังนะมีเพลงเข้ามาละตอนนี้นะหลังไมค์ทยอยกันเข้ามาอยากคุยสายหน้าไมค์อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะตอนนี้แป้งแป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะ022481366ใครที่บอกว่าโทรยากจังเลยโทรไม่ค่อยติดนะคะวันนี้ลองดูคุณผู้ฟังอ่ะระหว่างรอสายหน้าไมค์ค่ะหนึ่งงานเพลงสนุกสนุกกันละกันในช่วงนี้จากพี่บิวกัลยาณีโปเช่เดี๋ยวรับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮีลใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะสายของเรามาอร่อยแล้วนะคะจากคลอง5เหรอคะสวัสดีค่ะพี่วิไล
2: ครับผม
1: โอ้คลอง5ธัญญะหรือว่าลำลูกกาจ๊ะ
2: ลำลูกกาปทุมธานีครับ
1: ลำลูกกาปทุมธานีนะคะพ
2: ี
1: ่วิไลกับตุ๊กตาเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ยสายหน้าใหม
2: ่นานแล้วครับเป็นหลายเดือนแล้วครับ
1: โอ้เคยคุยแล้วแต่ว่านานมาแล้วหลายเดือนแล้วเนาะ
2: ครับผม
1: จ้าแล้วพี่วิไลหายไปไหนมาล่ะทำไมหายไปตั้งหลายเดือน
2: กลับไปบ้านครับ
1: โอ้ไปต่างจังหวัดเหรอคะ
2: ต่างจังหวัดครับผมหนองบัวลำพูนั่นแหละครับ
1: อะไรนะคะหนองบัวลำพู
2: ครับผม
1: โอ้แล้วตอนนี้คือกลับมาที่ปทุมแล้ว
2: กลับมาที่ปทุมเหมือนเดิมแล้วครับผม
1: ครับผมโอเคเป็นยังไงบ้างคะกลับไปบ้านโอเคไหมได้พักผ่อนไหม
2: ก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับ
1: จ้ะไปนานไหมคะกลับบ้านไปพักผ่อนไปเที่ยวแป๊บเดียวหรือว่าไปแบบเป็นปีๆอยู่
2: ไปสิบกว่าวันเองคร
1: ับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะโอเคกลับมาแล้วมีโอกาสได้ฟังลูกทุ่งมหานครแล้วตอนกลับบ้านได้ฟังไหมล่ะได้ฟังวิทยุหรือเปล่าคะ
2: ไม่ค่อยได้ยินรับไม่ได้ครับผม
1: อ๋อโอเคแล้วตอนนี้ฟังอยู่ทางวิทยุหรือว่าออนไลน
2: ์ทางวิทยุครับ
1: ฟังวิทยุนะคะชัดเจนเนาะ
2: ครับชัดเจนดีครับ
1: โอเคค่ะวันนี้พี่วิไลอยากฟังเพลงของพี่ไม้พี่รมพรเหรอจ๊ะ
2: ครับ
1: นะกี่ปีแล้วน้อง
2: ครับผม
1: ค่ะสรุปกี่ปีแล้วพี่แบบไม่รู้เหมือนกันแล้วฟังลูกทุ่งมหานครมากี่ปีแล้วคะพี่วิไลขา
2: ไม่ถึงปีหรอกครับลงมาจากน้องโมลำพูก็มาพักอยู่กับลูกสาวครับ
1: ค่ะแล้วก็เลยมีเพิ่งได้ฟังเมื่อไม่นานมานี้เนาะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะที่หมุนมาฟังกันอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะได้เลยเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้นะสำหรับเพลงกี่ปีแล้วน้องของพี่ไม้นะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: จ้าสวัสดีมอบให้น้องแป้งแล้วนะครับ
1: มอบให้น้องแป้งเหรอโอเคได้เลย
2: ค่ะหน้าใหม่ด้วย
1: หน้าใหม่ด้วยนะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอ้ามอบให้นะคะแล้วก็มอบเป็นพิเศษสำหรับผู้ฟังทุกท่านด้วยสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้กี่ปีแล้วน้องไม้พิรมพรค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราพี่วิไลจากคลอง5ปทุมธานีนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะกับกี่ปีแล้วน้องงานจากพี่ไม้พี่รมพรนะคะเพลงนี้จริงๆตันเหมือนจะเปิดครั้งแรกด้วยนะคะนะวันนี้เลยนะคะก็ขอบคุณที่แนะนำงานเพลงดีๆเข้ามานะคะขอบคุณคุณผู้ฟังตลอดเลยนะคะบางครั้งเนี่ยมีหลายเพลงที่ตัวดีเจเองอาจจะยังไม่เคยนะคะหยิบมาเปิดเลยแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังชอบเป็นเพลงโปรดก็ถือว่าเราได้แชร์เพลงซึ่งกันและกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะแชร์ประสบการณ์แชร์อารมณ์ความรู้สึกไปด้วยกันนะคะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะแล้วก็ตลอดทั้งชั่วโมงของเรานะคะฝากเพลงเข้ามาได้เลยหลังไมค์สำหรับจองสายก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยแป้งๆรอรับสายอยู่ที่022481366ค่ะมาทักทายสมาชิกดีกว่านะคะทาง LTM FM 95ของเรานะวันนี้มีใครมารายงานตัวแล้วบ้างนะสวัสดีพี่เกียรติศักดานะแล้วก็พี่สายชนนะคะคุณลุงแต่เขาบอกว่าอย่าเรียกลุงนะยังไงเนี่ยน้องบอยดาวพระสุขนะคะนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะเมื่อวานนี้ขอบคุณมากๆเลยสนุกสนานแล้วก็ขอบคุณสำหรับของฝากด้วยนะทั้งน้องแชมป์น้องหนูดีน้องไบท์นะทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ทันพิชาด้วยนะคะเมื่อวานนี้เจอกันนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับของฝากโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะขนมอร่อยมากอันนี้เป็นของโปรดของดิฉันนะคะแล้วก็คุณแม่บอกว่าเนี่ยนะเอามาให้อ๋อแป้งก็ชอบแป้งบอกอร่อยมากแม่บอกว่าไงให้กินเลยนะคะกินให้หมดวันนี้ให้หมดเลยที่ซื้อมาเดี๋ยวซื้อมาให้ใหม่ขอบคุณมากๆเมื่อวานนี้โหอบอุ่นอบอุ่นจริงๆนะคะสวัสดีพี่นารีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะแล้วก็พี่วิชัยนี่พี่เดียวจรัญระโนดพี่สมพงษ์นะคะนี่มีพี่อเนกจากสุโขทัยด้วยโอ้โหมาทั้งหลังไมค์แล้วก็ข้อความด้วยนะคะสวัสดีพี่สิริพรนะบอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่รันพี่เรดมี่นี่แล้วก็สวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะเหมือนอยู่แถวๆนี้แล้วก็พี่ประเดิมกลิ่นหอมบอกทักทาย FC ทุกๆท่านเลยนะคะพี่นุเจริญนะแล้วก็พี่ตุ้มนะพี่ตุ้มบอกว่าสวัสดีค่ะน้องลูกตาลไม่ได้เข้ามาทักเลยนะแต่ว่าฟังอยู่ทุกช่วงดีเจนะคะเพราะว่างานเยอะแล้วเขาก็บอกว่าแค่ได้ฟังเนี่ยก็โอเคแล้วแล้วก็ขอเพลงดอกชบาสีแดงนะคะนี่น่ารักจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้ร้องเพลงดอกชบาสีแดงแบบสดๆนะคะในงานด้วยนะคะดีใจนะคะดีใจที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็ล่าสุดก็ยังอยู่ในท็อป5ของมหานครของเราทุ่งมหานครเนาะมหานครชาร์ตด้วยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะไว้มีโอกาสเนาะถ้าเกิดว่าได้บันทึกการแสดงสดมาก็เดี๋ยวมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงของมหานครไลฟ์ด้วยนะคะสวัสดีพี่หนึ่งโรงกองนะจ๊ะทักทายทักทายนะคะทักทายทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวดูใน SMS นะคะสามารถส่งเข้ามาได้ด้วยนะ4689400ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะหลังไมค์เข้ามาเพียบเลยเดี๋ยวทยอยจัดเพลงให้เพิ่มเติมนะคะเอาล่ะน้องแป้งดีกว่าน้องแป้งซ่านะแต่ไม่ใช่น้องแป้งหลังไมค์นะน้องแป้งซ่าเนี่ยนะมาทั้งในTikTok ของดีเจลูกลานด้วยแล้วก็โทรมาฝากเพลงหลังไมค์ด้วยนะน้องแป้งจากสมุทรสาครบอกอยากฟังเพลงนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนู่นแล้วล่ะจัดให้เลยนะคะวันที่ได้คำตอบในเวอร์ชันมินตราอินทิราค่ะ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะโอ้วันนี้ชุ่มฉ่ำนะนะฝนตกไปทั่วเลยนะวันนี้ตันมีโอกาสได้ไปเขาเรียกว่าไงดีอะไปต่างจังหวัดก็แล้วกันเนาะไปต่างจังหวัดแล้วก็ฝนตกตลอดทางเลยนะคะโซนแบบว่าสระบุรีลพบุรีอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อคืนนี้ได้ทราบข่าวว่าที่ชะอมสระบุรีอะค่ะแก่งคอยสระบุรีน้ำป่าไหลหลากด้วยโอ้ต้องคอยช่วงนี้ฝนตกหลายที่แล้วก็มีเรื่องของอุทกภัยนะคะหลายพื้นที่ยังไงก็ต้องคอยเฝ้าระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณแม่ธัญชาบอกว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยมากๆขอบคุณขนมจากคุณแม่นะคะได้รับประทานกันอย่างทั่วถึงนะคะแทบจะครบทุกคนเลยจริงๆขอบพระคุณมากๆขอบคุณทุกคนด้วยอ่ะช่วงนี้มหานครไลฟ์นะคะไปสนุกกันต่อกับงานจากพี่แนนซี่ท็อปไลน์หรือว่ากุหลาบร้อยรัศมีนะคะบันทึกการแสดงสดสนุกสนุกว่อนลมฝากรักค่ะ
2: ปิดท้ายด้วยแนนซี่ลุก

0: ขอบคุณค่ะใครประมือขอให้รวยขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่1
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟู้ดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: สองงานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปกับฉลองวันประชัยเอกชัยศรีวิชัยจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเกลียดห้องเบอร์ห้าโอ้โหทุกคนใน Facebook เนี่ยมีข้อความเข้ามาเยอะมากบอกถูกอกถูกใจนะเพลงนี้สายันสัญญานะคะจัดให้เป็นพิเศษเลยสำหรับเดี๋ยวนะพี่นงนะพี่นงจากลำปางนะจ๊ะฝากเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ช่วงนี้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะพี่อเนกจากสุโขทัยบอกอยากฟังยายแรมจริงๆแหละหลายคนอาจจะฟังยายแรมในเวอร์ชันของน้องลำไยแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ย OG หรือ Original นี่เขาเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะจากวงคันถ่ายอ่ะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะและใครอยากคุยสายหน้าไมค์โทรเข้ามาเลยจ้ะยังว่างอยู่02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรเพลงฮิตฮิต15
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
4: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
5: 23นาฬิกา3นาทีนะคะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะและชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคมาแล้วนะคะสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับน้องลูกตาล
5: จ้าวันนี้ศรีสะเกษฝนตกบ่จ้า
6: เพิ่งซาไปเมื่อกี้นี้
5: เพิ่งซาไปเมื่อกี้นี้เองนะคะกรุงเทพก็ฝนตกนะคะมันตกแบบสวยๆอ่ะพี่วิทยา
6: ผมเชียร์ให้เห็นนักบอลบอลทีมไทยชนะนักบอลบอลทีมจีนได้
5: จ้าเมื่อวานนี้ไงใช่ไหมคะ
6: ผมเชียร์ผมบอกเทวดาให้ช่วยนะ
5: สาธุเนี่ยหลายคนก็เป็นกำลังใจนะคะเราก็นะโอ้โหถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะเมื่อวานนี้นะคะดีใจกันทุกท่านทุกคน
6: ผมก็ลุ้นเต้นคนเดียว
5: ลุ้นเต้นคนเดียวด้วยเหรอโอ้ยลุ้นคือเราให้กำลังใจกันนะเนาะเนาะพี่วิทยาเนาะเราก็อยากให้ทีมไทยของเราไปให้ได้ไกลที่สุดนะคะตอนนี้ก็ให้กำลังใจกันต่อ
6: ได้ไปโอลิมปิกนะ
5: เออได้ไปโอลิมปิกแล้วนะคะสุดยอดนะคะคนไทย
6: มอบนิดนึงนะครับ
5: อะไรนะจ๊ะ
6: มอบให้เพื่อนผมนิดนึงนะคร
5: ับ ได้วันนี้จะฟังสาวแหล่บ้านนาใช่ไหมจ๊ะ
6: ใช่ครับ
5: โอเคอยากมอบให้ใครบ้างเชิญได้เลย
6: มอบให้บ้านเชียงครูนุ่มโซ่เชียงลำลับนะเชิญจ้าคิดบ้านแพงนุ่มคุ้มเขาวังเห็นแล้วก็นุ่มมารมดีนุ่มบ้านสมใจแล้วก็สาวบางกิษณาด้วยสาวลงไม้ไทยบึงสาวมะนาวสาวไซฟอนสาวเล่นโทสาวสุรุษสาวบ้านองสุรุงโบเชตานิมบักลองหนุ่มคุ้มเขาวังหินหนุ่มบารมดีแล้วสาวบ้านตะปินสาวบ้านกลางสาวโซโพใหญ่สาวศรีนรงสาวลำไยหวานแล้วก็พิเชษก็ดีเจลูกตาลและก็น้องแป้งด้วยนะครับ
5: ค่ะสาธุน้องแป้งยกมือไหว้แล้วล่าสุดนะคะโอ้พี่วิทยาน่ารักเนี่ยเขามอบให้หลายคนเลยเป็นพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันอะไรเงี้ยนะคะเอ้าเนี่ยก่อนที่จะไปฟังสาวแหล่บ้านนานะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวพี่วิทยาพูดตามหนูเลยนะคะ
6: คร
5: ับ
6: ผม
5: ค่ะขอขอบคุณ
6: ขอบคุณ
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
5: ตราพันท้ายนรสิงห์
6: บรรทายนรสิงห
5: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
6: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
5: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
6: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
5: และไอไอยราอาฮ่า
6: และไอไอยราอาฮ่าร
5: สชาติดีดี
6: รสชาติดีดี
5: ทานง่ายชุ่มคอ
6: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทุกบ้านต้องมี
6: ทุกบ้านต้องมี
5: ไอยราอาฮ่า
6: ไอยราอาฮ่าน
5: ี่ขอบคุณมากๆพี่วิทยารักษาสุขภาพด้วยนะคะ
6: ครับผม
5: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีคร
5: ับ
6: ผม
5: ค่ะในช่วงนี้นะคะ4งานเพลงต่อเนื่องเลยกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคไปจ้า

0: ดสีมาก
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: เสียงเพลงสนุกสนุกนะคะได้เสิร์งได้ม่วนจอยกันนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้งานจากน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงสาวสำน้อยคอยฮักนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับผู้สาวสินมัดมีงานจากพี่ต่ายอรทัยฟีเจอริ่งกับน้องหนามเตยนะคะแล้วก็มีตั้งหวายหมายฮักด้วยนะคะงานจากเต๋าภูสินฟีเจอริ่งกับบิวจิตชริยาแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเราจากสายน้ำไม้กับสาวแหล่บ้านนานะคะเป็นจังไหนจ้าเซิงม่วนบ่จังทายใน Facebook Live ของเราเพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่อมราวงแก้วนะคะทักทายค่ะมาดึกเลยแล้วก็พี่เอกรินนะคะขอบคุณดาวจากพี่ประเดิมด้วยนะคะพี่บุญช่วยนะคะแล้วหลายๆคนวันนี้นอนดึกเนาะนะคะแล้วก็พี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่อัญชรีบอกฟังอยู่จ้าจากนครศรีธรรมราชพี่ประธานบอกชอบฟังนะคะอ่ะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจ LTM FM 95เดี๋ยวช่วงนี้ไปสนุกกันต่อกับงานเพลงที่พี่นามจากกระบี่ฝากมาดีกว่ามอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นค่ะ

0: หิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: จอคิวฮิตนะคะแนะนำงานเพลงใหม่ในชั่วโมงนี้ค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมากับงานเพลงใหม่จากปรางทิพย์นะคะเพลงนี้คนึงนิดค่ะคำร้องทำนองและเรียบเรียงโดยรัฐวิทย์อนันต์พรสิริค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะวันนี้เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะทั้งทาง SMS แล้วก็หลังไมค์ฝากเข้ามาบอกว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้มาฟังตาลร้องสดๆบนเวทีนะคะดอกชบาสีแดงนะคะจากลูกตาลชนิชาเองนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่4นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยงานเพลงเพราะๆความหมายดีๆจากน้องจิ๋วสกุลชัยฟิชเชอริงกับเล็กรัชเมศกับมิติที่0นะคะอยู่ในฮิตที่15ค่ะจากจอจันยอยักษ์โปรดักชั่นและ S1 Music ค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เมื่อสักครู่นี้ที่จบไปกับเทพีของใครนะคะงานจากพี่วิรดาวงเทวันนี่หลายๆคนคิดถึงก็เลยวันนี้นำมาเปิดให้ฟังนะคะก็ร้องแก้กันกับพี่ชายก็คือพี่กุ้งสุทธิราชวงเทวันนั่นเองกับเทพีบ้านไพรเนาะนะคะหลายคนอาจจะเอ้ยคุ้นๆจังหวะเดียวกันเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้ 23:55 ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็หมดเวลาแล้วอีกละนะทิ้งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยวนี้ลาไปด้วยงานเพลงจากพี่เบิร์ดธงชัยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: จะทนสนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: 3ผลงานเพลงจัดให้ต้นชั่วโมงค่ะคุ้นเคยไม่เคยคุ้นผลงานจากพี่กุ้งสุทธิราชนะคะและฟิชเชอริงกับวิรดาวงเทวันนั่นเองค่ะถัดมานะคะเป็นผลงานเพลงเพราะอันนี้นี่แบบว่าเป็นเพลงรักเลยก็ว่าได้นะคะคือเธอใช่ไหมนะคะผลงานเพลงนี้จากพี่ต่ายฟิชเชอริงกับเกสโนวานะคะและปิดท้ายด้วยให้นานกว่าที่เคยค่ะผลงานเพลงนี้จากไผ่พงษ์สะท้อนฟิชเชอริงกับวงเคลียร์นั่นเองนะคะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดเสิร์ฟให้ต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่ด้วยนะก็ต้องขอขอบคุณค่ะพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: กราบสวัสดีค่ะเที่ยงคืน18นาทีอยู่กับเมธิชานะคะก็สนุกหรรษากันไปในช่วงวันที่ผ่านมาก็คือวันที่30เนาะเป็นวันที่ต้องบอกว่าแฟนรายการเรามากันเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับศิลปินรวมถึงนักจัดรายการเราอย่างดีมากๆเลยนะคะนี่ขนาดน้องเมย์ตามไปทีหลังนะเนี่ยมีคนบอกว่าน้องเมย์คือตัวละครลับนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงชื่อแล้วอยู่ดีๆก็โผล่มาซะอย่างนั้นก็คิดว่าจะไม่ได้เจอละบางคนบอกเอ้าน้องเมย์มาทำไมไม่บอกล่ะพี่ก็กลับไปแล้วหน้าอะไรอย่างนี้ก็จะบอกว่าขออภัยจริงๆก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าจะไปหรือไม่ไปยังไงนะคะแต่ว่าก็จะมีแจ้งๆเอาไว้บ้างเหมือนกันว่าถ้าอบรมเสร็จทันนะคะหรือออกมาก่อนได้ยังไงเนี่ยจะรีบตามมาเลยโอ้ไม่ได้หรอกทนคิดถึงคุณผู้ฟังไม่ไหวจริงๆนะคะสุดท้ายก็มาจนได้นี่ช่วงนี้มีแต่เรื่องราวดีๆนะคะในประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องนีนี่ใช่ไหมที่เพิ่งจะได้โกลเด้นบัสเตอร์ไปนะคะเป็นปุ่มทองคำที่กดแล้วแบบว่ามันจะฟาสแท็กเข้าไปเลยเป็นรอบแบบชิงชนะเลิศเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารอบไฟนอลนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะมีแบบเซมิไฟนอลก่อนอะไรเงี้ยต้องรอโหวตอีกหลายชั้นหลายขั้นตอนเนาะแต่ว่าครั้งนี้นี่ก็ต้องยอมรับว่าคนไทยเสียงเชียร์หลายๆคนนี่ก็กระตุ้นนะทำให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะยังไม่หมดค่ะเมื่อไม่นานวันของวันนี้ใช่ไหมนี่เอาจริงๆนะตั้งแต่วันที่31มานะน้องเมย์เนี่ยเปิดคลิปไล่ดูย้อนหลังของวอลเลย์บอลสาวนักตบสาวของไทยนี่นะนั่งดูแบบทั้งวันอ่ะวันนี้ทั้งวันเลยอ่ะอยากเห็นรีแอคของคนไทยช่วงเวลาที่ดีใจและมีความสุขเพราะรู้สึกเสมอว่าคนไทยเวลาเชียร์อะไรอย่างเงี้ยมันเต็มที่มากเลยนะแอบไปเห็นตามร้านอาหารร้านอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบอยู่กันเยอะๆอ่ะแล้วพอเวลาแบบ2ลูกก่อนสุดท้ายอ่ะลูกที่13 14อ่ะเสิร์ฟเอสด้วยอ่ะโหเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอ่ะอยากจะดูในจังหวะนั้นแต่ก็รู้ตัวเองค่ะว่าเป็นคนเชียร์ทีมไหนแล้วแพ้ตลอดก็เลยแบบเปิดแวบๆเปิดแวบๆเปิดชะแวบปิดบ้างเปิดบ้างแอบมาดูบ้างอะไรเงี้ยถามเอาบ้างนะคะก็ถือเคล็ดไงถือเคล็ดนะนี่พอสุดท้ายแล้ววอลเลย์บอลไทยนะคะก็จัดปลายละนะเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกของการที่จะได้ไปโอลิมปิกนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับ

กองทัพนักกีฬาไทยด้วยนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกกันนะเนาะก็หวังว่าคนไทยจะได้เชียร์กันอย่างสุดเสียงอย่างแน่นอนนะคะว่าอุ้ยมีหลากหลายกีฬานะที่น่าจับตามองนะคะก็อยากจะให้ส่งกำลังใจไปให้กองทัพนักกีฬาไทยแบบนี้

บอกเบอร์โทรศัพท์นะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการติดต่อไปถูกไหมเออบอกชื่อเพลงบอกชื่อตัวเองบอกชื่อจังหวัดนะคะมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกอยู่แล้วนะก็โทรมาจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาด้วยเพราะว่าบางครั้งนะคะโคโปรแกรมของเราหรือว่าน้องที่อยู่หลังไมค์เนี่ยเขารับสายเขาจะได้ง่ายขึ้นทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าคุณผู้ฟังโทรมาค่อนข้างเยอะแล้วมันจะเป็นจังหวะที่อ่ะสมมติว่าป้าเชงนะป้าแช่มอะไรเงี้ยคนแรกโทรมาแล้วก็แบบโอ้ยคุยนานคุยการเนาะน้องเมย์ก็จะมีสายแค่สายเดียวใช่ไหมพอมันมีสายเดียวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดตรงที่ว่าถ้าครั้งหน้าเมย์โทรหาป้าแช่มแล้วโทรไม่รับโทรไม่ติดชีวิตในการทำงานน้องเมย์ก็จะเริ่มยากลำบากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรบกวนนิดนึงเตรียมข้อมูลให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเพลงที่อยากฟังชื่อศิลปินนะคะชื่อตัวเองชื่อจังหวัดแล้วก็เบอร์โทรมาแค่นี้พอนะคะไม่ต้องโทรมาแล้วก็แบบว่าน้องเมย์มีแฟนหรือยังหรือไม่ก็โทรมาแล้วก็ถามว่าคนรับสายชื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมันเอาที่จำเป็นก่อนนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคนอื่นก็จะพลาดสิทธิ์ด้วยตัวเองก็จะพลาดสิทธิ์ด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าสายไหนโทรมานานเกินไปจำเป็นจริงๆค่ะคุณผู้ฟังขาว่าจะต้องวางสายทิ้งก่อนเนาะเพื่อจะให้สายอื่นได้โทรนะคะอ่ะประมาณนี้อีกหนึ่งผลงานเพลงเมื่อกี้นี่เมื่อสักครู่นี้เปิดมาทั้งหมด3ผลงานเพลงใช่ไหมคะ3ผลงานเพลงเป็นเพลงคู่หมดเลยเนาะผีกุ้งสุทธิราชวีระดานี่3ศิลปินแล้วนะวงเคลียนะคะผีตายอรทัยผีไผ่พงศธรแกสโนวามาอีกคู่แล้วกันเนาะนะกับผลงานเพลงที่ต้องยอมรับว่ามีคุณภาพทั้งคู่นะคะและเป็นผลงานเพลงที่มีการฟีเจอริ่งกันระหว่างฝั่งสตริงและลูกทุ่งนะคะกับผลงานเพลงนี้ที่มีชื่อว่านาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนฟีเจอริ่งกับโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะก็จะเสิร์ฟให้ผลงานเพลงนี้รู้มาว่าพี่โอ๊ตเปิดบ่อยอยู่เหมือนกันอ่ะมาเปิดในช่วงน้องเมย์บ้างนะคะแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิลฮิวใจจ้า

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้อู้เป็นสายแรกของเดือนเลยนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่วันที่1เดือน9นี่นะเลขสวยใช่ไหมนะจ๊ะอ่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยจ้า
2: ชื่อน้องวาครับอยู่จังหวัดสมุทรปราการครับ
1: น้องวานะคะน้องวาอยู่สมุทรปราการสมุทรปราการฝนตกไหมคะวันนี
2: ้ตกทั้งวันครับ
1: ใช่ไหมวันนี้ตั้งใจจะตากผ้าซักผ้าเหมือนกันน่าแต่ยืนทำหน้าตาเราห้อยเหมือนกันเนี่ยอ๋อแล้วตอนนี้อยู่กับใครล่ะคะ
2: อยู่คนเดียวครับ
1: ใช่เหรอ
2: ใช่ครับ
1: อยู่ในบ้านหรืออยู่ข้างนอก
2: อยู่ข้างอยู่ในบ้าน
1: อยู่ข้างบ้านใจเย็นก่อนไปทำอะไรตรงนั้นกินข้าวเรียบร้อยนะ
2: ครับผม
1: ตั้งใจจะนอนกี่โมงจ๊ะ
2: ตีสามครับ
1: ตีสามวอลเลย์บอลได้ดูหรือเปล่า
2: ไม่ได้ดูครับพี
1: ่จริงหรอ
2: จริงครับ
1: แต่ได้ดูย้อนหลังไหมจ๊ะ
2: ผ่าน
1: แบบติดตามบ้างไหมได้ติดตามบ้างไหมว่าแบบเขาได้ไปอะไรยังไงหรือตามน้องเนเน่ไหมอะ
2: ตามน้องเนเน่อยู่ครับ
1: อืมแสดงว่าเป็นสายดนตรี
2: ค่ะผม
1: แต่ยังไม่เชิงเป็นสายกีฬาซะทีเดียว
2: ใช่ครับ
1: แล้วปกติดูไหมดูไหมดูบ้างไหม
2: ผ่านผ่านทั้งพีผ่านผ่าน
1: อ๋อไม่ได้แบบว่าอุ๊ยวันนี้มีฟุตบอลไทยเราจะไปนั่งดูบอลไทยอย่างเงี้ยยังไม่มีใช่ไหม
2: ยังไม่เข้าวงการกีฬาครับ
1: อืมเอ๊ะแล้วเราเข้าตอนไหนเนาะ ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ที่บ้านก็แบบเป็นคนเชียร์กีฬากันอยู่แล้วก็เลยแบบว่าดูด้วยอะไรด้วยดูตามพ่อแม่
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: นั่นแหละนะคะก็ถือว่าได้ดีใจไปกับวอลเลย์บอลไทยด้วยเน
2: า
1: ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: โรคซึมเหล้าครับของพี่ลำเพลินวงศกรครับ
1: โรคซึมเหล้าทำไมอ่ะทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้น่ะ
2: อกหักกับพี่
1: จริงปะเนี่ย
2: จริงครับ
1: เมื่อไหร
2: ่ล่าสุดครับ
1: ล่าสุดคือประมาณกี่เดือนกี่สัปดาห์กี่วัน
2: 2เดือนที่แล้วครับ
1: 2เดือนที่แล้วทำไมล่ะจ๊ะแผลหายหรือยัง
2: ยังครับพี่ยังไม่เพียงปลอบใจก็เลยขอเพลงนี้ครับ
1: แผลยังไม่สมานเหรอ2เดือนน่ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยคบมานานยังคบมานานยังคนนี้
2: ยังไม่ได้คบครับแค่แอบชอบเขาเฉยๆคร
1: ับ แล้วทำไมถึงตัดสินใจว่านี่คือการอกหักล่ะ
2: มันเขาเรียกเราเพิ่งเจอเขาครั้งแรกแต่ยังไม่ได้ทักทายเขาก็เลยกลัวเขาจะไม่สนใจเราอะครับ
1: แล้วสุดท้ายพอเห็นปั๊บก็เลยรู้สึกว่า

0: ครั้งนี้คงเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับก็เลยอยากกินเหล้าปลอบใจแต่กินไม่ได้ก็เลยขอเป็นเพลงแล้ว
0: เออทำดีทำดีไม่เมาด้วยดีดีดีใช้วิธีนี้แทนเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะแต่ยังไม่ทันลงสนามเลยนะ
1: ยังไม่ลงสนามแต่กลัวกลัวเขาแบบว่าจะไม่ชอบเราอยู่ดีอ่ะครับก็เลยเออ
0: แล้วทุกวันนี้เป็นอะไรกันอ่ะเป็นเพื่อน
1: ใช่ครับเป็นเพื่อนสนิทครับ
0: โหสนิทด้วย
1: ครับแต่ยังไม่ได้กล้ายังไม่กล้าบอกว่าชอบเขาครับ
0: ว้ายคนที่หลงรักดันจะเฟรนด์โซนซะด้วยสิยังไม่สิ้นสุดทางเพื่อนเนาะ
1: ครับ
0: อุ๊ยแล้วเราจะทำใจยังไงอ่ะในเมื่อเราเป็นเพื่อนสนิทกัน
1: ก็แบบว่าแอบชอบเขาไปเรื่อยๆครับผม
0: โอ้ยแอบชอบมันยังเป็นช่วงจังหวะของความหวานอยู่นะมันยังไม่น่าจะอกหักเร็วนะ
1: ก็ในระดับปกติ
0: โอเคโอเคได้เลยเดี๋ยวเปิดเพลงย้อมใจให้นะ
1: ครับผม
0: ได้ครับเพลงนี้ต้องถามไหมเนี่ยว่ามอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้คนนั้นล่ะครับ
0: หนูมอบให้ตัวผมเองนี่แหละครับได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะขอบคุณที่โทรมานะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะโอ้ยบางครั้งเห็นไหมเราไม่ต้องไปเมามายกับเหล้ายาปาปิ้งนะเราใช้วิธีการฟังผลงานเพลงก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะได้เดี๋ยวจัดให้ย้อมใจน้องหน่อยนะคะคุณวาจากสมุทรปราการนะคะโรคซึมเหล้าจากลำเพลินวงศกรค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้น้องเมย์นะคะก็เร็วๆนี้จะมีการเตะฟุตบอลการกุศลนะก็เลยแบบว่าลงฟิตซ้อมไปสักระยะหนึ่งตอนนี้ปวดขาเป็นที่เรียบร้อยยังไม่ทันถึงวันแข่งจริงเลยปวดออดแอดเนี่ยวันนี้ก็ไปร้านนวดมาก็ไม่ช่วยนะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจริงๆเรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่บอกเลยว่ามันจะช่วยอย่างน้อยก็ไม่ทำให้เข่าเรามันเสียวแป๊บๆอ่ะนะกับ Heal Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่านะคะแค่ออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินขึ้นลงบันไดมันจะได้มั่นใจไงคืนความมั่นใจด้วย Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่าที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกนะคะพิเศษเลยออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินนี่คล่องตัวโอ้ฉับไวนะจ๊ะตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษค่ะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเครื่องผิวไม่แล้วก็ที่สัมผัสเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการระบายอากาศด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเคยซื้อมานะโอ้มันอับนะแล้วมันเหม็นอยู่นะกว่าจะเอาไปซักได้นี่คือกลิ่นเหงื่อทั้งนั้นเลยนะคะเขาแบบช่วยในเรื่องนี้ด้วยไม่ร้อนนะไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงหัวเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะจ๊ะรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาสุดพิเศษ990บาทเท่านั้นและยังไม่พอนะคะรับฟรีไปอีกกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร021143990ค่ะ021143990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้นำสาวที่วันนั้นตอนแรกน้องเมย์กล่าวว่าน้องเมย์จะไม่ขึ้นเวทีไปร้องเพลงแล้วนะแต่ว่าคนนี้สกิดบอกมาว่าขึ้นไปร้องเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมล่ะนะพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมนี่มีคนเดาออกแน่นอนอยู่แล้วอุ้มกัสยานะคะเรารอเขาลืมนี่ผลงานจากให้อุ้มได้ร้องได้ขับกล่อมในคืนนี้เพราะว่าวันนั้นน่ะตั้งใจมาร้องปรากฏว่าเวลามันจำกัดอะคุณผู้ฟังค่ะอุ้มก็เลยได้ร้องแค่โอยโอยอะเนาะแล้วก็อีกเพลงนึงขึ้นมาช่วยพี่พิมดาร้องก็เลยร้องได้แป๊บเดียวกลัวว่าคุณผู้ฟังจะแบบอุ้ยทำไมได้ร้องน้อยนะให้ร้องเลยแล้วกันนะเรารอข่าวลืมค่ะ

0: รบมือดังๆให้กับอุ้มกัสยาค่ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่า

0: ไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: มาต้นเดือนนี้นะคะเราต้องกอดตัวเองให้กำลังใจตัวเองตั้งแต่วันแรกของเดือนเลยอ้าวกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆเป็นท่าบัตเตอร์ไฟฮักนะคะซึ่งหมอจิตวิทยาเขาบอกแล้วว่าการตบไหล่ตบบ่าตัวเองแบบนี้เบาๆนะคะทำให้ตัวเองรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่นะเธอจะปลอดภัยฉันอยู่ตรงนี้นะเป็นกำลังใจให้เธอเสมอดังนั้นนะคะการตบไหล่ตัวเองเบาๆแบบนี้นะคะจะทำให้เราเนี่ยมีกำลังกายมีกำลังใจนะคะแล้วก็มองโลกในแง่บวกขึ้นวันไหนก็ตามนะคะที่เรารู้สึกว่าท้อแท้จังเลยนะก็ขอให้มีตัวเองเป็นพละกำลังเป็นกำลังแรงกายแรงใจให้กับตัวเองด้วยนะคะจริงๆเนี่ยจากการดูวอลเลย์บอลนะน้องเมย์ก็จะบอกว่าบางคนดูวอลเลย์บอลให้เป็นกีฬาแต่ว่าก็จะเรียกว่ายังไงดีอ่ะการดูกีฬาเนี่ยมันสอนอะไรเราหลายอย่างเหมือนกันนะมันมีการสอดแทรกอะไรเยอะเลยนะคุณผู้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพยายามของแต่ละคนความมุมานะนะคะโอ้โหอย่างพี่ปื้มจิตนี่เข้ามาในทีมชาติไทยนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะใช่ไหม14 15 16อะไรเงี้ยแบบตั้งแต่มัธยมอ่ะเนาะใช่ไหมแล้วก็มีทีมแบบดีมทีมอ่ะ7สาว7เซียนของเราใช่ไหมรวมถึงมีนักต้องบอกว่าเป็นคุณหมอแล้วกันคุณหมอท่านหนึ่งนะคะออกมาพูดได้ดีมากๆเลยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้รอธรรมดานะรอมาเนิ่นนานหลังจากวันนั้นที่เราคิดว่าเราเนี่ยชิวเฉียดมากๆกับการที่จะได้จะได้ไปโอลิมปิกนะครั้งนั้นชิวเฉียดมากอีกแค่3ลูกอ่ะแล้วเรารอมาทั้งชีวิตนึกออกไหมนักกีฬาอย่างพี่ปื้มจิตอย่างเงี้ยรอทั้งชีวิตของการเป็นนักกีฬาของเขาเลยอ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะเขาก็มีลูกนั้นอ่ะที่มีประเด็นใช่ไหมว่า3ลูกสุดท้ายปรากฏว่าเราอ่ะจะกดเปลี่ยนนักกีฬาแต่ปรากฏว่ากดไม่ได้ปุ่มเรากดอะไรไม่ได้เลยขึ้นจออะไรไม่ได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าไปยืนประท้วงกรรมการและกรรมการให้ใบแดงใบแดงนั้นอ่ะพลิกชีวิตเลยเพราะว่าใบแดงนั้นอ่ะมันคือการที่ไม่ใช่แค่ใบแดงผู้เข้าแข่งขันแต่ว่ามันคือใบแดงที่บวกคะแนนให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ตีตื้นกับเรามาแทนที่ห่างกัน3ลูกหรืออะไรก็ตามกลายเป็นห่างกันแค่2ลูกเท่านั้นนะคะก็คือพลิกเลยแล้วก็ด้วยอารมณ์ความรู้สึกหลายๆอย่างของเราตอนนั้นเนาะนักกีฬามันก็ใจไม่ดีอะว่าแบบอ้าวเราแบบทำไมกดไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่ได้ใช่ไหมปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคืออ่ะก็คือแพ้ไปวันนั้นนะคะแล้วก็บางคนก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยว4ปีเอาใหม่แต่ปรากฏว่าติดโควิดไงพอตอนนั้นพอโดนโควิดอะมันนานมากมันยาวนานมากเลยกลายเป็นว่านักกีฬาหลายๆคนเนี่ยเริ่มประกาศตัวเองว่าโอเคไม่เล่นแล้วถอยแล้วแบบประกาศออกจากทีมแล้วใช่ไหมนะคะจนกระทั่งได้กลับมาเห็นสิเจ็ดเซียนกลับมาอีกครั้งเพราะอะไรเพราะว่านักกีฬาทีมชาติไทยติดโควิดกันทั้งทีมนะคะเจ็ดเซียนก็เลยต้องทำหน้าที่กลับมาสวมชุดนักกีฬาอีกครั้งเพื่อมาเล่นให้ก่อนครั้งนั้นก็จะเป็นอีกครั้งนึงที่คืนความสุขให้กับคนไทยด้วยเนาะแล้วก็ครั้งนี้นะคะก็เป็นนักกีฬาทีมน้องๆเนี่ยทำผลงานออกมาได้เป็นที่ประจักษ์มากๆบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทั้งทีมเนี้ยมันไม่มีเจ็ดเซียนเลยนะแล้วทำไมเราถึงพูดถึงเจ็ดเซียนนั้นล่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันเป็นการส่งต่อมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยเกิดแรงบันดาลใจมันถึงมีคลื่นลูกใหม่ขึ้นมาและสามารถทำผลงานได้ดีมันคือการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดูอย่างโค้ชเชก็ได้เนาะหนังอย่างกีฬาเทควันโดอย่างเงี้ยแรกๆเนี่ยมีนักกีฬาไทยเนี่ยแทบไม่ได้ไปโอลิมปิกเลยจนกระทั่งได้เหรียญทองแดงมาใช่ไหมเหรียญเงินมาไม่ได้เหรียญทองสักทีจนกระทั่งน้องเทนนิสได้เหรียญทองนะคะเขาก็บอกเลยว่าพี่ๆนักกีฬาเหรียญเงินเหรียญทองแดงเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นการร้องเพลงชาติไทยที่ดังกระหึ่มจริงๆนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆพี่วีรพัฒน์บอกมาใช่แล้วเราฟังแล้วเรายังภูมิใจเลยอ่ะบางครั้งอีกแค่1คะแนนอ่ะอย่างน้องเทนนิสตอนนั้นที่ชนะใช่ไหมแค่1คะแนนห่างกัน1คะแนนแล้วจะบอกเลยว่าเทควันโดเป็นอะไรที่แต้มสกอร์มันไวมากมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนาะมันไวมากเลยอ่ะแล้วถ้าเทียบอ่ะกีฬามวยสมมติว่ายกที่1คะแนน5-10สมมตินะพอยกที่2 5-10เนี่ยมันก็จะตามมาด้วยถูกไหมแล้วมันก็จะต้องมาเอาชนะ

ตีตื้นยังไงล่ะสมมุติว่าพอยกที่2เราได้7เป็น5เป็น10ต่อ7อ่ะพอยกที่3เราก็ต้องทำยังไงให้ตีตื้นขึ้นมาได้อีกอ่ะมันคือมันเอาคะแนนพ่วงมาด้วยแต่คุณจะเห็นใช่ไหมคะว่าวอลเลย์บอลเนี่ยเมื่อเข้าเซตใหม่ก็คือเซตใหม่เลยไม่สนใจว่าแต้มจะมากจะน้อยมันไม่ได้ตามแล้วมันเริ่มต้นใหม่มันเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสังเกตไหมว่าเซตแรกทีมชาติไทยนำเขาถูกไหมพอเซตที่2จีนนำเซตที่3จีนนำไปแล้วนะ จากที่ตีเสมอขึ้นมาได้ในเซตที่2เซตที่3คือตีนำไปแล้วพอเซตที่4ถ้าใครได้ดูนะจะเห็นเลยว่านักกีฬาไทยนิ่งมากเสมือนกับว่าไม่ได้ตามเขาเลยอะเสมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งตัวตั้งใจเล่นใหม่ทุกครั้งพอเซตที่5จะเห็นจากแววตาและความมั่นใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าใจเขาสู้มากเลยเขาสู้ยิบตาเขาสู้ทุกวินาทีดังนั้นนะคะการดูกีฬาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของกีฬาแต่มันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจว่าไม่เป็นไรวันนี้ถ้าวันนี้มันไม่ดีพรุ่งนี้ถือว่าเซตใหม่บอกกับตัวเองแล้วว่าหมดเซตแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่ขึ้นเซตใหม่เพราะฉะนั้นเดือนนี้เข้าเดือนใหม่แล้วนะคะจึงเอาเรื่องนี้หยิบมาพูดอยากจะให้ทุกคนเนี่ยบอกกับตัวเองดังๆหน่อยว่าหมดเซต วันนี้เข้าเซตใหม่แล้วนะคะเริ่มต้นใหม่เดือนที่แล้วถ้าใครรู้สึกว่ามันลำบากเหลือเกินมันไม่ดีไม่เป็นไรเอาใหม่เลยเดือนนี้เริ่มต้นกันใหม่เซตใหม่นะคะทำเดือนนี้เอาใหม่เลยให้ดีที่สุดมองกระจกตัวเองแล้วยิ้มหวานๆสักหนึ่งทีไปเร็ว นะคะแล้วก็ฟังเพลงของขึ้นของเราด้วยนะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะกับผลงานเพลงวันนี้ที่นำมาฝากอยากจะให้ฮึกเหิมกันนิดนึงกับผลงานเพลงคนล่าฝันมีพี่มนัสนะคะนครศรีธรรมราชขอเข้ามาด้วยนะจ๊ะจัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่2จ้าเป็นไงบ้างจ้าเบรกไปสักครู่หนึ่งนี่ไปยิ้มหน้ากระจกให้ตัวเองหรือยังคะซะหน่อยซะหน่อยเออนะเราจะได้มีกำลังกายกำลังใจในการเดินต่อไปในทุกๆวันในเดือนนี้นะคะจริงๆเดือนที่แล้วสำหรับน้องเมย์นี่ก็หนักมากเหมือนกันเพราะว่าคำนวณเงินผิดเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยโอเคละเดี๋ยวโล่งละของรอเงินเดือนออกเนี่ยเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวนะคะส่วนใครที่กำลังคาดหวังฝันอะไรเอาไว้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องทุกๆราวด้วยก็แล้วกันเนาะนะคะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
3: พี่เบียร์มีนบุรีครับ
0: พี่เบียร์มีนบุรีนะคะสบายดีนะคะ
3: สบายดีครับดีเจสบายดีไหมครับ
0: สบายดีค่ะเสียอยู่อย่างเดียวปวดขาค่ะตอนเนี้ย
3: โอ้เหมือนกันเลยรีบปั่นจักรยานทั้งวันทั้งคืนและ24ชั่วโมงด้วย
0: หนูไปซ้อมฟุตบอลมาเดี้ยง
3: รักษาสุขภาพด้วยนะครับ
0: ค่ะต้องโทษทีมอะค่ะว่าแบบทีมไม่ค่อยช่วยวิ่งเลย
3: ดีนะเป็นนักบอลดีนะเป็นนักบอลไม่เป็นนักมวย
0: เป็นค่ะเล่นทุกอย่างแซวเล่นแซวเล่น
3: มีเป็นแฟนเนี่ยต้องระวังนะ
0: ทำไมอะคะ
3: เอาเป็นนักมวยอะหลับตอนไหนก็ได
0: ้พี่ไม่คิดว่าแฟนหนูจะเก่งมวยมากกว่าหนูหรอคะหนูอาจจะได้แฟนที่แบบว่าหอแบบเป็นนักกีฬามวยทีมชาติอะไรเงี้ยเวอร์มากไม่รู้จักใครเลยด้วยประเด็นนะคะอ่ะก็ไม่แน่ไงไม่แน่ไงคนเราแบบว่าเราเป็นผู้หญิงอะถ้าสมมุติว่าเราเป็นอะไรสักอย่างนึงอะส่วนใหญ่เราก็จะหาแฟนที่เก่งกว่าเราในบางเรื่องถูกปะ
3: ใช่ใช
0: ่เออมันเป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นไหนๆก็คุยเรื่องนี้แล้วพี่เบียร์สเปคพี่เบียร์คืออะไรคะ
3: สเปคอะไรครับ
0: สเปคผู้หญิงอะ
3: พี่เบียร์ชอบผู้หญิงไม่อ้วนเกินไป
0: อ่ะแล้วไงต
3: ่อไม่จำเป็นต้องเอาหน้าตาดีหรือหน้าตาสวยขอให้ทำการทำงานเป็น
0: แต่ว่าคนเราเจอกันครั้งแรกมันต้องดูหน้าตาก่อนปะ
3: ซื่อสัตย
0: ์เราทำไงดีอ่ะอยากเช็คความซื่อสัตย์แบบเจอผู้หญิงครั้งแรกแล้วบอกเธอฝากเงิน1,000นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเดินไปกลับมาเอาเช็คความซื่อสัตย์แล้วดูว่าเขายังอยู่หรือเปล่าเดินไปก่อนแล้วกลับ
3: ดูก่อนว่าเขายังอยู่หรือเปล่า
0: แล้วก็บอกเฮ้ยเธอซื่อสัตย์สเปคเราเลยเราขอจีบเธอได้ป่ะอย่างนี้ได้ป่ะเอ้ยเราก็บางคนมันอาจจะมีความแบบชื่นชอบอะไรไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะเออเราก็ต้องเช็คไงก็อยากรู้เหมือนกันแล้วอย่างนี้คือยังไงอ่ะถ้าพี่เบียร์บอกว่าพี่เบียร์ชอบผู้หญิงที่ไม่อ้วนมากรักษาหุ่นตัวเองใช่ไหมหน้าตาไม่เกี่ยงนี่แสดงว่าพี่เบียร์เดินตามถนนพี่เบียร์ก็ต้องมองแบบมองลงล่างนิดนึงป่ะไม่มองหน้าไม่มองหน้า
3: ไม่มองหน้า
0: ดูหุ่นอย่างเดียวดูพุงเอ๊ะคนนี้หุ่นดีมั้ยนะอย่างเงี้ยเหรอได้ป่ะ
3: ผมตกนะช่วงนี้ตกหนักด้วยอายุเข้า
0: ห้ามสาบานนะสาบานอาจโดนได้นะเออ
3: คุยกับน้องเมย์ว่าตอนเดือนที่แล้วหรือเดือนนี้ก็ไม่รู
0: ้ค่ะแล้วเป็นยังไงคุยกับหนูแล้วหลังจากนั้นรู้สึกชีวิตปวดหัว
3: หลับ
0: เมื่อวันที่30ที่ผ่านมาหนูอ่ะก็ไม่ได้คิดไงว่าหนูจะมาดูคอนเสิร์ตใช่ไหมเออมาคอนเสิร์ตของลูกทุ่ง95นี่แหละเออมันเป็นแบบว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แบบเป็นปันน้ำใจอย่างเงี้ยมาช่วยมูลนิธิเพื่อนพึ่งพยายามยากเออเมย์ก็ไม่คิดว่าเมย์จะได้มาเพราะว่าเมย์ไปอบรมผู้ประกาศแล้วก็โผล่มาอีกทีนึงก็ปรากฏว่าแฟนรายการเลิกงานพร้อมกันคืองานคอนเสิร์ตมันเลิกพร้อมกันทุกคนเขาก็ลงไปออกันอยู่ข้างล่างหนูก็เลยได้อาชีพพิเศษเป็นไรเดอร์ตะโกนอ้าวใครไป MR ใครจะไป MRT คะอย่างเงี้ยขึ้นรถหนูมาเลยค่ะ
3: ใจดีใจดี
0: เออก็ไหนๆก็จะผ่านแล้วไงติดรถมาเลยขึ้นมาด้วยกันเลยโหแต่ละคนนี้แบบ เห็นเขาช่วยไงช่วยอุดหนุนช่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งก็เอามาบริจาคไงเขาก็ซื้อเยอะไงเขาก็ถือไม่ไหวกันไงเขาลืมคิดไงว่าเขากลับ MRT ถือของพลุงพลังจ้ะแต่ละคน
3: ปีนี้น้องเมย์อายุกี่ปีแล้วเนี่ย
0: ไม่บอก หัวล้ออย่างงี้ทำไมจ๊ะจะซื้ออะไรจ๊ะ
3: รู้เหรอวันน้องเมย์ต้องอ่อนกว่าพี่เบียร์อยู่แล้วว
0: ันนี้วันที่หนึ่งอ่ะมาถามลุงถามเลขได้ยังไง
3: คืออายุสิ
0: ไม่ได้บอกไม่ได
3: ้ถึงไม่บอกก็รู
0: ้เอ้ารู้ก็อ่ะแล้วไงต่อ
3: ไม่พูดดีกว่า
0: ปัดโทษ
3: น้องเมย์เคยบอกพี่เบียร์แล้วแต่พี่เบียร
0: ์เอาจริง
3: ๆได้แล้ว
0: ทุกคนรู้โลกรู้เขารู้กันหมดแล้วแต่ก็แล้วแต่ลมไงบอกบ้างไม่บอกบ้างแล้วแต่
3: อย่ารีบแก่อย่ารีบแก่
0: อืมไม่แก่หรอกนั่งเด็กอยู
3: ่แต่อายุก็ถามหาแล้ว
0: เฮ้ยอายุก็มีบ้างอายุอนามกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีบ้างเป็นบางเวลาใช่ไหมใช่ไหมแต่เราก็ยังเล่นตุ๊กตาอยู่นะเรายังเล่นอะไรตั้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งของเราอยู่เลยเออไม่โตสักทีเนี่ย
3: ไม่โตที
0: เขาบอกว่า
3: เด็กไม่โตเลย
0: เขาบอกว่าเด็กเจนวายอ่ะเหมือนแบบขาดเขาเรียกอะไรขาดในช่วงวัยเด็กอ่ะต้องแบบกลับไปเล่นอะไรบางอย่างที่แบบว่ากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหน่อยอ่ะเหมือนบ้านบอลอย่างนั้นอ่ะ
3: เมื่อไหร่มามีนบุรีเนี่ย
0: มามีนบุรีก็ไปออกบ่อยเออญาติหนูก็อยู่แถวนั้นทำไมเนี่ยมีอะไรอ่ะตรงนั้นมีอะไรน่าสนใจ
3: มีไงอย่าดูตัวจริงว่าเหมือนในรูปหรือเปล่า
0: ไม่เหมือน
3: ตัวจริงสวยกว่าไง
0: ไม่เหมือน AI ทั้งนั้นเลย อ่ะคุยกันแซวกันเล่นนะจ๊ะตอนนี้อยากฟังผลงานเพลงไหมคะ
3: จะหลับแล้ว
0: เร็วๆ
3: ไป
0: โอเคไปนอนได้เลยรอเล่นมา
3: อะไรก็ได
0: ้ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
3: จ้า
0: อุ้ยเดือนนี้สั้นมากเลยอ่ะต้องได้ละไหมอ่ะขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: แค่นั้นเลย
3: จบแล้วทำไมมันสั้น
0: ไม่รู้เหมือนกันเดือนนี้เขามาแค่นี้เราอยากลองพูดให้มันยาวๆไหมล่ะ หนูอ่านแล้วหนูก็งงทำไมมันสั้นจังอะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นมีแค่นี้
3: ระวังไหมนะเดี๋ยวพอกลับไปนอนขวัญนี
0: ่ฝันเป็นอะไรดีอะน้ำกินข้าวกับน้ำพริกสิจ้าอย่างเงี้ยเหรอ ถึงได้สะได้สวยอย่างเงี้ยเนาะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะปลายฟ้ามอบให้สาวที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้ดีเจเป็นคนแรกครับ
0: เพราะว่า
3: ทุกสายทุกใหม่รวมทั้งคนที่อยู่นอกจอและในจอด้วยครับ
0: ได้เลยฮะเดี๋ยวเปิดให้นะฮะ ขับเมื่อไหร่หนูจะเป็นคนจริงจัง
3: ฮะมาจากไหนจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชาย
0: เป็นผู้ทอม เป็นผู้ทอมที่ถักเปีย
3: สวยมาก
0: เออเลิศเลยล่ะอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
3: ครับดูแลสุขภาพครับ
0: ค
3: ่
0: ะสว
3: ั
0: สดีค่ะนะ
3: ค
0: ะเออมาแล้วก็มาให้หนูปั่นเล่นซะหน่อยสนุกดีนะคะถือว่าแบบเป็นต้นเดือนใหม่แล้วก็คุยแบบเลิศเลยล่ะอย่างเงี้ยไวรุ่นนะคะอ่ะปลายฟ้านะคะเป็นผลงานเพลงที่ประมาณว่ามีชายหนุ่มอยากจะบอกผู้หญิงว่าถ้าเจอคนที่ดีกว่าก็ไปได้เลยนะเราเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถดูแลเธอได้นะคะก็ปล่อยให้เธอไปเจอคนที่ดีที่เลิศกว่านี้อย่างเงี้ยนะคะก็มี4ผลงานเพลงวันนี้จัดให้ค่ะปลายฟ้าจากเบิ้ลปทุมราชฟิชเชอริงกับแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะอีก1ผลงานเพลงค่ะคอนไม้กับเรือเห็นมั้ยถ้าเธอไปเจอเรือเธอขึ้นเรือไปเลยจ้ะอย่ามาเกาะขอนไม้นะจ๊ะเดี๋ยวจมอย่างนี้นะจากพี่บ่าววีนะคะเทียนไขไฟฟ้าเห็นไหมเทียนไขบางทีมันอาจจะดับแสงลงได้อยู่ไฟฟ้ามันดูมันคงกว่าอ่ะเธอก็ไปซะอย่างนี้นะคะแล้วปิดท้ายด้วยชโยธนวัฒน์ค่ะหิ่งห้อยกับตะวันอืมฉันเป็นแค่แสงหิ่งห้อยกระจิ้วกระจิ้วกระจิ้วเนี่ยมันก็ลิบหลี่เนาะนะคะจะไปสู้แสงไฟจากดวงอาทิตย์ได้ยังไงนะ4ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: 45
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะผลงานเพลงนี้ที่เพิ่งจบไปคนแพ้เครื่องแบบนะเจอสาวที่ไหนก็ชอบไปหมดเลยนะคะผลงานเพลงนี้จากพี่ดำรงวงทองค่ะสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุทธพลกล้าสงครามแล้วน่าสนใจตรงนี้คือเรียบเรียงโดย AI ว้าวเจ๋งเนาะนะคะอ่ะก็เรียบเรียงโดย AI แบบนี้แหละเพราะว่าบางทีเราทำเพลงมาแล้วมีเนื้อเพลงมาแล้วนะคะก็ให้ AI นะทำดนตรีให้แล้วเราก็ไปจับเครื่องดนตรีต่างๆนะคะแล้วก็เอามาทำเป็น backing track ได้เหมือนกันนะผลงานเพลงนี้นะคะก็ถ้าใครอยากสนับสนุนพี่ดำรงวงทองนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตเนี่ยก็สามารถส่ง SMS มาได้ที่4689400ไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะผลงานเพลง2ผลงานเพลงค่ะจาก1ศิลปิน ตี 3นะคะจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะเป็นนักจัดรายการของเราด้วยนะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะสิทธิ์ของเจ้าไมค์ไทยหัวใจศิลป์นะจ๊ะ

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 Powell นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้1:46 PMนะคะเราก็จะมา อัปเดตราคายางแต่เดี๋ยวขอเช็ค SMS แป๊บนึงนะว่ามีใครพิมพ์อะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่าวันนี้นะคะมีแต่บอกว่าขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดนะคะจากเพชรคทาวุฒิด้วยแล้วก็มีขอผลงานเพลงนะคะจากท็อปพสุพัฒน์นะบอกว่าจากใจท็อปพสุพัฒน์ของท็อปพสุพัฒน์จากพี่เดือนนะจ๊ะแล้วก็บอกว่าอย่าทำเป็นเห็นใจจากติ๊กชิโร่ด้วยนะคะมีแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาในช่วงนี้นะคะดูอัปเดตราคายางกันก่อนนะจ๊ะจริงๆมันจะเป็นของประจำเดือนสิงหาวันที่31ประมาณนี้นะคะก็คือราคายางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะคลองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี82บาทเฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์ยางลูกขุนนะคะ87บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย69บาท50สตางค์น้ำยาง77บาท40สตางค์นั่นเองค่ะวันนี้หม

0: หน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงนี้นะคะผลงานเพลงที่มีชื่อว่าที่หนึ่งไม่ไหว ต้องทำเสียงยังไงดีเนาะนะอ๋อถ้าบอกว่าที่หนึ่งไม่ไหวฉันเต็มใจขอเป็นแค่ที่สองผลงานเพลงนี้นี่ถ้าใครรู้จักก็ไม่เด็กแล้วนะนะคะแต่ว่าเป็นผลงานเพลงที่เรียกว่าเปิดตัวให้วงไอ้น้ำโด่งดังด้วยนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณ BPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และธ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะใครที่ขอเพลงอะไรไว้นะคะขอต่อที่ช่วงพี่เพชรได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปละจ้าแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่าลืมไปยิ้มหวานๆให้กระจกด้วยนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และธ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: มาราธอน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าก
3: ลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะพาวซ่าเลาเซอร์ลองไลฟ์โกพลัสนะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอดต่อนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้เริ่มต้นชั่วโมงในวันจันทร์เข้าสู่วันอังคารนะครับเรือนแพครับของแม่พึ่งมุกบนดวงจันทร์หยาดเพชรจากพิเทศอุเทนพรหมินทร์นะครับรอวันฉันรักเธอนะครับพี่ออสคิริบูลนั่นเองนะฮะทั้ง3เพลงจบไปกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายทาง SMS ครับ4689400สวัส

0: ดีพี่สังทองสีใสด้วยนะครับผมขอเพลงเด็กวัดจากพี่ตู้ดีเรกนะฮะจัดมาเลยนะฮะนี่แล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live ครับใครที่ตอนนี้กำลังรับชมกันอยู่ทาง Facebook LTM FM 95นะครับก็สามารถรับชมพวกเราได้ตลอด24ชั่วโมงฮะทักทายกันหน่อยครับสวัสดีพี่น้องนุชนนครพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชนะฮะสวัสดีครับผมนี่แล้วก็ทักทายครับพี่รัตนาครับพี่บางปลาบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรไปงานไม่ได้เจอน้องเพชรเลยนะครับว้าเสียดายเพราะว่าผมก็ไปถึงประมาณสักนั่นแหละฮะประมาณสัก4-5โมงประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่แถวในงานนั่นแหละครับเดินวนไปวนมาเสียดายเนาะไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าสวัสดีเจ้าดีเจในค่ำคืนราตรีการที่ยาวนานจนถึงตีห้าและพลังใจบวกๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับพี่บางปลาทักทายครับเอาที่บายใจเนาะเพลงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็พี่อมราบอกว่าคืนนี้ยาวไปพี่นงนุชแก้วทองบอกว่าสวัสดีเจ้าจากแพร่เจ้านะครับโอ้ยเมืองแพร่นะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่ยูนิกนะครับพี่กาลเกตครับพี่นุชเจริญพี่สมโชคบอกว่ามาแล้วมุกมาแล้วพี่สมโชคบอกว่าหมอบอกว่าการเก็บตัวอยู่บ้านคุยกันประตูหน้าต่างถือว่าปกติแต่ถ้าประตูหน้าต่างตอบกลับมาค่อยมาหาหมออันนี้เรื่องจริงนะอันนี้จริงๆนะฮะสวัสดีครับพี่ศักชัยนะครับผมสวัสดีทักทายครับสวัสดีพี่ปรีดาครับพี่ดาวพระศุกร์นะฮะทักทายครับผมน้องใบบอกสวัสดีฮะพี่เพื่อนฮะนี่มาแล้วครับน้องใบเมื่อวานก็เพิ่งได้เจอกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่มาร่วมงาน95ของเรานะครับแล้วก็สวัสดีพี่จ่าเพียรน้ำแข็งครับพี่ยูนิคครับพี่กฤษกรทักทายครับผมพี่วิชัยครับพี่รามิดาพี่สุภัตรานะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่จารุวรรณบอกว่า good morning นะครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมพี่ปิยะใช่ไหมครับหรือว่าพี่พงษ์บางเขนมารายงานตัวนะครับพี่เรดมี่รับฟังที่สุราษฎร์นะครับผมนะพี่สมพงษ์ครับพี่รามิดานะครับพี่บุญกรองจากหนองคายนะฮะทักทายครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันเมื่อวานก็สนุกสนานนะครับขอบคุณนะฮะไปถึงน้องๆศิลปินพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการด้วยนะครับที่มากันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเมื่อวานก็สนุกสนานกันไปนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับน้องเมย์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: บทเพลง

0: เสียงหน่อยเสียงให้พี่จอยหน่อยเร็วน่ารักมาก95ลูกทุ่งมหานคร
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำครับบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับบทเพลงเมื่อสักครู่กระเป๋าสมบองจากพี่จ่อยโรมิตนั่นเองนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์เนาะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของสายชิวฮิวใจหนึ่งสายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่พงษ์นะครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
3: โทรศัพท์มาจากแถวไหนวันนี
4: ้มาจากบางเขนครับ
3: อ่ะจากบางเขนนะครับรับฟังชัดเจนอยู่แล้วเนาะ
4: ชัดเจนครับ
3: อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: ขอเพลงยอมจำนนฟ้าดินครับของโบวี่ครับ
3: ต้นฉบับเลยนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้ความหลังหน่อยพี่ให้ฟ้า EAU 145ครับ
3: อืมอันนี้คือ
4: ฟ้า EAU 145ครับ
3: ครับอันนี้คือมอบให้กับความหลังเลยใช่ไหม
4: ครับผม
3: ได้เลยครับผมอ่ะผมเข้าใจนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ
4: ครับผมขอบคุณมากครับพี
3: ่ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมนะครับคุณพงษ์บางเขนยอมจำนนฟ้าดินนะฮะอันนี้แบบมอบส่วนตัวเลยนะครับอ่ะจัดไปนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับที่เข้ามาทักทายกันทาง Facebook สวัสดีไปถึงพี่ปุ๊กเกิดสิรินะฮะ Hello very goodเบรกูดนะฮะยังไงก็ไลน์บอกผมด้วยนะครับพี่ปุ๊กนะแล้วก็สวัสดีพี่ดาวพระศุกร์นะครับสวัสดีพี่จรัสครับพี่สมพงษ์ครับพี่รัมิดาครับน้องใบครับผมสวัสดีครับพี่ปิยะหรือว่าพี่พงษ์บางเขนนี่ๆมาแล้วมาแล้วนะครับอันนี้ทาง Facebook ใช่มั้ยฮะขอบคุณมากๆเลยครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับยอมจำนนฟ้าดินครับโบวี่สโรชาเย็นใสครับผม

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหนีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน 2566

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมก่อนที่เราจะไปฟังช่วงของเพื่อชีวิตขอแนะนำเพลงกันก่อนครับสาวน้อยกลับบ้านจากพี่อ้อยกระท้อนครับตามคำขอเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเลี้ยงส่งจากวงโซคูครับเอาอยู่วงโลโซไม่เป็นไรเลยนะฮะวงนูโวนั่นเองนะครับทักทายครับพี่ดาวพระสุขครับพี่สุมาลาสวัสดีก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยลุงแก้มพี่นนท์นะจ๊ะนะฮะขอความในใจหน่อยครับผมนี่พี่วันวิสานะครับแล้วก็สวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะฮะพี่จรัสนะครับผมสวัสดีไปถึงพี่สุนิสาด้วยนะครับพี่ทุ่งบ้านไร่แล้วก็พี่ระวิกรนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องของสบู่สมุนไพรนะฮะมาฝากกันสุขสกินนะครับที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยกลิ่นหอมไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990นะฮะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมอ่ะสวัสดีนะฮะไปถึงน้องนิวเคลียร์นะฮะบอกถ้าเอสวัสดีจ้านะครับนะไม่ได้เจอกันนานนะฮะน้องนิวเคลียร์อ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเป็นยิดอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายดิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
7: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาท

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะสวัสดีน้องนิวเคลียร์บอกว่าเสื้อข้างในสวยครับพี่เพชรอ๋อไม่ถึงตัวนี้ใช่ไหมตัวลายดอกนะครับผมอ่ะช่วงนี้เป็นคนที่ชอบเสื้อฮาวายนะครับเพราะว่ามันอารมณ์เหมือนเสื้อสงกรานต์นะเนาะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันง่ายดีบางทีก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดีนะฮะก็เลยแบบหยิบมาใส่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ดาวพระศุกร์นะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่สุวรรณีพี่แมวภูวการทักทายนะครับผมพี่ณรงค์นะครับจากนครศรีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะครับผมสวัสดีพี่สุมาลาพี่นนท์นะจ๊ะนะฮะทักทายครับผมลุงแก้มก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยนะฮะพี่สาวขามครับพี่พิทธวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะฮะในช่วงของพาเลทเป็นยิด1สายพร้อมแล้วไปรับสายกันเลยนะฮะแสดงว่าสายหลุดไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าคนที่ขอมานะครับชื่อว่าคุณแวนจากนครปฐมขอเพลงสะดวกคุยหรือเปล่านะฮะจากพี่เอิร์นเดอะสตาร์ใช่ไหมครับตอนนี้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดเพลงให้แล้วกันนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับฟังเพลงกันต่อครับ4เพลงเลยนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงยิดจบไปทั้ง4เพลงแนะนำเพลงกันก่อนนะครับมีสะดวกคุยหรือเปล่านะฮะจากพี่เอิร์นเดอะสตาร์แล้วก็พี่ตั๊กแตนนะครับไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ฮะขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่พี่ต่ายอรไทยแล้วก็ว่าวนะครับน้องมินตราอินทิราทั้ง4เพลงจัดให้ครับผมสวัสดีน้องนิวเคลียร์พี่สุมาลาอะไรนะบอกว่าเขาว่าไว้อกไก่มีไว้คอยหมักแต่ถ้าอกหักมีไว้ให้ตามไม่ไว้ให้ดามใช่ไหมโอ้แหมวันนี้มาพริ้วมากนะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องพงศธรนะบอกฉาบก็พี่แล้วก็สวัสดีน้องนิวเคลียร์บอกว่าเดี๋ยวสักแป๊บน้องจะไปทำงานแล้วนะจะได้นอนเห็นสัก3ตัวหน่อยนะฮะขนาดนั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้อะไรวันที่1แล้วสิสู้ๆนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณจอคิวฮิตกันก่อนครับ
3: จอคิวฮิต
4: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านสองนะฮะวันนี้เป็นเพลงอะไรนะขอดูสิวันนี้จินเพลงชื่อว่าจินตนานะ

ครับจากจิ๋วสกุลชัยสังกัด S1 Music ครับคำร้องทำนองโดย STER นะครับหรือว่าสเตอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะเรียบเรียงโดยคุณเคนตะโมริแล้วก็คุณสรุตมาลัยนะฮะลองไปฟังกันดูนะฮะว่าเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนในช่วงของจอคิวฮิตครับเพลงนี้ชื่อว่าจินตนาครับจากจิ๋วสกุลชัยครับ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์

0: อเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิ
1: FM 95
2: โดยเพชรพุ่มพวง
3: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อเพลงหวานขอขอบคุณนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้คิดไปเองครับจากวงหินเหล็กไฟในช่วงของเพื่อเพลงหวานนะครับสวัสดีครับพี่สุมาลาบอกว่าบายไปแล้วทุกคนเดี๋ยวช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับถนอมสุขภาพกันด้วยนะฮะช่วงนี้อ๋อเข้าใจนะครับหมายถึงแบบโควิดอาจจะกลับมาสำหรับบางพื้นที่ใช่ไหมครับผมยังไงก็อย่าลืมใส่หน้ากากกันด้วยนะครับเหมือนกันนะทุกคนนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่จุ๊บแจงครับพี่มงคลนะเปิดเขียงวังล้อแล้วนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บุญยากรนะฮะสวัสดีน้องนิวเคลียร์พี่ปิยะพงษ์บางเขนนะฮะสวัสดีครับผมมาแล้วพี่พงษ์สะท้อนครับสวัสดีครับพี่ปาละนะฮะพี่อุไรสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันAll I Hit History เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: 4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในชั่วโมงที่3จบไปนะครับหมดเพลงในช่วงของ Tech Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยนะครับ4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงพ่อเนื้อทองจากน้องเปาลีหน้าหน้าทองโจอี้ภูประสิทธิ์นะฮะแล้วก็ความคิดถึงกำลังเดินทางนะฮะจากอาจารย์โกไข่ในสนหากความรักหากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้จากวงไม้เมืองนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันต่อสวัสดีครับทุกท่านด้วยนะฮะที่ส่งข้อความกันมาครับพี่นันทาครับพี่บรรเทาพี่น้อยๆพี่สุจัญญาพี่สุชาดาพี่สาวครับพี่ก้านกล้วยผู้ดีที่ราบสูงพี่สมโชคนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่หนูวันนะฮะสวัสดีครับพี่รัตติยานะฮะสวัสดีครับผมเอาตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: กลับมานะฮะในช่วงของมหานคร Family นะครับขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองด้วยนะครับผมสวัสดีฮะไปถึงทุกท่านด้วยนะครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook สวัสดีแม่นิ่มนะฮะโอ้ยแม่นิ่มไม่ได้เจอกันมานานมากเมื่อวานก็เพิ่งได้มีโอกาสเจอเพราะว่ามาช่วงกลางวันใช่ไหมฮะปกติแล้วถ้าเป็นงานกลางวันเนี่ยผมจะแทบเอางี้แทบจะไม่ได้ไปเลยนะครับแต่ว่าเมื่อวานดีที่แบบยังปิดเย็นๆยังหยุดพองานยังเลิกเย็นๆประมาณนั้นนะฮะผมก็เลยแบบยังไปทานอยู่นะฮะอะไรนะชื่อมิ้นนะฮะบอกว่าเป็นหวัดแล้วครับถูกต้องครับวันนี้ก็ภูมิแพ้ขึ้นนะฮะผมว่าน่าจะเป็นจากเมื่อวานผมก็ไม่รู้นะอาจจะมีสักคนหนึ่งอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็เลยติดมานิดหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะบางทีเสียงขึ้นจมูกไปนะฮะสวัสดีครับพี่ไพตะกัวป่านะฮะสวัสดีแม่นิ่มบอกว่าท่านพี่ของน้องเพชรอ่ะยังหล่อเหมือนเดิมนะครับในรูปแก่ๆตอนนี้คำพูดคำจาดื้อมากนะครับฝากบอกท่านด้วยนะฮะก็ตามอายุแล้วฮะตามอายุ ตามอายุนะครับแต่ว่านั่นแหละท่านก็ดูแลเขตบึงกลุ่มอย่างดีเลยนะครับท่านลงพื้นที่เองทุกอย่างอันนี้เราก็ต้องชื่นชมนะครับแต่ส่วนความดื้อเนี่ยเขาก็ยังเหมือนเดิมนะฮะยังเหมือนเดิมนะฮะแม่นิ่ม สวัสดีครับไปถึงพี่วิศิษฐ์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่หนูริงพี่สุวรรณีนะฮะพี่บุญเรียนที่รักนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่ไผ่ตะกัวปาพี่ดาวพระศุกร์นะฮะพี่อาทิตย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่ยงยุทธพี่น้อยๆพี่บรรเทาพี่ประจบนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวรอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยนะฮะก็เป็นเพลงช้างเผือกที่ผมว่าน่าจะเหมาะกับวันนี้นะฮะจะเป็นเพลงอะไรเราไปฟังกันครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: DPA เงินฝากคุณรอคุ้มครองโทร1158
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะภวังค์จิตจากปรางทิพย์นั่นเองนะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องอนิชาครับสวัสดีแม่นิ่มนะฮะอะไรนะเสื้อดำเก้าหน่อยเก้าหน่อยหรือว่าเก่าหน่อยถ้าเก่าต้องไม้เอกนะฮะแม่นิ่มถ้าเก้าเนี่ยต้องไม้อะไรวะไม้โทเนาะไม้โทเขาเรียกว่าไม้โทใช่ไหมลืมไปแล้วนะฮะสวัสดีไปถึงพี่สุภัตรานะฮะสวัสดีครับพี่จันเพนสวัสดีครับผมทุกท่านเลยนะครับพี่ดาวประสุขด้วยครับชื่อมิ้นนะฮะสวัสดีฮะพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่สวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีพี่เจริญพี่ยงยุทธนะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะฮะตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บุญจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M-Cut Radio Network

0: ของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

ขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะคะคำนี้มันเป็นคำที่แบบฟังแล้วชื่นใจนะถ้าใครมาอวยเราตั้งแต่เช้าแบบนี้เลยนะคะ5:14 นอรุณสวัสดิ์นะคะสวัสดียามเช้าทุกท่านกลับมาเจอกันในวันที่1 กันยายน 2569นะคะวันแห่งความหวังขอให้รวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็เลยมีโอ้ยตะภาพยักษ์เหรอสีทองเหลืองอร่ามมาเลยโผล่กลางทุ่งที่ไหนเนี่ยแล้วก็มีกล้วยนะคะกล้วยแปลกต้นตะจึ้งเดียวหัวปีที่โผล่ขึ้นมากลางต้นเลยนะคะก็ชาวบ้านก็ได้เฮนะคะมีคนมาจุดธูปขอโชคก็ได้เลขทูบไปเป็นที่เรียบร้อยขอให้รวย อะไรอีกตัวนี้นะคะไม่รู้ล่ะเพราะว่าเลขในบางพื้นที่มันก็อาจจะไม่ตรงกันเนาะเลขใครเลขมันสำหรับในวันนี้ช่วงเย็นๆนะคะ16:00 น.เนาะถึงจะได้เฮกันนะคะวันแห่งความหวังขอให้รวยทุกท่านนะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วในบรรยากาศแบบนี้อ้อวันนี้เงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนสุดท้ายเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวเช้านี้6:00 น.ก็จะได้สแกนจ่ายกันนะคะก็น่าจะคึกคักไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าหรือจะเป็นคนจับจ่ายซื้อของนะคะก็ขอให้มีความสุขเนาะสำหรับในเช้าวันนี้วันอังคารนะคะ1 กันยายนกลับมาเจอกันเหมือนเดิม นะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ของเรานะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์ค่ะ02-248-1366 02-248-1366 นะคะอุ้ยจิ้งจกสภาพสีทองจิ้งจกตัวอ้วนมากเลยนะมามองตาอยู่เนี่ยขอโทษนะอย่าร้องมาตอนนี้นะคะจิ้งจกเยอะมากเลยนะคะรู้จะกำจัดมันยังไงขอวิธีหน่อยค่ะบอกหลังไมค์มาด้วยนะวิธีเอาจิ้งจกออกจากบ้านนะมันเข้ามาตอนไหนก็ไม่รู้นะเรารู้สึกว่าหน้าต่างประตูแล้วก็ปิดมิดชิดนะคะแต่ก็ยังจะมีอยู่แสดงว่าแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์หรอต้องเคยอยู่แล้วมันจ้องตาอยู่เงี้ยดูสิ5กว่าแล้วนะเอาไปเลย5:16 น.เอามาดูวันนี้ฝนยังหนักอยู่นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่11นะคะก็หลายจังหวัดต้องอัปเดตนะคะสำหรับวันนี้จะโดนถล่มมากน้อยแค่ไหนอันเนื่องมาจากว่าร่องมรสุมเนี่ยจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือกับอีสานตอนบนอยู่นะคะแล้วก็เข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยกับอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนเดิมนะคะก็วันนี้ที่จะหนักๆอยู่เลยนะคะอำนาจเจริญกับอุบลราชธานีค่ะ2 จังหวัดนี้ที่น่าจะหนักมากนะคะส่วนที่น่าจะหนักแบบธรรมดาเนาะคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และจังหวัดตากภาคอีสานก็มีเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรมหาสารคามศรีสะเกษและนครราชสีมาบางอำเภอภาคกลางลพบุรีสระบุรีจันทบุรีและตราดนะคะอันนี้วันนี้ค่ะภาคใต้ไม่หนักมากนะคะเขาก็เลยไม่ได้บอกมาว่าเป็นจังหวัดไหนก็คือตกประมาณหนึ่งเท่านั้นที่บอกว่าเมื่อสักครู่นะคะบางจังหวัดบางอำเภอของโคราชเพราะว่าเขาบอกว่าบางอำเภอก็ไม่มีฝนเลย
สำหรับที่นครราชสีมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเนาะฝนไม่ตกเลยอ่ะชาวบ้านก็เลยขอฝนเหมือนกันนะคะในบางอำเภอของนครราชสีมาคือมันตกแค่บางอำเภอโอ้เราจะต้องทำยังไงคือมันเป็นพื้นที่กว้างอะเนาะสำหรับโคราชนครราชสีมานะคะชาวบ้านก็รอความหวังอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะปลูกพืชผลเอาไว้ถ้าฝนไม่ตกก็ต้องการน่ะนี่ค่ะก็น่าเป็นห่วงเนาะสำหรับในบางพื้นที่นะคะฝนไม่ตกเลยก็เห็นมีการเตือนเรื่องของเอลนีโญนี่นะคะสำหรับในบ้านเรานะคะก็อยากให้

0: ทุกคนเตรียมรับมือเนาะสำหรับในส่วนของฝนฟ้าด้วยนะคะโอ้โหนะคะสำหรับวันนี้ค่ะส่วนที่สระบุรีนะคะสระบุรีเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ในหลายพื้นที่ของสระบุรีค่ะมีการปิดไปก่อนเนาะน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอ่ะที่เรารู้จักกันดีที่เราไปกันบ่อยนะคะตอนนี้ทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยประกาศปิดก่อนนะรวมถึงน้ำตกเกาะสีชังด้วยนะคะเพราะว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย อาจจะยังมีน้ำในลำห้วยอะค่ะมันไหลหลากค่อนข้างรุนแรงแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อการเที่ยวชมเพราะนั้นทางอุทยานก็พิจารณาแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยก็ขอปิดนะการท่องเที่ยวและก็งดกิจกรรมทุกประเภทไว้ก่อนนะคะน้ำตกจุดสาวน้อยตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่7ค่ะจริงๆก็ตรวจสอบไปก่อนนะวันนี้เมื่อวานนี้ปิด 100% เลยวันนี้ตรวจสอบไปนิดนึงนะคะเอาหมายเลขโทรศัพท์ไป0363465866เผื่อใครจะเดินทางไปเที่ยวค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผมสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟัง
0: สวัสดีค่ะนะเพราะว่าน้ำตกเจ็ดสามน้อยมันเที่ยวง่ายมันใกล้กรุงเทพ
1: ไม่รู้มันเป็นน้ำเดียวจากทางที
0: ่เขาใหญ่
1: บุรีตรงนั้นแต่นะฮะ
0: ใช่ค่ะน้ำเดียวกันมาจากเขาใหญ่เหมือนกันค่ะมันก็
1: น้ำแรงมาก
0: มันแรงเพราะฉะนั้นพอถูกสั่งปิดชั่วคราวมันก็แน่นอนว่าสะเทือนไปหมดแหละร้านอาหารรีสอร์ทอะไรพวกนี้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะขอเข้าใจหน่อยว่ามันคงจำเป็นต้องปิดนะคะวันนี้ก็ใครจะไปก็เช็คนิดนึงนะคะให้เบอร์โทรไปแล้วเผื่อว่าอยากจะไปนั่งลุ้นเลขในช่วงเย็นๆสบายชิลๆอะไรเงี้ยมันไม่ไกล
1: ส่วนใหญ่จะถูกก่อนแล้วค่อยไป
0: นะฮะเหรอฮะไปนั่งลุ้นปูเสือกกินส้มตำรอไม่ได้เหรออ
1: ารมณ์น่าจะคือถ้าไม่ถูกก็เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไปแล้ว
0: ไม่ถูกก็เลิกกันโมโหประมาณโมโหนะคะเนี่ยพูดถึงน้ำท่วมที่โคราชนิดนึงเขาบอกว่าเมื่อสักครู่เราประกาศหลายจังหวัดนะคะวันนี้หนักถึงหนักมากนะในพื้นที่อีสานกับภาคเหนือแต่โคราชเนี่ยบางอำเภอก็ไม่มีฝนเลยงงมากเนี่ยค่ะที่ไม่ตกเลยเขาบอกว่าที่ปักธงชัยนะคะเขื่อนลำพะเพิงปักธงชัยน้ำก้อนยังน้อยอยู่นะคะตอนนี้น้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนะคะตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้ได้มาแค่467มิลลิเมตรอะค่ะน้ำไหลเข้าอ่างในคงในเขื่อนเนี่ยคอนบุรีด้วยนะคะอำเภอคอนบุรีเนี่ยโดยเฉพาะเดือนมิถุนายน1กรกฎาคมเนี่ยนะคะประสบภาวะฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำดูสิชาวบ้านเนี่ยปลูกอะไรอยู่เนี่ยแห้งไปหมดแล้วนะคะน่าจะเป็นต้นอ้อยค่ะก
1: ็
0: กรมชนก็เตือนเฝ้าระวังเอลนิโยนะคะเพราะว่าฝนตกสะสมต่ำกว่าเกณฑ์2อำเภอนี้ของโคราชค่ะอำเภออื่นก็ท่วมกันเนี่ย
1: ค
0: อนบุรีกับปักธงชัยค่ะไม่มีฝนฝนยังไม่มา
1: ด้วยตัวจังหวัดเขาใหญ่นะพี่นะเขาใหญ่หลายอำเภอนะครับ
0: นี่ค่ะก็ต้องเกษตรกรก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องศึกษาเกษตรพื้นที่ก็คือสำนักงานเกษตรอำเภอนิดนึงว่าจะต้องปลูกอะไรอย่างเงี้ยมันจะปลูกไปนาปีนาปังเนี่ยไม่ได้แน่
1: ครับ
0: นะคะไม่ได้ปลูกไปก็เสียประโยชน์ไม่รู้คือมันไม่ได้อ่ะมันไม่มีน้ำเลยอ่ะนะคะที่อื่นก็ท่วมนะที่นี่แรงน่าเห็นใจมากนะคะ
1: คร
0: ับค่ะวันนี้มีเผารถแมคโครอีกแล้วนะคะทั้งรุ่ง
1: อ้าว
0: ที่ปัตตานีค่ะ
1: ก่อความไม่สงบ
0: การสร้างสถานการณ
1: ์
0: แมคโครจอดอยู่ข้างถนนนะคะริมถนนสาย410ปัตตานีคนร้ายไม่ทราบจำนวนรอบเผาได้รับความเสียหายไปนะคะ ในพื้นที่ตำบลปิตุมุดีปัตตานีนะคะอ๋อ4คนค่ะใช้มอเตอร์ไซค์มาพร้อมอาวุธปืนยาวก็ขับมุ่งมายังรถแบ็คโฮที่จอดอยู่นั่นแหละค่ะแล้วก็เอาน้ำมันที่พกมาด้วยราดไปยังรถ

0: เอกชนในพื้นที่ทั้งนู้น
1: ครับผม
0: อือเล็กในโครนี่
1: เป้าหมายคือ
0: เป็นร้านนะคะแบบ
1: ครับแล้วต้องการเป็นข่าวอ่ะต้องการสร้างสถานการณ์ให้ได้เป็นข่าว
0: ค่ะอย่าให้ขาดเลยอย่างนี้เหรอให้เป็นข่าวอยู่ทุกวันอย่างนี้ใช่ไหม
1: ในมุมมึงเจ้าหน้าที่รัฐเขาอาจจะเพิ่มความรัดกุมเพิ่มมาตรการมากขึ้นนะพี่นะจนไม่สามารถจะไปก่อเหตุกับทรัพย์สินของราชการได้อะ
0: โอ้โหแล้วมันใช่ไหมอ่ะรถแม็กโฮเขาอย่างที่บอกอ่ะเป็นร้านนะคะเขามาจอดทิ้งไว้เพื่อเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมารับเหมาสร้างท่ออะไรสักอย่างนึงอยู่ตรงนั้นนะคะน่าเห็นใจนะสำหรับคนที่ทำงานในพื้นที่นะคะถ้าอย่างนี้ก็คือต้องพอจบงานตอนเย็นก็ต้องขับหรือว่าบรรทุกกลับไปเก็บเอาไว้ในที่มันที่ปลอดภัยอย่างนี้เนาะทิ้งเอาไว้ไม่ได้นะ
1: โอ้โหครับ
0: ค่ะ
1: แล้วกลับยังไงมีคันมาเริ่มนะครับ
0: ก็ต้องลงทุนเพิ่มก็คือเอารถบรรทุก610ล้อมาบรรทุกกลับไปไว้ที่บ้านก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็ขับกลับมาใหม
1: ่
0: ก็ต้องแบบนั้นแหละชาวบ้านก็ผวาค่ะสายยังว่างอยู่นะคะน้องเมย์รออยู่ค่ะ022481366นะคะ
1: ครับผมนี่ล่าสุดเหมือนส่งมาแล้วฮะน้องเมย์ส่งมาแล้วอยากจะมาสะท้อนเรื่องข้าวของมันแพงคุณฟังรู้สึกเหมือนกันไหม
0: สะท้อนมาค่ะรับกันเลย
1: ครับผม
2: บอกข้าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสีครับไว้คุณต้องครับ
1: ครับผมสวัสดีครับพี่จบเหรอครับพี
3: ่ครับ
1: จบจากบางบอนนี่เองใช่ไหมพี่
3: ครับผมอยู่แถวบางบอนบางพุ่นเทียมนี่ครับ
0: อ๋อขับรถอยู่เลยพี
3: ่ผมฮะ
0: ขับรถอยู่เลยใช่ไหม
3: ไม่ได้ขับครับ
0: เขายังไม่ได้ขับเนาะกำลังจะถามว่าไปไหนแต่เช้า
3: ไม่ผมได้เป็นคนกลางคืนครับ
0: คุณพ่อนั่งคืนไม่ไปไหนไม่ไปไหนแอมเซอร์จ้าชวนครับพี
3: ่มนุษย์กลางคืนครับผมผมอยากจะให้เป็นกระบอกเสียงให้แถวเกียรติผมนี่โอ้โหของแพงมากเลยครับร้านค้านี่ขึ้นพอเวลาจะลงตลาดนัดเนี่ยขึ้นตามไปนั่นน่ะโอ้โหผมอยากให้คุณสีมาเป็นสกอแถวเขตผมเนี่ยมันจะได้โอ้โหของอะไรก็ขึ้น
0: ของขึ้นราคากันไปหมดเลยคะพี
3: ่ครับ
0: เ
3: วลาไ
0: อ้
3: รู้ขนาดไข่นี่ยังปกตินะหน้าฟาร์ม3บาทใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
3: หน้าฟาร์มนี่3บาทหรือบาท2บาท50อย่างเงี้ยพอมาเจอไอ้พวกแผงไอ้มาขายตามตลาดเนี่ยโอ้แผงนึงเนี่ยต้อง130พอไปซื้อตามร้านค้านี่โอ้เล่นไปซะฟองละ8บาทเลยครับ
1: ครับผม
0: เออ8บาทนี่ไม่เคยเจอแพงจริง
3: ปกติแถวเขตผมนี่ไม่รู้ว่าแถวบุ้นแถวจอมทองแถวสมุทรสาครเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ได้เห็นเขาพูดกันอยู่ว่าโอ้มันทำไมมันของแพงแต่ค่าแรงนี่มันทำไมเงียบไอ้รัฐบาลนี่เคยมองเห็นค่าแรงคนทำงานเลยเหร
1: อ
3: มีแต่ไปสนุนแม่ขายหรือจักพวกนักธุรกิจหรือเหร
0: อ
3: ผมก็อยากเป็นกระบอกเสียงให้ครับ
0: ค่ะว่าของมันแพง
3: มันโอ้ยค่าแรงไม่ขึ้นสู้ไม่ไหวนะครับในทุกวันนี้ผมทำงานหลายวันเนี่ย
0: ใช้ค่าแรงรายวันไม่พอใช้อย่างนี้ใช่ไหมพี
3: ่ครับผมเคยไอ้ตอนไอ้เศรษฐกิจไอ้มาไล่พวกแม่ค้าขายแพงอะนะตามพูด
0: ค่ะ
3: มาไล่ครั้งนึงแล้วผมก็เลยเดินไปคุยว่าเอ้า

0: มันไล่นี่คือไล่เขาแล้วรับเก็บค่าสวยเขาไหมมันก็ต้องมีบ้างแหละลูกพี่อ้าวไล่เขาออกแล้วไปเก็บเขาทำไมอ่ะเก็บไปเพื่ออะไรครับผมบอกว่าเออนะคนอยู่เฉยๆอ่ะเขาหน่วยงานเขาสั่งมาอย่างนั้นอ้าวเป็นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยแล้วไอ้สกไอ้ที่ว่าที่เขาสมัครไปนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ผมก็ไม่มีสิทธิ์กับเขาหรอกไอ้มีอะไรคนไอ้ม่วงสิริเจ้าของตลาดบางบอนเนี่ยได้ไปเบอร์นึงอ่ะกับไอ้อะไรพักอะไรอ่ะผมไอ้อันนี้ให้ไปสืบว่าก็เงียบไม่เห็นมาตรวจสอบอะไรเลย
1: เออ
0: มันแพงจริงๆนะแต่ขนาดแล้วผักกำนึงเนี่ย10 บาทเลยคุณสีรู้ไหมได้2ต้นน่ะ
1: ได้2ต้นเอง
0: ผักชีต้นหอมอย่างเงี้ยได้2ต้นเองโอ้โหมันจะคุ้มค่าเลยมั้ยไอ
1: ้
0: คนทำงานแรงงานเนี่ยมันจะไม่ตายหรอก
1: แพงจริงแพงจริ ง
0: ขนาดไอ้เงินรัฐบาลในกระเป๋าคนละไอ้ครึ่งนะไทยช่วยไทยอะไรเนี่ยมันผมว่ามาคิดดูแล้วคำนวณดูแล้วมันก็เหมือนใช้เงินตัวเองนะถ้าไม่เติมก็ใช้ไม่ได้นะ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะก็ต้องเติม
2: ดู
0: ว่าผมเอาแต่ละเดือนนี่ผมเติมไป600-500อย่างเงี้ยพอไอ้ไปแกนผมก็แกนไปเอาแต่กับข้าวอะไรใช่ไหมเอาแกนแต่กับข้าวเอาพอได้2วันเงินตัวเองหมดเหลือแต่เงินรัฐบาลเขาก็รัฐบาลเนี่ยเต็มที่ก็ช่วยก็เท่าไหร่40 กว่าบาทถ้าไม่เต็มก็ใช้ไม่ได้ผม
1: รัฐบาลก็ช่วย60ไม่ใช่40แหมพี่จบก็
0: เหรอ
1: พี่ไม่โอ้เขาพี่ไม่ได้เหรอเนี่ยพี่ใช้ไหมพี่ใช้ไหม
0: ใช้อยู
1: ่เออแล้วมันจะไหนใช้อยู่มา3 เดือนแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเขาช่วย60ไม่ใช่40แหมพูดไปก็เออเนี่ยวันนี้ก็ได้แล้วเนี่ย 1,000
2: มันน้อยไปนะน้อยไป
0: 1,000 แต่ถ้าพอเวลาใช้ไป
2: ผมจำไม่ได้หรอกมันน้อยไป
0: ผมเติมไปนะ500อย่างนี้ใช้ได้แค่วัน2วัน3วันก็หมดถ้าไม่เติมก็ไม่ได้ใช้อีกอ่ะใช้ไม่ได้อีกแล้วอะไรก็ผมบอกว่าคุณต้องเติมเงินก่อนอ้าว
1: ก็ถูกแล้วว่าต้องเติมเงินก่อน
0: ก็ใช่อยู่แต่ผมเข้าใจแต่ว่า
1: สรุปพี่จะให้ทำยังไงพี่จบจะให้ทำยังไงในโครงการเนี้ย
0: ผมไม่อยาก
2: ให้เงินเลย
1: เขาคิดมาก็ค่อยเขาก็ช่วยมาตั้ง60นะเราเสียตังค์เองแค่40 บาทเองร้อยนึงอ่ะ
0: เขาใช่อยู่ผมเข้าใจแต่ว่านั่นก็โอเคอยู่นะแต่ว่ามันอย่างหนึ่งมันเหมือนใช้เงินตัวเองเหมือน
2: ผม
1: เอาตัวใจแหมพี่ทำงานพี่ต้องเอาเงินตัวเองมาใช้หน่อยรัฐบาลก็ช่วยไป60แล้วก็ใช้เงินเรา40เออก็จริงก็น่าจะดีในเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วเนี่ยได้ใช้แล้วหมด
0: เวลาไปแกนนี่นะแม่ค้านี่ก็โอ้โหแข่งกันราคาแล้วขึ้นแล้วไม่มีลดเลยนะมีแต่ขึ้นอย่างเดียว
1: โอ้มันจะขึ้นอย่างเดียวอะไรบ้างเนี่ยที่ขึ้นมาที่พี่ซื้อแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันรับไม่ได้เลยสินค้าประเภทนี้ไม่ควรจะขึ้นเลย
0: ครับจำแต่ว
1: ่
0: าขนาดเซเว่นเนี่ยเซเว่นแต่เขาไม่ให้แกนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตามร้านค้าหรือว่าไอ้นั่นน่ะของก็ไม่พอเวลาเราไปซื้ออย่างเงี้ยแจนเอาปุ๊บเนี่ยแล้วไอ้ปริมาณก็ได้น้อยมันไม่คุ้มค่ากับที่เราโดยราคาแพงนี่
1: เราก็ไม่ไปสิอันไหนที่ได้น้อยเราก็ไปร้านที่ได้มากร้านที่เราพอใจใช่ไหมเราไปหลายทีละเราก็ต้องร้านไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเอาเปรียบจังเลยเราไม่ไปเราก็เก็บข้อมูลไว
0: ้มัน
1: แจ้ง
0: บอกเขาบอกมีแต่ผมมีแต่คนอื่นเขาคนอื่นเขาก็บ่นเลยแถวละแวกผมนะเขาก็บ่นว่าโอ้ของมันตามไอ้ร้านค้าอย่างเงี้ยโอ้ยังไงมา
1: ม่
0: าใช่ไหมอย่างมาม่าเนี่ยตอนแรกก็ ผมก็ว่าขึ้นให้เขาก็เต็มที่แล้ว
1: อือ
0: 7บาทตอนนี้มาขึ้น8บาทเกือบ9บาท
1: แล้วเกือบ9บาทแล้ว
0: โอ้โหมันเกินไปนะผมว่านะ
1: เขาก็มีต้นทุนน่ะพี่จบก็เนาะเออเขาจะบอกว่าเขาไม่ขึ้นมาตั้งนานแล้วนะมันเป็นอาหารที่แบบเออให้คนที่มีรายได้น้อยได้กินอย่าไปกินทุกมื้อมาม่าน่ะกินผงกินผักกินน้ำพริกอะไรบ้าง
0: มันก็กินอยู่บางร้านก็แบบว่าของ
1: โอเคแล้วสรุปว่าพี่จบทำงานอะไรเนี่ย
0: บางที
1: พี่จบ
0: ครับผม
1: พี่จบทำงานอะไร
0: ผมเป็นรปภ.ครับ
1: เออก็เรากำลังจะบอกอยู่เฮ้ยรปภ.เงินเดือนก็เยอะนะหมื่นกว่านะ
0: ก็
1: กินเหล้าไหมเดี๋ยวก่อนพี่จบกินเหล้าไหมคะกินเหล้าไหมดื่มเหล้าไหม
0: ก็กินอยู่ครับเล็กๆน้อย
1: เล็กๆน้อยๆอีกแล้วเล็กๆน้อยๆอีกแล้วเออเห็นไหมก็แสดงว่าที่บ่นนี่คือเงินไม่พอใช้พี่ก็เอาเงินไปกินเหล้าส่วนหนึ่งพี่ลองเลิกเหล้าดูสิเงินพี่จะเหลือมึงเชื่อไหมพี่จบต้องเลิกเหล้าแล้วเงินจะเหลือจะได้ไม่บ่นว่าของมันแพงทำไมพี่ซื้อเหล้าแพงๆกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกผักพวกอะไรพวกนี้เราปลูกได้แล้วก็ปลูกนะคะเราจะได้รู้สึกว่ามันไม่แพงเราต้องเห็นใจคนที่เขาปลูกผักมาขายเราด้วยตามละ10บาทเนี่ยจริงๆกว่ามันจะได้มาขายนะพี่เนาะมันยากนะคะที่เราปลูกผักเนี่ยบางทีมันยากมากเลยเนาะอุ้ยประคบประหงมกว่ามันจะขึ้นสักต้นนึงพี่แกงมะละกอเนี่ยปลูกยากมากเลยนะคะ
0: ผมเข้าใจอยู่แต่ว่ามันไม่เหมาะสมราคาเลยอ่ะ
1: เอางี้เบื้องต้นพี่จบเลิกเล่าก่อนแล้วพี่จบจะไม่บ่นเลยว่าของแพงพี่ซื้อเหล้าราคาแพงได้เหล้าขาวเนี่ยแพงนะไม่ใช่ถูกนะพี่นะพี่ต้องเลิกนะพี่เงินเหลือแน่นอน
0: ผม
1: ชัวร
0: ์โอ้ยผม
1: เชื่อหนู
0: ผมไม่ได้กินเป็นขวดขนาดนั้น
1: เออนั่นแหละเป็นเป๊กก็ไม่ควรจะกินเลิกเชื่อสิเออเลิกได้แล้วจะดีกับเรามากแน่เลยนะพี่นะโอเคแต่อ่ะเราบ่นได้เรียบร้อยจบสบายใจบ๊ายบาย
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ก็คนละครึ่งไม่ใช่คนละครึ่งนะคะไทยช่วยไทยพลัสนะ60-40นะเออนะคะแต่สแกนเหล้าเบียร์บุหรี่ไม่ได้นะคะเขาให้ซื้อเขาให้ซื้ออาหารแล้วกันเน้นไปที่อาหารของประทังชีพนั่นแหละได้เยอะอยู่นะคะ
1: ก็ช่วยแบ่งเบาได้นะ
0: ใช่ถึงได้เยอะอยู่นะ
1: ได้ประมาณ5วัน
0: พี่กัดจะไม่เติมเงินเลยเหรอคะ
1: อยากได้ 100% พี่เขาอยากได้ 100%
0: มันไม่ได้สิก็พี่ทำงานน่ะพี่ทำงานที่ก็ต้องเอาเงินของเรามาใช้ด้วย
1: มันไม่เอา60-40ก็อยากได้ 100%
0: แล้วให้ทุกเดือนไปตลอดทั้งปีอย่างนี้เหรอมันต้องไม่ใช่แล้วนะก็ต้องทำงานทำงานก็เอามาใช้เอามาใช้ในสิ่งที่จำเป็นนะบอกไว้ก่อนเลยนะคะไม่งั้นเมียด่าตายลืมถามเลยเมียทำอาชีพอะไรนะคะหรือว่าทำงานเมียยึดเงินไปหมดหรือเปล่านะคะคุยกันได้ดีในครอบครัวนะคะใครซื้อกับข้าวใครดูแลลูกอย่างนี้เนาะใช่ไหม
1: ใช่
0: ต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีอ่ะเอาจริงๆนะเงินเดือนของบรรดาลปภ.เนี่ยเราเคยถามน้องที่ช่องเก้านี่นะคะน้องที่ช่องเก้าของเราเนี่ยอยู่ที่ตึกปฏิบัติการส่วนใหญ่มาจากทหารผ่านศึกแล้วน้องๆเนาะก
1: ็
0: ถามแอบถามเขาว่าเงินเดือนเท่าไหร่พอใช้ไหมอย่างเงี้ยเขาพอใช้นะเงินเดือนหมื่นกว่านะคะเป็นเรื่องหมื่นกว่าแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งอ่ะแฟนอ่ะเป็นแม่บ้านอยู่ที่ห้างใกล้ๆเราเนี่ยค่ะ
1: คร
0: ับ ก็บอกว่าแฟนก็เงินเดือนหมื่นกว่ามีลูกสองคนแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคือส่งไปให้คุณยายเลี้ยงที่ต่างจังหวัดก็พอได้อยู่เขาบอกพออยู่ได้นะคะแต่ว่ามีปัญหานี่แหละเรื่องแกบอกว่าแกซื้อหวยอาจจะแบบเดือนนึงอาจจะซื้อไปสักพันนึงอะไรเงี้ยมันก็เสียดายประมาณนี้ค่ะมันไม่ถูกแล้วมันรู้สึกว่าเอามาคูณสมมติว่างวดละพันเดือนละสองงวดก็2,000แล้วนะแกก็บอกว่าเสียดายนะมันไม่ถูกแต่ว่ามันอดที่จะซื้อไม่ได้อ่ะเดือนนี้แก้ไม่ตกปัญหานี้เขาบอกว่าก็คุยกันถามว่าแล้วเมียรู้ไหมเขาบอกว่ารู้ประมาณนี้เขายังแก้เรื่องนี้ไม่ตกแต่สูบบุหรี่นะแต่เขาไม่กินเหล้าเขาบอกว่าเขาไม่กินเหล้าแต่เขาสูบบุหรี่อันนี้ก็เป็นของฟุ่มเฟือยเหมือนกันเพราะนั้นอะไรที่เรารู้สึกว่าที่มันสุกไปก็ไม่มีอะไรดีอ่ะก็เลิกกินเหล้าที่จบก็เลิกได้นะไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะ
1: ครับก็จะผมว่าก็เท่ากับได้ข้าวฟรีเพิ่มมาวันละมื้อนะถ้าเลิกเหล้าได้นะพอเป๊กก็น่าจะหลายสิบอยู่บ้างที่สี่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เหล้าขาวได้ขวดเกือบร้อยแล้วใช่ไหม
1: ใช่ไหมครับเป๊กหนึ่งก็น่าจะตามร้านเขาขายก็น่าจะ
0: ประมาณ
1: 20-30-40เท่าไหร
0: ่ก็ใช่ค่ะแพงอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะก็เราเข้าใจแหละว่าถ้ามันมีขายก็ต้องมีคนกินเนี่ยดูสิอย่างเมื่อคืนเนี่ยยศร้อยตำรวจเอกยังเมาเลยอ่ะคิดดู
1: โอ้
0: นะคะ
1: แล้วขับไหมครับเมาแล้วขับด้วยไหม
0: ขับด้วยแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยค่ะ
1: อ๋อครับผม
0: เนี่ยก็ชาวบ้านคนหนึ่งไปโพสต์บอกว่าเฮ้ยคือพาลูกมานั่งเล่นรอซักผ้าอยู่ที่ร้านซักผ้าเดี๋ยวนี้ก็มีร้านซักผ้าแบบตามปั๊มตามร้านต่างๆใช่ไหม
1: เปิด24ชั่วโมงมี Wi-Fi มีที่นั่งรอ
0: ใช่เลยก็นั่งรอซักผ้าไปปรากฏว่าจู่ๆนี่นะคะตอนแรกไม่คิดว่าเป็นตำรวจหรอกเอ้ามายิงปืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นชายชุดดำขับรถเก๋งสีขาวมาจอดแล้วก็เดินลงมาจากรถเก๋งยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดเขาบอกว่ามาไล่วัยรุ่นที่นั่งอยู่ในสวนสาธารณะทางไปอำเภอบ้านตาดที่อุดรกลุ่มวัยรุ่นที่นั่งเล่นอยู่ก็ตกใจนะคะแตกตื่นรีบขับมอเตอร์ไซค์หนีกันทันทีคนที่ยิงปืนขึ้นฟ้าอ้างว่าเป็นตำรวจก็เบื้องต้นก็ทราบว่าเป็นตำรวจจริงยศผู้กองนะคะเนี่ยก็เป็นชายชุดดำ ถือปืนมายิงขู่แล้วก็ไล่น้องๆวัยรุ่นให้กลับบ้านเหตุเกิดตอนเที่ยงคืน35นาทีซึ่งน้องที่ซักผ้าอยู่ก็ชื่อคุณเอก็บอกว่าก็เอาซักผ้าเอาแจ้ผ้ามาซักที่ตู้หยอดเหรียญจากนั้นก็ช่วงรอนี่นะคะก็ไปเจอวัยรุ่นน้องๆนั่งเล่นกันเพื่อรอซักผ้าเสร็จอยู่ก็มีคนนี้แหละตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นตำรวจมาจอดปุ๊บแล้วก็จากนั้นก็โวยวายยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้วก็ร้องตะโกนว่าพวกมึงกลับบ้านพวกมึงกลับบ้านกลับเดี๋ยวนี้กลับเดี๋ยวนี้แล้วก็พูดข่มขู่ต่างๆนานาแล้วก็บอกว่าอย่ามาเห็นอีกคราวนี้ทุกคนก็ตกใจรีบกลับบ้านกันทันทีนะคะผู้หญิงคนนี้เขามีลูก5ขวบพาลูกมาด้วยได้เด็กได้ยินเสียงปืนก็ตกใจนะคะทำอะไรไม่ถูกนะวิ่งขึ้นรถแม่ผิดคันค่ะซึ่งน้องก็บอกว่าถ้าเป็นตำรวจจริงอ่ะมันเกินไปไหมทำไมต้องยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยอ่ะก็เลยไปแจ้งความนะว่าสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนนะคะซึ่งทราบว่าตำรวจเนี้ยยศผู้กองจริงๆร้อยตำรวจเอกนะคะเป็นตำรวจไม่ใช่อยู่ในพื้นที่บ้านตากอยู่ขอนแก่นแล้วก็เมานะกลับมาจากงานแต่งแล้วเมาค่ะน้องดวง
1: เมาโอ้
0: เมา
1: ต้องมาไล่ชาวบ้านแบบนี้โอ
0: ้เออแกเห็นว่ามันเที่ยงคืนกว่าแล้วไง
1: โ
0: อ้คือไม่ถงไม่ถามอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วรุ่นก็ตกใจค่ะก็เห็นชัดเลยเนี่ยเนี่ยถือปืนอยู่มือซ้ายนะคะ
1: อาจจะด้วยหวังดีหรือเปล่าไม่รู้แต่วิธีการอ่ะเนาะ
0: วิธีการไม่ใช่เนาะ
1: อาจจะคือแทนถ้าเป็นตำรวจทั่วไปจะแบบกลับบ้านได้แล้วดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่ไหม
1: พูดดีๆก็ได้
0: พูดดี
1: ๆลงมายิงคนนี้มันดูแบบ
0: อย่างเงี้ยมันดูน่ากลัวจริงๆมันดูน่ากลัวนะคะลงมาถึงแล้วไม่อะไรก่อนก็ยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนแล้วก็ข่มขู่สารพัดที่จะด่าออกมาเดี๋ยวนี้มีตำรวจหลายพื้นที่นะคะเขามีกล้องหน้าแล้วก็ถ้าเป็นสายตรวจก็จะมากันสองคนแล้วก็มีติดกล้องหน้าแล้วก็ที่อย่างเราตามอยู่ในเพจตำรวจน็อตเนี่ยถ้าเขาเจอใครก็ตามที่รู้สึกว่าเดินอยู่เปียกๆคนเดียวเขาส่งบ้านนะคะ
1: กลางค่ำกลางคืน
0: ใช่ไหมใช่กลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขาจะตะเวนไปตำรวจน็อตเนี่ยก็ขับไปส่งที่บ้านปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นลูกเขยแห่งชาติของแต่ละบ้านไปแล้วนะตำรวจคนนี้บรรดาแม่ยายที่อยู่ในพื้นที่นะอยากจะได้เขาเป็นลูกเขยกันทั้งนั้นอ่ะ
1: นี่ตำรวจคนนี้ทำไมดุจังฮะ
0: ตำรวจคนนี้รู้สึกว่าดุจังเลยอ่ะจริงๆพูดดีก็ได้นะคะตำรวจน็อตลองเข้าไปดูในเพจอ่ะมีวิธีการของเขาอ่ะชาวบ้านไม่เกียดเลยนะคะเป็นตำรวจใน10เองนะ10ตำรวจเป็นใน10ตำรวจเองนั่นโด่ง
1: ครับผม
0: เขาก็จะอยู่อยุธยาเขาทำคอนเทนต์ไปด้วยแหละอันนี้รู้เลยเพราะมีคนตามเขาเยอะมากนะหนึ่งเขามีรายได้จากการทำคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็หนึ่งสองส่งผลดีต่อสังกัดก็คือน่าจะเป็นสภ.นครหลวงอยุธยาม ีแต่คนชื่นชมว่าเนี่ยมีตำรวจแบบนี้มันปลอดภัย
1: ถ้าอยู่ในชุมชนก็รู้สึกปลอดภัยเนาะ
0: ปลอดภัยใช่ค่ะตำรวจน็อตน่ะลองไปตามดูเพจเขานะคนนี้พอเขามีรายได้จากการทำคอนเทนต์เขาก็ไปแลกตังค์มาแต่ละวันเนี่ยนะคะเป็นแบงค์20เป็นอะไรอย่างเงี้ยมาแจกเด็กเด็กก็จะไม่กลัวตำรวจนะคะ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: เนาะ
0: ต้องอย่างเงี้ยตำรวจสมัยนี้นะคะต้องคือวิธีการเข้าหาประชาชนก็จะได้ใจ
1: คิดในมุมกลับกันถ้าน้องๆกลุ่มนี้เกิดไปเจอแบบพวกกลางคืนที่มาดักจี้ดักปล้นนะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมพี่ยิมก็ไม่ปลอดภัยแหละเพียงแต่ว่าด้วยวิธีการนะของตำรวจนะแต่ละคนนะเขาเมาด้วยแหละหรือเปล่าใช่ไหมพี่เขาเมาใช่ไหม
0: เมาข่าวบอกว่าเมาค่ะก็เช็คให้แล้วตำรวจในพื้นที่ก็เช็คแล้วว่ามาจากงานแต่ง
1: ไล่
0: ระหว่างทาง
1: วิธีการเลยแหมรุนแรงนิดนึง
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนใครที่เคยมีพี่มีโทรศัพท์มาบอกว่า อยากจะให้เข้าไปใช้บริการทดลองที่คลินิกฟรีอ่ะไม่ว่าจะเลเซอร์นวดแค่บริการสปาอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะตอนโทรมาชวนบอกฟรีนะครับทีนี้มีคุณลุงคุณป้าท่านหนึ่งนะฮะที่เชียงใหม่บอกว่าเข้าไปใช้บริการเนี่ยแหละนะฮะที่คลินิกเนี่ยแหละสุดท้ายโดนใบเสร็จค่าเก็บเงินนะฮะรูดบัตรไป 85,000
0: โอ้โห
1: จากบอกทดลองฟรีเนี่ยลองเข้าไปจริงๆเนี่ยนะฮะเอานู่นเอานี่มาให้เหมือนกับมัดมือชก
0: ค่ะ
1: เออสุดท้ายปฏิเสธไม่ได้ครับโดนไป 85,000 ล่าสุดนะออกมาร้องเรียนแล้วนะครับเออนะผู้ใช้ Facebook นะครับเล่าว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางและเสริมความงามแห่งหนึ่งในห้างจังหวัดเชียงใหม่นะครับชวนเข้าบูธนะอันนี้ไม่ได้โทรมานะอันนี้แบบว่าเดินผ่านแล้วแบบทดลองฟรีค่ะทดลองฟรีนี่ครับนะอ้างว่ามีบริการเสริมความงามทดลองฟรีให้นะฮะล่าสุดเลยไปแจ้งความไว้ตำรวจสืบไปสืบมาเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากฟรีทำไมโดนไป 85,000 นะครับลุงกับป้าบอกว่าพอทดลองเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพนักงานเอาสินค้ามาให้2กล่องเลยยื่นให้เลยบอกว่าเนี่ยเป็นของสมนาคุณจากทางร้านเอามามอบให้ฟรีแต่พนักงานเนี่ยขอบัตรประชาชนกับบัตรเครดิตจากผู้เสียหายไปด้วยทางลุงกับป้าก็แย้งไปตอนแรกบอกเอ้าไหนบอกทดลองฟรีไงไม่มีค่าใช้จ่ายทำไมถึงต้องเอาบัตรเครดิตไปด้วยนะครับ
0: เ
1: ห็นบอกพนักงานเนี่ยตะคอกใส่แล้วก็บังคับบอกว่าเอามาค่ะก็เลยคิดว่าให้ไปเจอจบปัญหาคงไม่เท่าไหร
0: ่
1: นะครับจากนั้นเห็นบอกว่าพนักงานก็นะเอาเอกสารมาให้เซ็นบอกว่าเป็นลูกค้ากิตติมศักดิ์เซ็นปุ๊บได้ครีมอีก2กล่องได้ครีมอีก2กล่องเป็น4กล่องนะได้ครีม4กล่องพอออกจากร้านเนี่ยนะเห็นใบเสร็จแล้วโอ้โหตะลึงเลยฮะที่เอาบัตรเครดิตไปเนี่ยโดนรูดไป 85,800 บาทครับพี่สี
0: โอ้โห
1: โ
0: อ้พักเดียวเนี่ยนะ
1: โ
0: อ้มันเป็นอะไรหรอ
1: เ
0: คร
1: ื่องสำอางเป็น
0: ครีมหรอ
1: ล่าสุด
0: เป็นอะไรอ่ะ
1: ครีมครับพี่เนี่ยเข้าชวนเข้ารูดแบบทดลองฟรีค่ะทดลองฟรีลองไปลองมานะครับแถมนู่นแถมนี่เอานู่นเอานี่ให้ทั้งหมด4กล่องโดนไป 85,000 โอ้นะนี่ล่าสุดไปแจ้งความแล้วครับที่สภ.เมืองเชียงใหม
0: ่
1: ขอไปสภ.แม่ปิงสภ.แม่ปิง
0: ค
1: ่ะนะครับแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวนะครับได้รับคำยืนยันนะครับจากทางญาติผู้เสียหายว่าทางร้านเครื่องสำอางเนี่ยล่าสุดเขาเตรียมสู้นะเขาเตรียมฟ้องกลับนะเขามีหลักฐานนะทั้งภาพถ่ายทั้งกล้องวงจรปิดนะครับเกี่ยวกับการให้บริการ

0: ขายืนยันว่าเขาไม่ได้หลอกนะแต่คุณลุงคุณป้าเนี่ยก็ตกลงปลงใจไปกับเขาเองนี่เขาบอกว่าบริษัทเขาเสียหายนะครับก็เตรียมที่จะดำเนินคดีสู้ด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวคงได้มาสืบสวนกันว่าแล้ววิธีการคนหนึ่งบอกไม่ยอมไม่อยากจ่ายแต่อีกฝั่งนึงบอกว่าเอ้าก็ทางนี้ยินยอมจ่ายแล้วข้อที่จริงอย่างไรดีเดี๋ยวตำรวจคงเรียกมานะพี่ตีนะจะได้มาคุยกันรายละเอียดนะครับ
1: แต่แป๊บเดียว 80,000 กว่าเนี่ยต้องโอ้โห
0: มันเหมือนต้องมันต้องแจ้งละแจ้งให้เขายอมรับเนาะ
1: ใช่
0: มันต้องบอกราคากันต้องซื่อๆต้องตรงๆถ้าเขาเอาแล้วเขาก็ซื้อเองอย่างเงี้ยแสดงว่าหลังๆถ้าเขาไปแจ้งความเนี่ยว่าเขาไม่เอาเขาไม่อยากได้
1: ใช่คือเป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบอยู่ๆจะซื้อของทีละ 80,000 90,000 อย่างเง
0: ี้
1: ยเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างงี้ใช่มั้ย
1: โดยไม่ได้ยินยอม
0: อ
1: ันนี้คืออันนี้เจอตัวต่อตัวกันในห้างใช่ไหม
0: ในห้างเลยพี่
1: อ๋อใช่ในห้างก็จะมักจะมีอย่างเงี้ยก็จะมีมาต้อนเราอ่ะ
0: ใช่ใช่แล
1: ้วมาต้อนมาตื้อ
0: ทดลองฟรีกับไม่ค้าทดลองฟรีเชิญ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: แ
1: ล้วจังหวะนั้นบางทีมันก็อาจจะเคลิ้มไปบ้างใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เพราะว่าโอ้โหถ้าเสีย80,000กว่านี่มันมัดมือชกเกินไปหรือเปล่า
0: อืมครับ
1: 85,000 ใช่ไหม
0: 85,000
1: คุณลุงอายุเท่าไหร่นะที่โดนไปเนี่ย
0: เป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็ประมาณ60กว่านะครับ
1: อ๋อ
0: 5660กว่า
1: เออร้านเสริมความงาม
0: ครับ
1: ให้ทดลองฟรี
0: โอ้โหเพราะงั้นถ้าเจอแบบนี้ตามห้างนะก็ตกลงกันให้ชัดนะพี่ไม่มีเงินนะพี่อยากทดลองฟรีก่อนนะเขาบอกว่าต้องถก
1: ฟรีก็ฟรีขายก็ขาย
0: ใช่ใช่
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวถ้ามี
1: ไม่ได้ยินยอมหรอก
0: ไม่ค้าเดี๋ยวถ้ามีมุมของทางร้านมาที่โรงพักเราจะได้ฟังนะว่
1: า
0: แล้วทางร้านเสนอขายยังไงจะได้รู้นะคร
1: ับ ตอนหน้าตอนหลังเนี้ยไม่ไหว
0: ครับผม
1: พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ตุ๊ดฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5

0: ลับมาชั่วโมงที่2 6:14 น.นะคะเช้าวันอังคารที่1กันยายน2569นะคะรู้สึกฝนจะคลึ้มคลึ้มมาแล้วนะคะหลายที่ด้วยตามที่
1: กรุงเทพก็คลึ้มเหมือนกันที่วันนี
0: ้ค่ะนะ
1: กรุงเทพก็คลึ้มทางใต้ก็คลึ้มใช่ไหมฮะ
0: คลึ้มคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนก็กรมอุตุบอกว่าบางพื้นที่จะตกหนักเริ่มบินนะคะ
1: ฮะอากาศอย่างนี้ต้องนะ
0: ต้องยังไงต้องนอน
1: นอนอากาศหน้าลางานแหละ
0: อ๋อออากาศไม่เป็นใจให้ทำงานนะคะ
1: หัวหน้าครับวันนี้โอ้ยแผนไว้ก่อนเดี๋ยวซ้อมก่อนขอซ้อมก่อนนะพี่เหมือนหัวหน้าครับพอดีวันนี้ผมไม่สบายเลยครับพี่ไม่มีสิ
0: หัวหน้าบอกอ๋อมันเป็นวันโรคแน่เลย
1: เออนะ
0: ไปรักษาก่อน
1: ไม่เชื่อแน่เลยนะ
0: เออถามเลขเด็ดอะไรพี่สภาพยักษ์สีทองเหรอพี่ไปนี่เอาเองนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อในเรื่องตัวเลขไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: เออ
1: เออ

0: นั้นก็อาจจะแบบไม่เหมือนการตีความใช่ไหม
1: บางคนก็หาเลขจากข่าวที่มันเกิดขึ้นในรอบห่วงเวลานี้เนาะ
0: ใช่บางคนก็หาเลขจากป้ายทะเบียนรถของนักการเมืองอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: อะไรเงี้ย
0: ใช่ฮะ
1: ไม่กล้าบอกเลยเดี๋ยวบอกผิดแต่คุณผู้ฟังดวงใครดวงมัน
0: ใช่แล้ว
1: งวดนี้วันนี้ฮะเอาอายุวันเกิดภรรยาอายุภรรยาไปซื้อฮะ
0: หรือ
1: ถูกเปล่าหรือสี่โมงรู้กัน
0: ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ค่ะนี่คนนี้ไม่ต้องซื้อเลยก็อยู่ๆก็มีเงินซื้อบ้าน10ล้านไม่ต้องซื้อไม่ต้องถูกหวยมหากาพย
1: ์
0: ระหว่างอดีตเพื่อนคุณป้าฟุกเฟ่กับคุณยักษ์ชัยโสโรจนนำไปสู่การฟ้องร้อง20ล้านกันอะนะคะตอนแรกเราก็ไม่รู้จักหรอกเฮ้ยป้าฟุกเฟ่คือใครคุณยักษ์คือใครอะไรเนาะพอไปติดตามข่าวนะคะผลกระแสก็ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกันเนาะคือหนึ่งในเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจกรณีบ้านมูลค่า10ล้านหลังจากที่มีการกล่าวหาว่าคุณยักษ์เนี่ยเอาเงินของบริษัทไปซื้อบ้านก่อนที่ต่อมาบ้านหลังนี้จะถูกขายไปนะเงินจากการขายบ้านก็ถูกโอนเข้าบัญชีของยักษ์ซึ่งยักษ์ก็ชี้แจงประเด็นนี้ว่าบ้านเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ตัวเองยืมเงินจากบริษัทไปซื้อจริงก็จำเป็นต้องซื้อเป็นชื่อของตัวเองก็เลยได้คุยกับป้าแล้วรับรู้ร่วมกันมาตั้งแต่ต้นส่วนรถมีลักษณะเหมือนกันก่อนที่จะมาขายบ้านขายรถก็ได้รับเงินรวมมาประมาณ10ล้านเงินจำนวนนี้ก็โอนเข้าบัญชีของตัวเองจริงจากนั้นก็เอาไปซื้อคาเฟ่กับซื้อออฟฟิศแห่งใหม่แล้วก็ใส่ชื่อของตัวเองถามว่าเหตุผลที่ระบุเป็นชื่อตัวเองทำไมก็เขามองว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่ยืมจากบริษัทยืมแบบเป็นการส่วนตัวก็เลยเอามาจัดการต่อในลักษณะเป็นของตัวเองประเด็นการซื้อขายบ้านรวมถึงเส้นทางเงินก้อนนี้ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายต้องชี้แจงนะก็ชาวโซเชียลก็เลยจับตาข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายในเรื่องทรัพย์สินว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะโอ้โหก็มันก็เป็นเรื่องที่แบบเหมือนกับเป็นเรื่องส่วนตัวนั่นแหละนะแต่ว่าพอมากลายเป็นประเด็นสังคมก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งถกเถียงเรื่องข้อกฎหมายด้วยทั้งรุ่งเนาะ
1: ใช่ถือว่าเป็นคนดังในโซเชียลทั้งคู่ไงคนก็เลยเป็นคนรู้จักกันเนาะ
0: ตอนแรกเราก็อ่านผ่านๆเนาะใครต้าเฟกเฟกเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะไม่ได้นำเสนอข่าวตั้งแต่แรกไงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก็น้องมันทำให้เห็นนะว่าทำโซเชียลถ้าเกิดว่าดังได้มันก็ดูเงินดิพี่โอ้โหนะหลักสิบล้านคุยกันหลักสิบล้านอ่ะทะเลาะกันได้หลักสิบล้านนะ
0: จริงก็แสดงว่าเขาก็มีเงินเข้าบริษัทอะไรกันค่อนข้างเยอะนะเหมือนกับธุรกิจเขาเป็นไปด้วยดีอ่ะกลายมาเป็นประเด็นข้อพิพาทในถึงขนาดรายการหนกระแสต้องเชิญทั้งสองฝ่ายมาชี้แจงข้อเท็จจริงอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้
1: าจบลงได้ดีได้ใช่ไหมพี่หมายถึงว่าเห็นว่าจะคืนเงินอะไรกันนี่ใช่ไหม
0: เขาก็ว่าอย่างนั้นแต่จะคืนเมื่อไหร่อ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมจะคืนเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะคะก็คือเงินมันเยอะนะซื้อบ้าน10ล้านนี่ไม่ใช่น้อยนะ
1: ครับ
0: ว่าไหม
1: ใช่
0: บ้านราคา10ล้านนี่ไม่น้อยค
1: ่ะจบด้วยดีนะคนเคยเป็นเพื่อนกันร่วมสร้างกันมานะเขาว่างั้นนะแต่พอแม่เสียดายนะว่าไม่ได้อยู่ในโมเมนต์ความสำเร็จต่อๆไปด้วยกันแล้วล่ะ
0: คือเอาจริงๆส่วนใหญ่เนาะมันก็จะมีเนี่ยมาหลายคู่หลายกรณีแล้วนะเป็นเพื่อนสนิทกันมากแล้วก็มาแตกขาดกันเรื่องเงินนี่เนาะเยอะมาก
1: จริงจริงที่เขาบอกอย่าทำอะไรกับเพื่อนนะหมายถึงว่าอย่าทำธุรกิจอย่าลงทุนเลยกับเพื่อนเนี่ย

0: ต่งมาหลายคู่แล้ว
1: จริง
0: ไหนมัน
1: โอ้ค่ะโอ้ป้าจงบอกอากาศแบบนี้น่าจะเล่นป๊อกเด้งค่ะคุณสีคุณดงเขียนเท้าเลยเหรอครับป้า
0: คิดเลขอยากคิดเลขเหรอฝึกน้ำเลขในใจ
1: ป๊อกเด้งนี้มันได้เสียเร็วนะป้านะป้าต้องดับนี่นะคะมันช้าหน่อย
0: คือยังไงครับพอถ้าอากาศร้อนนี่มันจะร้อนตามใช่ไหมอากาศร้อนนี่มันจะจั่วแหลกถ้าอากาศเย็นนี่มันจะเอาวะอยู่วะอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอากาศร้อนนี่มันไป
1: นะคะ
0: ทั้งหวยทั้งไพ่นะคุณผู้ฟังเรานี
1: ่ยังไงมันก็ต้องมีบันเทิงกันบ้างแหละใช่ไหมประจงบอกจะมามีเรียกเครียดอะไรกันนักหนา
0: ใช่อ
1: ย่าลืมนะมนุษย์อายุสั้นนะคะยิ่งเจอข่าวโอ้เราเห็นไอ้เนี่ยไปนอกเรื่องไปนิดนึงไอ้ชั้นน้ำแข็งอ่ะที่เป็นทับถมกันมานานเป็นเขาบอกว่าเป็นพันปีหลายพันปีน้องด้วงตอนนี้มันเริ่มละลายพอละลายเนี่ยนะไอ้ซากที่มันทับอยู่อ่ะหนึ่งเชื้อโรคแน่นอนเขาบอกว่าน่าห่วงมากนะเมื่อวานนี้เขาไปอ่านแล้วรู้สึกว่าอู้มันก็น่าเป็นห่วงจริงๆคือมันพอมันละลายเนี่ยนะซากปรสิตซากเชื้อโรคอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็น่าจะออกมาด้วยอ่ะ
0: ซึ่งมันก็ไหลมากับน้ำต่อมาใช่ไหมพี
1: ่ใช่ถูกต้องเลยเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะก็จากนี้ไปนะเวลาคนไปท่องเที่ยวไปหรือไปเจอเชื้อโรคใหม่ๆที่มันหลับไหลอยู่ใต้น้ำแข็งเป็นร้อยปีพันปีเนี่ยนะคะสุดท้ายพอมันละลายมันก็จะแพร่กระจายผ่านการเดินทางผ่านนักท่องเที่ยวไปทั่วโลกนี่แหละเนาะนี่ค่ะก็บอกว่านี่คือเป็นมหันตภัยใต้พื้นน้ำแข็งเมื่อภาวะโลกร้อนปลุกชีพเชื้อโรคโบราณที่หลับไหลอยู่เป็นพันปีมันก็จะเป็นภัยคุกคามเงียบที่ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเริ่มกังวลอย่างจริงจังว่าการละลายของธารน้ำแข็งกับชั้นดินเยือกแข็งคงตัวเนี่ยมันน่าจะมีเชื้อโรคโบราณซ่อนตัวอยู่เป็นพันปีกลับคืนสู่แวดล้อมอีกครั้งค่ะ
0: โอ้เนาะบางทีเราไปเที่ยวเมืองนอกที่เป็นแบบพวกเมืองน้ำแข็งเนี่ยเราคิดว่าโอ๊ยมันต้นทางของน้ำสะอาดใสสะอาดน้ำบริสุทธิ
1: ์ไม่
0: จะไปคิดอย่างนั้นไม่ได้นะพี่แม่ว่านะพ
1: ี่ไม่ได้เอ้าก็เทือกเขาอย่างเอเวอเรสต์ที่แบบมนุษย์มีความท้าทายชอบไปเขาเชื่อไหมเขาบอกว่าเวลาเดินขึ้นไปเนี่ยเจอศพยังมีเลย
0: โอ้
1: มันเอาลงไม่ได้ใช่ค่ะเขายังเจอศพเลยเพราะว่าขึ้นไปเสียชีวิตอยู่บนนั้นก็เอาลงไม่ได้ทีนี้สภาพมันก็ยังอยู่ก็คืออยู่ในน้ำแข็งมันไม่เน่าไม่เปื่อยน้องรุ่ง
0: ครับ
1: มี
0: โอ้
1: จริง
0: ๆครับผม
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเงื่อนไขการรอดชีวิตของเชื้อโรคนั้นมันซับซ้อนมากมันต้องเจอกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนะคะต้องคือมันต้องเอาตัวรอดจากระบบภูมิคุ้มกันของสิ่งมีชีวิตในยุคปัจจุบันให้ได้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์การระบาดของโรคแอนแทรกในเขตไซบีเรียเมื่อหลายปีก่อนนักวิจัยก็เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับการละลายของชั้นน้ำแข็งทีนี้ภาพที่เขาประกอบบทความนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาแต่งมาจาก AI หรือเปล่านะแต่ว่าพอเห็นน้ำแข็งมันละลายออกมาใต้ซากน้ำแข็งนะมันอธิบายไม่ถูกว่าเป็นตัวอะไรบ้างน้องน่ากลัวมากอ่ะ
0: เขาทำให้เห็นภาพไปเลยนะว่ามันมีเชื้อโรคปลายต่างๆเกิดขึ้นอยู่ในนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะไม่ถือว่าบางทีเราเก็บอาหารเก็บอะไรก็ตามเนี่ยถ้าจะไม่ให้เสียเนี่ยเนาะก็ต้องเก็บไว้ในช่องฟรีซช่องเย็นอะ
1: ช่องฟรีซของเรา
0: ก็คืออากาศแบบทานน้ำแข็งอะมันอยู่ได้อะ
1: ใช่เอาจริงนะเรายังเคยเก็บแกงไตปลาพันปีไว้ในตู้เย็นเฮ้ยเอาออกมาอุ่นมันยังใช้ได้อยู่มันยังเหมือนเดิมเหมือนน้อง
0: ๆครับผม
1: เออเนี่ยน้ำแข็งความเย็นน่ะมันแช่ได้ทุกอย่างแต่จริงๆนะถ้าหมอก็จะไม่แนะนำเลยอย่ากินทิ้งได้เลยค่ะถ้ามันนานแล้วน่ะนานจนลืมอ่ะ
0: ค ครับ
1: อย่าไปเอามาอุ่นเลยค่ะทิ้งได้เลย
0: เดี๋ยวอาทิตย์ก่อนที่บ้านเพิ่งรื้อตู้เย็นนะพี่เจอตั้งแต่
1: เจอเมนูเหรออ
0: าหารแช่แข็งอะเก็บไว้อะน่าจะตั้งแต่ช่วงโควิดอะ

0: ตอนนี้บอกอาหารจะหมดใช่ไหมเราก็ไปซื้อมา
1: คร
0: ับ ก็ทิ้งใช่ค่ะ
1: ต้องไม่แนะนำของพวกนี้เนาะของที่มันนานเกินก็ไม่ดีเนาะ
0: ไม่ดีค่ะก็นั่นแหละก็ดูแลตัวเองกันไปนะคะอย่าให้ป่วย
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: มาดูคุณเจนนี่นะครับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะฮะคือตอนเนี้ยนะครับเธอไปเจอข่าวเนาะที่มีหนูน้อยคนหนึ่งเนี่ยนะเพิ่งคลอดออกมาแล้วก็ถูกทิ้งไว้ในป่ายางที
0: ่
1: อำเภอรัตภูมิที่สงขลาแหละพี
0: ่น้องปาลิน
1: ชาวบ้านเขาไปกรีดครับน้องอะไรนะที่น้อง
0: ปาลิน
1: คือ
0: ปาลิน
1: ใช่น้องปาลินใช่เธอบอกว่าถ้าบุญสัมพันธ์กันนะจะได้ไปอยู่ด้วยกันคือเธอเห็นข่าวแล้วเธอเนี่ยสงสารจับใจเลยนะครับน้องเนี่ยถูกทิ้งไว้ในป่ายางแล้วก็มดเนี่ยเริ่มลุมกัดจนเป็นแผลเต็มตัวเลยชาวบ้านเนี่ยไปเจอนะก็เลยอุ้มออกมานะครับไปส่งไว้ที่โรงพักนะทีนี้เธอเห็นข่าวเนี่ยเจนนี่ก็เลยไปเลยนะฮะไปที่โรงพักเลยแล้วก็ไปสอบถามถึงขั้นตอนว่าถ้าอยากจะรับอุปการะเลี้ยงดูน้องคนนี้จะทำยังไงจะต้องทำยังไง
0: โทรหาพ่อแม่ไม่เจอ
1: ใช่ทีเนี้ยปัญหาหนึ่งเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอยู่ๆจะเอาเด็กไปอย่างเงี้ยไม่ได้พี่ต้องให้พ่อแม่เขาแสดงตัวอันดับแรกแล้วเหมือนกับมาเซ็นยินยอมอะว่าจะเหมือนกับให้คุณเจนนี่เนี่ยอุปการะเลี้ยงดูเด็กอะไรกับคนว่าไปก็ว่าไปเหมือนเป็นแม่บุญธรรมอะไรเงี้ยตามขั้นตอนมันต้องอย่างนั้นนะแล้วในภาพนี่น่ารักมากที่สีเด็กอะเขาจับนิ้วของคุณเจนนี่ไว้กำนิ้วไว้แน่นเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วเด็กก็หน้าตาน่ารักเนาะพ่อแม่ก็แบบไม่น่าเชื่อนะทิ้งด้วยลงคอเนาะ
1: ทิ้งด้วยลงคอคือคงเลี้ยงไม่พร้อมเนาะคือชีวิตเด็กคนหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมันหยุดมันเนี่ยมันโชคชะตาเด็กจริงนะพี่
0: ค
1: ือถ้าไปเติบโตในบ้านของเจนนี่เนี่ยพอเขามีความพร้อมทุกอย่างนะจะส่งเรียนจะเลี้ยงดูมีพี่เลี้ยงอะไรเนี่ยนะฮะเขามีความพร้อมหมดเลยอะแต่ขึ้นอยู่กับคุณวาสนาของเด็กนั่นแหละว่าจะได้ไปอยู่กับเจนนี่ไหมแม้แต่ตัวน้องเจนนี่ยังบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์แล้วล่ะหนูว่าจะได้กลับไปอยู่ที่บ้านเขาไหม
0: คือตอนนี้ยังหาพ่อแม่ไม่เจอแม่ล่ะสำคัญแม่ตัวจริงอ่ะก็เอาไปไม่ได้แล้วสุดท้ายเด็กก็จะถูกเข้าส่งสถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้าทีนี้พอเข้าไปที่นั่นแล้วเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามถ้าจะรับเด็กอุปถัมภ์นี่นะเลือกไม่ได้นะคะน้องดง
1: ใช่หรือถ้าไม่เลือกก็เติบโตอยู่ในบ้านเรื่องของพี่อยู่ในสถานสงเคราะห์เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าถ้ามีอุปการะแล้วก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้จะไปอยู่ที่ไหนยังไงอ่ะอันนี้มันก็เนี่ยถึงบอกว่ามันขึ้นอยู่กับโชควาสนาของคนจริงนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ว่าสุดท้ายจะได้ไปอยู่ในสังคมแบบไหนอย่างไรนะครับ
0: คือตอนนี้แม่เด็กไม่แสดงตน
1: ถ้าแม่เด็กนะอยู่เนี่ยที่เอาเผื่อรัตภูมินะที่สงขลานะแล้วเคยเอาลูกไปทิ้งไว้ที่ป่ายางนะถ้าไม่พร้อมเนี่ยตอนนี้เขามีคนที่เขาอยากจะเลี้ยงดูนะแค่แสดงตัวมานะ
0: จริงคือเขาอาจจะติดต่อเงียบๆก็ได้เนาะหรือว่าเนี่ย
1: ไปติดต่อเงียบก็ได
0: ้ไปแอบเจอเงียบๆก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยก็รู้แล้วล่ะว่าลูกอ่ะมาอยู่แบบสุขสบายแน่ถ้ามาอยู่กับเจนนี่เนี่ยนะ
1: ใช
0: ่
1: โอ้ยดูการเลี้ยงดูเรื่องการศึกษาใช่ไหมพี่มันมีเส้นทางมันมองแล้วมันเห็นอนาคตจะเอาอย่างนี้ดีกว่าน
0: ั่นแหละยังไม่เจอใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เจอเน
1: า
0: ะ
1: แต่ปัญหาคือยังไม่เจอนะครับ
0: ไม่เคยได้แต่เพราะว่าไม่ได้เด็กก็ต้องไปอยู่ที่บ้านเด็กอยู่ในความดูแลของพม.นะคะ
1: ใช่
0: เนี่ยก็เด็กน่ารักเนาะเห็นแล้วเด็กคนนี้น่ารักมาก
1: โอ้น่ารักตรงที่แบบ
0: ดูได
1: ้เขาอันนี้แหละจับมือน้องเจนนี่ไว้เลยอ่ะจับนิ้วอ่ะเอามือน้อยๆเนี่ยจับกำนิ้วไว้เลยแบบว่า

0: อย่าทิ้งหนูนะอะไรแบบความรู้สึกอย่างนั้นความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้น
1: ใช่ไหมคือแล้วเจนนี่เนี่ยเขาก็แหมเนาะแต่จะเอามาเลยก็ไม่ได้อะเนาะ
0: มันเป็นเรื่องข้อกฎหมายข้อกฎหมาย
1: จะอุ้มมาเลยก็ไม่ได้นะมันโอ้โหมันยากมากขั้นตอนข้อกฎหมายจริงๆค่ะ
0: เพราะเขาก็คงอยากจะทำให้มันถูกต้องนั่นแหละใช่ไหม
1: เนาะส่วนใครที่จะไปพัทยาเผอิญไปเจอโพสต์ของพีเตอร์หมูพีเตอร์หมูด็อกเตอร์นิติภูมินวรัตน์หรือว่าปัจจุบันด็อกเตอร์นิติภูมิธนัทมิ่งรุจิลาไหลพ่อของสกนับนี่นะคะแกเขียนจนหน้าขยาดมากแกบอกว่านึกถึงสาวๆบางคนที่พัทยาที่มีโอกาสพบปะและถูกเนื้อต้องตัวกับทหารเรืออเมริกันคือแกบอกว่าแกได้ไปอ่านคำบ่นของเมียทหารอเมริกันเหล่านี้ก็บอกว่าเขาบ่นว่าอย่างนี้ว่าหลายครอบครัวเรียกร้องรัฐบาล
0: มันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่หลายคนบ้านฝันหรอ
1: ไม่เลยที่ติวเตอร์หมูแกเขียนแกบอกว่าหลายครอบครัวเมียทหารเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐเห็นคุณค่าของทหารเรือที่ยอมสละชีวิตและความสุขส่วนตัวเพื่อรับใช้ชาติคือการมาอยู่บนเรือเหล็กกี่เดือนแล้วเนี่ย 5,000 คนร่วมคิดดูเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยทหารเรือมาอยู่ 5,000 คนบนเรือลำเดียวกันเนี่ยมันแออัดขนาดไหนหลายเดือนนะบางคนบอกว่าชีวิตบนเรือไม่ได้สะดวกสบายนะอย่างที่คนนอกคิดนะเพราะว่าครอบครัวของทหารเหล่านี้บอกว่าในเรือน่ะสกปรกมากอยู่กันเป็นพันคนแบบเนี้ยส้วมเสริมก็ไม่พอกดชักโครกก็ไม่ลงมีเมียฐานเรืออเมริกันบุญนะของเสียจึงตกค้างอยู่บนเรือแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นตามทางเดินบางครั้งฐานต้องต่อแถวยาวเพื่อเข้าส้วมและขี้แตกเลือดเทอะระหว่างยืนรอน้ำสำหรับอาบก็มีปัญหาไม่ไหลสม่ำเสมอทหารจำนวนมากทำงานหนักเหงื่อออกและอยู่ในที่แคบเมื่อไม่ได้อาบน้ำกลิ่นตัวกลิ่นเสื้อผ้ากลิ่นส้วมจึงรวมกันอยู่ภายในเรือเหล็กที่ปิดทึบเรื่องอาหารก็พูดถึงกันเยอะครอบครัวของทหารบางคนบอกว่าอาหารมีคุณภาพไม่ดีและมีรสชาติที่แย่มากจนเปรียบว่าเหมือนขยะแต่ทหารเหล่านั้นไม่มีทางเลือกเพราะอยู่กลางทะเลจะลงไปซื้ออาหารจากที่อื่นก็เป็นไปไม่ได้ที่นอนก็เล็กแคบหลายคนต้องนอนเรียงกันเป็นชั้นๆท้ายเตียงในเรือนจำพื้นที่ส่วนตัวแทบไม่มีบางคนต้องทำงานใต้ท้องเรือเป็นเวลานานไม่เห็นแสงแดดและแทบไม่ได้สูดอากาศข้างนอกภรรยาของทหารเรือคนหนึ่งพูดทั้งน้ำตาว่าคนบนเรือเหมือนถูกขังอยู่ในคุกเล็กกลางมหาสมุทรกินอาหารแบบนักโทษก็เลยสะท้อนว่าอันนี้ทิวเตอร์หมูแกบอกนะว่า อยากถามน้องๆที่มีประสบการณ์ตรงๆว่านอกจากกลิ่นน้ำหอมของทหารแล้วเนี่ยมีกลิ่นครีติดตัวทหารอเมริกันมาด้วยหรือไม่ครับ
2: โอ
1: ้แหวะ
0: เห็นภาพเลยอ่ะ
1: เห็นภาพไหม
0: เห็นภาพเลยอ่ะว่าชีวิตบนเรือก็เหมือนไปอยู่ในค่ายนะมันก็คงแบบว่าแออัดเหมือนนะเป็นพันคนอยู่บนเรือ
1: 5,000 นะไม่ใช่ 1,000 คนนะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนใหญ่มันเป็นคำบอกเล่าจากครอบครัวเมียทหารแต่ตอนนี้เนี่ยด็อกเตอร์นิติภูมิบอกว่ากองทัพเรือสหรัฐปิดปากเงียบไม่ได้ยืนยันรายละเอียดทั้งหมดแต่ยอมรับว่าฐานบนเรือต้องทำงานหนักและถูกกดดันจนเกือบถึงขีดจำกัดจริง
0: ๆครับ
1: นี่ค่ะ
0: เขาถึงให้มาปลดปล่อยพักผ่อนกัน
1: ค่ะ
0: ที่พัทยาเพราะนั้น
1: ก
0: ็ผู้การจังหวัดระดมเรียก
1: วันนี้มาแล้ว
0: เรียกวันนี้วันที่สองไหมฮะหรือว่าจะถึงแล้วใช่ไหมพี่จะถึงแล้วนะ
1: พี่ได้มาได้ยังเนี่ยลงมาถึงแหลมฉบังใช่ไหมท่าเทียบเรือ
0: เห็นว่าวันที่สองถึงหก
1: อ๋อวันที่สองคือพรุ่งนี
0: ้ก็พรุ่งนี้พี่พรุ่งนี้ก็ทางจังหวัดเขา
1: ตอนน
0: ี้
1: กำลังล้นลายอยู่ในทะเลก่อน
0: ทางผู้การจังหวัดนายกเมืองพัทยานะครับแล้วก็เรียกในอำเภอสามอำเภอในพื้นที่มาให้การต้อนรับเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ให้คนไทยเนี่ยต้อนรับเขาอย่างแบบว่าอย่าให้เสียภาพลักษณ์อย่าให้เสียชื่ออย่าไปโกงราคาเขาอย่าไปแบบว่าโขกสับเขานะครับ
1: อันนั้นโขกสับเลยเหรอ
0: หมายถึงว่า

0: ข้าวเมื่อก่อนอ่ะ60 บาทพอขนาดมาอย่างเงี้ยจานละ100จานละ200อย่างเงี้ยมันก็เสียความรู้สึกกันถ้าเป็นข่าว
1: ค่ะอือฮึเอาเลขเด็ดเรือนกสารัตให้หน่อยเดี๋ยวป้ายทะเบียนเรือเหรอคะหรืออะไร
0: เลขเรือใช่ไหมเลขเรือยังไม่ถึงนี
1: ่เลขป้ายทะเบียนเรือยังมาไม่ถึงค่ะพี่มันมาพรุ่งนี
0: ้มาไม่ถึง
1: ไม่ทันแล้วอ้วนวันนี้ไม่ทันนะคะเพราะว่า
0: เลขรถนายกก่อนนายกไปใต้ใช้รถอะไรเดี๋ยวหาภาพให
1: ้หาภาพมาโพสต์หน่อยก็ทหารที่ปฏิบัติอยู่ 5,000 นายอยู่ในตะวันออกกลางนะคะ250วันแล้วค่ะมีกำหนดจะเทียบท่าเรือแหลมฉบังที่ศรีราชาเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนในพื้นที่พัทยาและจังหวัดใกล้เคียงคือพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เวลานี่ยังไม่ชัดเจนนะเพราะว่าอาจจะมีคลาดเคลื่อนบ้างเพราะว่าเรือมันอาจจะมีแบบมีช้ามีเร็วอยู่ที่มรสุมเหมือนกันนะคะ
0: คร
1: ับ นะคะอ๋อให้เอาทะเบียนเรือลบ มันยังไม่เห็นนะคะไม่คือเลขเบียดเรือลบเนี่ยยังไม่เห็นหมายเลขรหัสเรือ CVN72นะคะอันนี้หมายเลขรหัสเรือลำนี้นะคะ
0: CVN72
1: ใช่ค่ะ
0: คร
1: ับนะคะแล้วก็เอากำลังพลบนเรือไปละกัน 5,000 นายค่ะพี
0: ่เออ 5,000
1: ที่ไปสลับเอาเองแล้วกันนะ5000
0: เรือนี่มันนะอยู่ในน้ำต้องยังไงดีเล่นอะไรอีกดี
1: โอ้ยขำเห็นไหมคนไทยอ่ะสถานการณ์ยังเป็นยังไงก็ยังมีมุกตลกนะคะเช้านี้มีความสุขค่ะได้ไปสแกนแล้ว6 โมงเช้าอ่ะใช่รอบสุดท้ายแล้วนะพี่นะ 1,000 นะคะพี่เติมเงินเข้าไปเลยนะ133บาทก่อนเลย
0: โอ้นี่ได้กลับมาใช้ไทยพลัสกันเนาะวันที่หน
1: ึ่งได้กลับเช้านี้นะคะ
0: นะผม
1: นะ
0: เมื่อวานนี้ครับนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวของเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับ
1: มาเ
0: ย
1: ือนแล้วมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พี่โอ้ชื่นมื่นคนแฟนคลับไปรอรับเยอะนะ
1: โอ้ยดู
0: แฟนคลับไปรอรับเยอะแล้วผมเห็นที่เขาแชร์กันนะพวกกลุ่มวอลเลย์บอลน่ะ
1: ค่ะ
0: มีอยู่คนนึงมีความสุขที่สุดเลยน้องออมสินน้องออมสินนะฮะมือตบหัวเสาดาวรุ่งดวงใหม่ของเรานะครับ
1: ออมสินนี่คือตบแรงมากเนาะ
0: ตบแรงแล้วเสิร์ฟแล้วพี่วันนั้นเสิร์ฟอ่ะลูกเอส2ลูกติดอ่ะทีรับออกอ่ะ2ลูกนั้นน่ะเราขึ้นแท่น14แต้มอ่ะ
1: ค่ะ
0: วันนั้นน่ะเธอเสิร์ฟลูก2ลูกนั้นสำคัญมากนะฮะทีรับลูกเสิร์ฟเธอไม่ได้อ่ะโอ้โห
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เมื่อวานมีหนุ่มหวานใจหนุ่มหัวฟูหนุ่มเซอร์ๆไปรอรับ
1: นะออมสิน
0: ทำเอาหนุ่มคนอื่นหนุ่มๆไทยนี่ผิดหวังเลยนะฮะออมสินจุ๊บโชว์สื
1: ่อโอ้ยตาย
0: จุ๊บแฟนเขาที่มารอรับนะ
1: หนุ่มมาเซอร์
0: หัวฟู
1: เป็นนักบอลเหรอ
0: ไม่รู้ไม่แน่ใจเลยพี่เดี๋ยวต้องมีประวัติมาว่าแฟนเขาเป็นใครเนาะ
1: คุณหมอฟูคนนั้นน่ะเหรอเดี๋ยวต้อง
0: ใช่หนุ่มหมอฟูอ่ะ
1: ถามเจมินายสิเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่ยาก
0: ก็เหมือนกันว่าแฟนของออมสินเป็นใครนะเมื่อวานเนี่ยเขาเปิดตัวเลยนะที่สุวรรณภูมิเลยนะฮะต้องรอรับแล้วก็ออมสินเดินเข้าไปจุ๊บไปขโมยสีทุกคนเลย
1: อ้าวเห็นไหมเขาชื่อมอสพิเชษเปรียบยอดยิ่งเป็นนายแบบและเป็นนักแสดงอิสระเห็นไหมทำไมจะไม่รู้เจมินายรู้หมด
0: เป็นนายแบบเลยใช่ไหมพี่
1: เป็นนายแบบและนักแสดงอิสระค่ะ
0: โอ้โหนี่ไงขวัญใจน้องออมสินมือหนักนะมอสมือหนักนะออมสินเนี่ยตบลูกบอลดีดิโอ้โห
1: เธอระวังนะมอสบอกก่อนเลยหัวฟูนะหัวฟีดเลยนะ

0: วอลเลย์นี่แบบมือดักนะนะแต่ละคนเมื่อวานก็กลับมาอย่างมีความสุขนะครับโค้ชออสก็ชูถ้วยเดินกลับมาแล้วก็ให้แฟนๆได้แบบสัมผัสถ้วยด้วยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นความน่ารักของ
1: เหรียญมามีเหรียญคล้องคอมาด้วยนะ
0: ใช่ๆๆ
1: เออ
0: ครับ
1: ค่ะสุดๆเลยแล้วอู๋เชื่อไหมว่านี่ขนาดนักกีฬาคือเขาไม่ได้แต่งหน้านะเขาหน้าสดสวยนะนักกีฬาทีมนี้สวยทุกคนเลยเน
0: าะใช่หน้าสดเนาะสองคนก
1: ็หน้าสดสวยทุกคนเลยอ่ะไม่ต้องโบ๊ะไม่ต้องแต่งอะไรเลยสวยจริงออกมาทางใบหน้าเลยว่าโอ้สวยทุกคนแล้วโอ้ถ้วยอะไรยังกับถ้วยฟุตบอลโลกเลยเนาะที่โค้ชออสถือมาเนาะ
0: ผสมสีแล้วแชมป์เอเชียเนี่ยพี่ถ้วยใหญ
1: ่ถ้วยสวยมากเลยค่ะ
0: ถ้วยเด่นมาก
1: จิ๊กเลยค่ะก็เมื่อวานนี้พรพันธ์กับปิยนุชพรพันธ์ก็บอกว่าเขาอ่ะพูดถึงป้าเขียวป้าเขียวคือเทพีเสรีภาพนะคะที่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาไปเล่นที่ในลีกในสหรัฐอเมริกานะแล้วไปล่องเรือแล้วไปเจอกับป้าเขียวป้าเขียวอวยพรด้วยว่าขอให้ทีมชาติไทยไปเล่นโอลิมปิกพรพันธ์บอกนึกถึงป้าเขียวคนนั้นเลยค่ะเนี่ยค่ะ
0: อ๋อเหรอฮะหมายถึงว่าไปเจอกันแล้วก็อยู่ป้าอวยพรขึ้นมา
1: ไปเล่นคือเขาไปเจอป้าเขียวแล้วบนป้าแล้วเลยบนป้าเขียวไปถึงที่นี่เทพีเสรีภาพที่สหรัฐ
0: ป้าเขียวมีเทพีเสรีภาพอ๋อคร
1: ับใช่แล้วพรพันธ์เนี่ยเขาบนว่าขอให้ได้ไปเล่นโอลิมปิก
0: ไปย
1: ืนพนมมือกับเทพีเสรีภาพไว้ใช่แต่น้องเขาเรียกป้าเขียวแล้วก็บอกว่านี่ขอให้ได้ไปเล่นโอลิมปิกนะปี2028นะตอนนั้นก็บนไปตอนนั้นอ่ะเหมือนกับมีความหวังปรากฏว่าโอ้โหมันเป็นจริงคือบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยเป็นจริงโอ้โหเป็นจริงนะคะต้องไปแก้บนอะไรไหมที่เทพีเสรีภาพก็อยู่ปี2028ก็ได้ไปอยู่แล้วนะเพราะว่าต้องไปแข่งที่นั่นเน
0: า
1: ะ
0: ได้ LA แต่ JP อยู่นิวยอร์กนะฮะ
1: ค่ะก็ไม่เป็นไรบินข้ามไป
0: ต้องไปเที่ยวซะหน่อย
1: ได้ต้องไป
0: ต้องไปขอบคุณหน่อยเอาไม่แน่นะต้องดูในประเทศไหนเป็นเจ้าภาพเขาไม่ได้ไปนะตัวเนี้ย
1: จริง
0: บน JP เสรีภาพไว้ละ
1: ใช่ค่ะชมพู่นี่ได้รางวัล MVP ด้วยนะคะแล้วก็ได้รางวัลมือเซตยอดเยี่ยมของรายการนี้ด้วยนะคะเธอบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมที่ได้ไปโอลิมปิกก็ภูมิใจมากแล้วก็รู้สึกว่าคือมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นของคนไทยทุกคนน่ะชมพู่แบบโอพูดไปก็ยิ้มไปเธอได้รางวัล2รางวัลนะคะ
0: คร
1: ับค่ะนี่เป็นทีมเวิร์คนะคะก็กลับมาแล้วก็ต้องเตรียมตัวนะสองปี
0: ค่ะดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้พี่เจยังเชียร์เลยอ่ะเชียร์เลย
1: ค่ะ
0: นักฟุตบอลด้วยยังเชียร์วอลเลย์บอลด้วยนะครับสร้างความสุขให้คนไทย
1: ใช่แล้วก็ที่บอกว่าไม่อาจจะไม่ได้พักช่วงนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบนกันไว้หลายที
0: ่
1: นี่ค่ะโค้ชออสก็บอกว่าเดี๋ยววางแผนจะปั้นนักกีฬาเพิ่มนะคะที่จะเตรียมพร้อมไปโอลิมปิกแล้วก็บอกว่าใครทุกคนที่กลับถึงประเทศไทยแล้วนะอย่าลืมไปแก้บนด้วยอันนี้โค้ชเตือนนักกีฬาของตัวเอง
0: ครับผม
1: แบบไทยๆค่ะปิดบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ครับเมาข่าวเล่าบันเทิงบันเทิงก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะ
0: ครับ
1: มาดูเรื่องของการเปลี่ยนโฆษกรัฐบาลกลางคันสรุปแล้วจริงใช่ไหมคือเมื่อวานนี้เนี่ยมีการพูดถึงทิศทางในการสื่อสารของรัฐบาลไปสู่ประชาชนนะคะมีรายงานข่าวว่า นายกรัฐมนตรีจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกซึ่งจะมีการเสนอชื่อหมอเอกนะคะนายแพทย์เอกภพเทียนพิเศษอดีตส.ส.เชียงรายของพรรคก้าวไกลปัจจุบันนี้มาเป็นผู้ช่วยของรัฐมนตรีประจำสำนักคุณพลาดรปิศนานันทกุลอยู่ก็จะมาให้ดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคือสลับกับดร.รัชดาธนาดิเรกให้คุณรัชดาไปเป็นผู้ช่วยของรัฐมนตรีพลาดรแทนนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศการเลี้ยงอาหารค่ำในการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาค่ะก็คึกคักมากค่ะเมื่อวานนี้แล้วก
0: ็
1: นักข่าวสังเกตว่าคุณรัชดาเนี่ยโฆษกปัจจุบันนั่งเก้าอี้ติดกับหมอเอกในช่วงท้ายนายกก็เดินมาถ่ายรูปแล้วก็ชูมือทั้งคู่บรรยากาศก็เป็นไปแบบชื่นมื่นผู้สื่อข่าวก็แซวว่าถ้าชูมือขนาดนี้ก็น่าจะเอาเข้าครม.พรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้เลยใช่ไหมนายกก็ขึ้นเบรกพร้อมระบุว่าใจเย็นเย็นก็น่าจะชัดเขาบอกว่าใจเย็นเย็นนะคะหมอเอกนี่เคยเป็นหมอประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะลุง
0: อ๋อครับผม
1: นายแพทย์เอกภพนะคะก็แสดงว่าไม่ได้อยู่พักอนาคตใหม่หรือว่าอยู่พักประชาชนแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะไปอยู่พักภูมิใจไทยแล้วล่ะตอนนี
0: ้อ๋อเดี๋ยวก็ชูมือเก่งทั้งคู่
1: ประมาณนั้นเก่งทั้งคู่ค่ะมาช่วยงาน
0: สว่างก็ชื่นมื่นนะชื่นมื่นแล้วก็น่าจะชัดเจนแล้วล่ะนะครับในการเปลี่ยน
1: เห็นร้องเพลงมีหอมแก้มกันด้วยนะรัฐมนตรีอ
0: ่
1: ะ
0: ใครหอมแก้มใครฮะ
1: ระหว่างดร.เชษรัฐมนตรีกระทรวงอวร้องเพลงพี่เบิร์ดรัฐมนตรีสุภมาศไอ้ดอกไม้แล้วก็หอมแก้มดร.เชษดร.เชษก็เขินนั่นน่ะได้เห็น
0: ถึงจะคนละพักนะถึงก็คืออยู่คนละพักก็ตามนะหรือว่าร่วมรัฐบาลด้วยกันแล้วนะ
1: ก็คือมุ่นจริงคือมุ่นของจริง
0: คร
1: ับ
0: ผมครับผม
1: ค่ะก็เดี๋ยวรอการประชุมครม.วันนี้ว่าจะมีมติอะไรออกมาบ้างเนาะ
0: นะครับร่วมกันทำงานให้ประชาชนชื่นมื่นแบบนี้นะตอนทำงานนะครับผม
1: เพลงสดก็เพลงเนาะ
0: ครับได้เลยครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะเพลงสดเติมรสข่าว
2: รวยรวยรวยปีใหม่นี้ฉัน

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulse on
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองเซ็กนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSSS

0: บางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายคุณสีน้องด้งลืมขอบคุณหรือเปล่าคะมีผู้ฟังเตือนมาเมื่อกี้ขอบคุณไปแล้วใช่ไหม
4: ขอบคุณแล้วครับพี่แฮคุณฟังช่วยเตือนเราทีวิ่งน่ารักจริง
3: น่ารักน่ารักมากเลยขอบคุณไม่นานกระดาษนี้นะขอบคุณแล้วนะคะ
4: แต่ที่ลืมขอบคุณนะที่ลืมขอบคุณนะพี่วันนั้นวันอาทิตย์ที่เราจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลกันเนาะก็ผมเนี่ยตอนแรกจะมานะแล้วก็ติดภารกิจจริงๆนะก็เลยไม่ได้มาเจอพี่ๆนะครับพี่ๆหลายท่านเลยนะฝากของไว้ให้กราบขอบพระคุณเลยพี่ๆสีโอ้โหนะบางปลาก็เอาไก่ทอดข้าวเหนียวไว้ให้นะพี่ปูก็เอาทองมาให้อ่ะเกี่ยวทองมาให้ผมนะ
3: ปู
4: ทองม้วนฮะทองม้วน3ถุงกินกันจนไอฮะโอ้ยนะสุดยอดจริงเลยนะน่ารักมากนะฝากของไว้หลายหลากหลายมากขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับ
3: น่ารักจริง
4: นะโอ้อบอุ่นมากนะครับงานวันอาทิตย์ผมดูไลฟ์อยู่แล้วก็ดูภาพเก็บตกนะครับสนุกสนานกันนะฮะทิ้งท้ายวันนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนท์ที่วันนั้นกราดยิงเปิดเทอมวันแรกตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะครับวันนี
3: ้
4: เช้านี้นะครับก็เห็นผู้สื่อข่าวส่งข่าวมาแล้วนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยก็เริ่มมีเด็กนักเรียนกับผู้ปกครองเนี่ยก็รู้โรงเรียนนี้เข้ามาเช้านะมาตั้งแต่ตีห้าห้าสิบเนี่ยเริ่มมีเด็กนะครับเดินทางมาแล้วนะฮะเริ่มเดินทางมานะฮะที่โรงเรียนกันละก็โรงเรียนก็มีการเตรียมความปลอดภัยอะไรกันทุกอย่างไว้อย่างเข้มงวดนะครับนะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลมีการตรวจค้นอาวุธนะครับนะก็หวังว่านะทุกโรงเรียนแหละนะจะไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะครับกรมสุขภาพจิตก็ส่งเจ้าหน้าที่ของ MCAT มาคอยดูแลด้วยนะครับเผื่อว่ายังมีเด็กคนไหนที่ยังรู้สึกหวาดกลัวมีปัญหาอย่างเงี้ยก็ปรึกษากันนะจิตแพทย์ได้เลย
3: ก็ฝากพ่อแม่ด้วยเหรอเนาะก่อนลูกออกจากบ้านก็ตรวจตราดูกระเป๋าอะไรนิดนึงดูความผิดปกติของเขาอะนะคะ
4: ครับผม
3: ตัวว่ามันอาจจะมีเล็ดลอดอะไรมาบ้างใช่ไหม

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันอังคารที่1เดือนใหม่แล้วนะคะช่วงนี้ไลฟ์ทาง Facebook หลุดแต่ว่าเรากลับมาแล้วเกือบหลับแต่กลับมาได้อ่ะมาแล้วค่ะมาชม
2: แต่ TikTok อยู่ตลอดนะคะ TikTok ไม่หลุดเลย
1: เป็นที่ความเสถียรของ Facebook ด้วยนะคะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะท่านใดที่สนใจรับชมรับฟังก็มาติดตามกันได้ก็เลยอ่ะเดี๋ยวไปอ่านทักทายคุณผู้ฟังกันสัก